0: ทิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับฟังแล้วก็น่าไปเลยทีเดียวว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 2ครับอาจารย์เยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุหรือว่าวัดพระเมรุนะครับพิเศษสุดกับมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับแล้วก็สำรองที่นั่งด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับ0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ดูรายการแล้วน่าสนใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเมืองสองแควด้วยเนี่ยนะคะค่ะและยังพบกับกูรูทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อ
0: แต่ละคนแล้ว ต้องไปแล้วครับ
1: ต้องไป
0: ใช่ครับ
1: มีทอล์คโชว์เอ็กซ์คลูซีฟด้วย
0: อันนี้น่าฟังเขาไม่ใหญ่เลยคร
1: ับ ค่ะก็รีบหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนเนี่ยนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
0: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายเนาะฮัลโหล
0: เดี๋ยวเรารอติดต่อเชื่อมต่ออาจารย์นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เป็นอีกท่านนึงที่จะ
1: ใช่ค่ะ
0: ร่วมการเดินทางไปกับเรานะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าสัญญาณจะติดขัดเนื่องจากอันนี้เราเป็นรายการสดนะคะแล้วก
0: ็ครับ
1: มีการเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะคะ
0: ค่ะตอนนี้จริงๆดูสัญญาณเชื่อมต่ออยู่นะครับ
1: อ่ะเรามาคุยเรื่องนิดหน่อยกันระหว่างที่รอท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะ
0: ครับ
1: มีข่าวไหมที่จะเสนอดิฉันก็ยังมีข่าวอยู่เยอะแยะเดี๋ยวขอเข้าไปด
0: ูสั้นๆได้ครับ
1: สั้นๆใช่ไหมก็เอาเรื่องนี้เรื่องที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการที่จะมาออกมาดูคนต่างชาติที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายเนี่ยว่าตอน
0: อ๋ออาจารย์พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะเอาละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณธีรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะเรามาต่อกันเลยนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติแล้วเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการระเบิดแก่งอะไรต่างๆที่ทำให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบฮาบิทัตนะคะที
0: ่
1: ถิ่นที่อยู่อาศัยก็พลอยได้รับผลกระทบปลาก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เรามาต่อกันเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ปลาบึกนี่หาไม่เจอ
1: แล้วเนาะปลาบึกค่ะ
2: หาไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่าพวกเขาไปอยู่ณแห่งขน
1: แห่งขนตำบลใดทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์เพลงสุขาอยู่หนใดค่ะ
2: ก็ปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาบึกเลี้ยง
1: ค่ะ
2: ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในมันมีอยู่ห่วงเวลาหนึ่งที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครที่สกลนครเนี่ยเขาเป็นแอ่งน้ำใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือหนองหาน นะครับแล้วก็หนองหานเนี่ยก็จะมีสายน้ำน้ำอูนน้ำอะไรเนี่ยนะฮะเขาไหลลงสู่แม่น้ำโขง ด้วยนะฮะมันก็จะมีระบบไหลเวียนของน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ลาเนียญามาเที่ยวแถวนี
1: ้ค่ะ
2: เอลนีโญไปอยู่แถวลาติน
1: คืออ
2: ยู่ภาคหนึ่งของแปซิฟิกนะฮะลาเนียญามาอยู่แถวนี้ก็ปรากฏว่าถ้าท่านไหนเคยไปที่สกลนครนะฮะจุดท ที่พื้นที่ขนาดว่าสกลนครเป็นพื้นที่สูงเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาภูผานนะฮะพระตำหนักภูผานราชนิเวศก็อยู่ที่ตั้งก็อยู
1: ่ค่ะ
2: ก็เป็นเทือกเขาแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่สุดตรงนั้นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมันจะเป็นจุดตัดนะฮะเป็นสี่แยกนะฮะก็สี่แยกแยกหนึ่งก็ไปทางไปอุดรแยกหนึ่งก็ไปนครพนมนะฮะแยกหนึ่งก็ไปกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้นะครับมันตรงนั้นเป็นจุดตัดและเป็นจุดที่น้ำท่วมมากที่สุดเยอะถึงขนาดไหนนะถ้าเราไปเยือนตรงจุดสี่แยกพอดีเนี่ยระดับน้ำถึงระดับอกของผู้ใหญ่
1: โอ้โหก็สูงอยู่ระดับอกเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าเด็กๆก็มิดศีรษะสิคะโอ
2: ้ขนาดนั้นเลยนะฮะไม่นับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำโขงก็เจิ่งหนองครับระบบระบายน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะลงไม่โผล่ระดับน้ำทะเลก็หนุน
1: ขึ้นมาโอ้ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้แล้วปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ละแวกนั้นมีคนหนึ่งเขาจับปลาบึกได้ขนาด100 กว่ากิโลกรัม
1: โอ้
2: นะครับ100 กว่ากิโลกรัมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ติดต่อไปสอบถามนะฮะว่ามันน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปลาบึกธรรมชาติหรือไม่นะครับก็ผลจากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าเป็นปลาบึกเลี้ยงมากกว่า
1: โอ้เป็นปลาหมึกเลี้ยงค่ะ
2: แต่เป็นปลาบึกเลี้ยงที่เขาเติบโตในหนองหาน
1: อ๋อ
2: ครับแล้วพอน้ำท่วมเขาก็แหวกว่ายมาตามคลอง
1: ค่ะ
2: ครับที่นี่คือถนน
1: น้ำท่วมไปแล้วกลายเป็นคลองถนนกลายเป็นคลองไปค่ะ
2: เป็นข่าวใหญ่ฮือฮาเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่มันก็เตือนให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าระดับน้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งใช่มันเป็นเพราะลานิญาปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำมันเยอะนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าระบบธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันถูกขวางกั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันถูกขวางกั้นแล้วก็คนเปลี่ยนทิศของน้ำคันคูคันคลองอะไรต่างๆเนี่ยได้หลายที่ก็ถูกถมนะครับถ้าไม่ถูกผมก็ทำให้แคบลงทำเป็นคันเขื่อนทำอะไรสารพัดนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายทำเป็นว่าระบบธรรมชาติของน้ำที่มันเคยโฟลมันก็ไม่โฟล
1: คร
2: ับจนมันรอจนถึงขนาดว่าระดับน้ำทะเลไม่หนุนแล้วนะครับน้ำนั้นถึงไหลลงสู่ทะเลได้มันจะไหลจากข้างบนลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ไปตามระบบของมันนะฮะที่เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2015นะฮะถ้าผมไม่ผิดนะแต่ปีถัดมาครับอันนี้ถือว่ามันวิปริตมากวิปริตก็คือปี2016เป็นปีที่แล้งมากนะฮะคือที่น้องเขาเปลี่ยนที่ทำมาหากินลาเนียไปอยู่แถวอีกด้านเขาเรียกด้านทิศตะวันออกของแปซิฟิก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับเอลนีโญก็มาเที่ยวแถวตะวันตกนะตะวันตกของแปซิฟิกฮะปีนั้นเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ
1: ค่ะ
2: จากน้ำที่ท่วมเจิ่งหนองปีที่แล้วป
1: ี
2: น
1: ั้
2: นนะครับเห็นภัยแล้งอย่างรุนแรง
1: กลายเป็นภัยแล้งไปนะคะค่ะ
2: แล้งถึงขนาดไหนแล้งถึงขนาดว่าผู้นำของเวียดนามในปี2016เนี่ยต้องมีจดหมายด่วนนะครับจดหมายแต่เสนอด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงผู้นำเวียดนามตอนนั้นเป็นท่านเหวียนฝูจองเหวียนฝูจองเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปท่านโซเลมก็ได้โตขึ้นมาแทน 2016นะนี่แหละครับพ่วงเดือนนี่แหละเดือนในพฤษภา จดหมายได้ไปถึงท่านสีจิ้นผิงโดยบอกว่าขอให้พระนท่าน มีคำสั่งด่วน

0: ไปหาฝ่ายที่ดูแลแม่น้ำดูเขื่อนที่อยู่บนสายน้ำโขง
1: ค่ะ
0: กรุณาปล่อยน้ำลงมา
1: อ
0: ืมนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่แม่โขงเดลต้านะฮะในห้วงเวลานั้นก็ถ้านับเป็นจำนวนจังหวัดก็13จังหวัด
1: ค่ะ
0: ที่อยู่ภายใต้ของ

0: เขาเพราะว่ามันไม่ใช่ทะเลของจีน
1: ก็เลยไม่ยอมให้เรียกว่าทะเลจีนใต้ค่ะ
0: ฉันจะเรียกว่าเซาท์ไชน่าซีไม่ฉันเรียกว่าอีสซี
1: อีสซี
0: ก็เหมือนฟิลิปปินส์เรียกเวส
1: เล็กเวสซีก็อยู่ที่ที่ตั้งนะเวลาไปจะเรียกค่ะ
0: ก็อยู่ตะวันตกของฟิลิปปินส์ไม่ใช่เซาท์ไชน่าซี
1: แต่เวียดนามก็จะเป็นอีสซีค่ะค่ะ
0: นั่นแหละครับมันปรากฏว่า13จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: โอ้แล้งไปหมดนะอาจารย์ค่ะ
0: แล้งดินเป็นเกลือนะฮะขาวนะฮะมันแล้งถึงขนาดว่ามันขาวฮะดินเนี่ยสีขาวเลยนะ
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะว่าแถบนั้นมันคือน้ำกร่อยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำเค็มนะครับเป็นน้ำกร่อยก็คือมันจะเป็นน้ำกร่อยก็คือปริมาณน้ำจืดมันเป็นสัดส่วนมากกว่าน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับก็คือ90:10หรือ80:20ก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่มันปรากฏว่ามันไม่มีทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืดนะฮะเพราะมันแล้งพอมันแล้งจัดเนี่ยนะครับน้ำทะเลครับมันลุกเข้ามากับสายน้ำลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อแม่น้ำมันแห้งมันไม่มีน้ำจืดไหลลงทะเลแต่มันมีน้ำทะเลที่มีความสูงกว่าระดับน้ำจืดมันก็แทรกเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองนึกดูนะฮะมันแทรกเข้ามาถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เวียดนามคือเกินเธอเกินเธอ
1: ครับ
0: ถ้าอ่านภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถอ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถ
1: คันโถฮะแล้วเวียดนามก็เกินเธ
0: อภาษาเวียดนามก็อ่านว่าเกินเธอนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลุกเข้ามานะฮะเกินเธอเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตัวตั้งของเมืองเนี่ยมันไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่อยู่ติดแม่น้ำนะครับติดแม่น้ำก็จะเป็นสาขาที่แม่น้ำโขงเขาแยกออกเป็น9มังกรนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะพอมันตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้ำเค็มของน้ำทะเลนะฮะมันลุกลึกเข้ามาจนถึงเกินเธอ
1: ค่ะ
0: เกินเธอเนี่ยลึกเข้ามาเทียบ70กิโลเมตร
1: โอ้ฮะ
0: เห็นดูนะฮะมันลุกเข้ามาได้ขนาดนั้นนั่นก็คือว่าสภาพมันแห้งแล้งจัด
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องมีจดหมายของท่านผู้จองไปถึงท่านสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก็มองว่าด้วยความเป็นมิตรประเทศก็ปล่อยน้ำลงไปให้เลยจาก14เขื่อนที่ขวางแม่น้ำโขงอยู่นะแล้วปริมาณน้ำมันก็ช่วยนะฮะผ่อนหนักเป็นเบาได
1: ้ค
0: ่ะเพราะว่าถ้ามันแล้งต่อไปนะครับจนกว่าฝนจะมาเนี่ยมันต้องรอไปถึงปลายปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือภูมิอากาศทางใต้ของเวียดนามก็เหมือนภูมิอากาศทางใต้ของประเทศไทยครับก็คือหน้าฝนก็จะมาปลายปีลองนึกดูนะฮะแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ลองนึกดูถ้าไม่มีน้ำเข้าไปเติมเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะและยิ่งไปกว่านั้น13จังหวัดภาคใต้ของเวียดนามมันคืออู่ข้าวอู่น้ำที่สำ
1: ค
0: ัญยิ่งยวด
1: เอ๊ะแล้วตอนนี้ก็พฤษภาแล้วก็จะเจอสภาพนั้นอีกไหมคะที่จะไม่แห้งแล้ง
0: ตอนนี้ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็มีสัญญาณสัญญาณแบบไหนเอาละเบรกสักคร
1: ู่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง 20 น. M-Pod News FM

0: 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุธแล้วก็พร้อมๆกับคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยละค่ะที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยนะแล้วมันเจอภัยแล้งแล้วก็ต้องมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงปล่อยน้ำลงมาจาก14เขื่อนนะคะค่ะอาจารย์ต่อกันเลยค่ะ
2: เขตแม่ของเดลต้า13จังหวัดนะมันไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่มันเป็น 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่มีการผลิตตลอดทั้งปี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเราเทียบเป็นข้าวผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนามนะครับ 70% ฮะอยู่ที่นั่น
1: ค่ะ
2: ก็ลองดูว่ามันเยอะขนาดไหนเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากกว่าประเทศไทยนะคร
1: ับ
2: เราผลิตปีนึงถ้าเป็นข้าวเปลือกเราจะอยู่ที่ประมาณ27ล้านตัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ของเวียดนามเนี่ย35ล้านตัน
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ35ล้านตันนั่นก็หมายความว่าที่เวียดนามมีข้าวส่งออกโดยเฉลี่ยปีละ8ล้านตันเนี่ยนะครับคือผลผลิตที่เหลือจากแม่ของเดลตานั้นนอกนั้นยังต้องส่งไปให้ภาคเหนือภาคกลางรับประทานด้วยว่าภาคกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เซนทรัลไทยแลนด์นะครับมันพื้นที่ปลูกข้าวมันแทบจะมีน้อยมากมันก็จะเป็นพวกปลูกพืชอย่างเช่นกาแฟนะฮะถ้าเป็นเซนทรัลไทยแลนด์ถ้าท่านไหนไปดารัตเคยไปกอนตุมนะไปดักลักอะไรพวกนี้นะพื้นที่แถบนั้นมันจะมีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับภาคใต้ของลาวนะจะเช่นที่เราเรียกว่าบอลเวนนะก็จะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันที่ราบสูงพวกนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ร่วมปลูกข้าวน้อยมากนั่นก็หมายความว่า 90% คือข้าวที่ส่งไปจากแม่ของเดลต้าเพื่อที่จะบริโภคกันนะครับถึงแต่ที่เขาเหลือส่งออก8ล้านตันโดยเฉลี่ยเนี่ยก็เพราะว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเดลต้านั้นปลูกข้าวปีหนึ่ง3ครั้ง
1: โอ้บ้านเราปีหนึ่ง2ครั้งใช่ไหมแต่ของเขา3ครั้งนะ
2: ใช่ครับของเรามากสุดละ2นะครับยกเว้นภาคอีสานภาคอีสานไปดูสิฮะช่วงหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ในบ้านเปล่าเลยเพราะมันไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตรนะฮะก็จริงๆมันก็มีวิธีการทดน้องทดน้ำอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยศึกษากันอย่างลึกซึ้งว่าตรงไหนมันมีตาน้ำตรงไหนที่มันสามารถเก็บน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยมองกันนะที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาอะไรพวกนี้นะนำวิทยาศาสตร์นำเทคนิคสมัยใหม่นะครับมาทำให้การขุดบ่อน้ำขุดอะไรเนี่ยให้มันหล่อเลี้ยงน้ำได้ทั้งปีนะจริงๆมันทำได้นะเพียงแต่ว่าผู้เสียสละของเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเขาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะ เพราะว่าเล็กๆนี่มันเงินทอนมันน้อยนะครับเงินทอนมันเยอะก็เลยนั่นแหละครับฉันจะต้องโขงชีมูลเท่านั้นนะครับเล็กฉันไม่ทำอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นโขงชีมูลเนี่ยมันคือเงินหลายแสนล้านนั่นแหละมันถึงจะมีเงินทอนอย่างสะสมแก่ใจก็มันก็แปลกดีนะแล้วก็จนเท่าที่วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะหมดกันนะครับพอไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บนะก็ผ่อนผัดบันประกันพุ่งกันมาเรื่อย

0: เพราะว่าเขาบอกแล้วไงนะครับท่านผู้เสียสละเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ
1: ่ทำ
0: ก็เล็กๆก็ชาวบ้านก็รอไปก่อนจนกว่าจะยอมใหญ่ๆจริงๆจะทำก็นั่นแหละแทนที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกลับกลายเป็นว่ายิ่งไม่ทำยิ่งกระทบนะครับแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับก็บ้านผมก็มีคนเฒ่าคนแก่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าท่านผู้เสียสละของบ้านเราเนี่ยพวกเขาอยู่เพราะว่าเขามีโครงการระยะยาวนะก็คือว่าตั้งแต่วันแรกที่เป็นจนถึงวันตายก็ยังรับประทานนะครับ
1: นะจนเขาพูดกันอย่างนี้แล้วนะท่านผู้แทนทั้งหลายแหล่นะตระหนักไหมเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเพื่อประชาชนนะแล้วมันไปตรงไหนอะคะอาจารย์นะค่ะ
0: ก็เวลาออกมาพูดนโยบายก็นั่นนะฮะเราจะบูรณาการ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะปัญหาเนี่ยเราต้องตั้งแก้ตั้งแต่ต้นน้ำ
1: กลาง
0: และปลาย
1: น้ำไปถึงปลายน้ำ
0: แต่มันทุกคนพูดเหมือนกันหมดอะแล้วเราได้ยินอย่างนี้มาน่าจะ3ทศวรรษแล้วเป็นอย่างไรโอเคถ้าเรียนหนังสือโดยไม่หยุดเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับแล้วไอ้30
1: ปีมาแล้วก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนกับเขาอะนะอาจารย์
0: นะครับวิธีการก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าสับซ้ายเขาเรียกว่าชีวโลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่ตรงกันเป็นโลกมองโลกสวยงาม
1: โลกที่เป็นจริงค่ะ
0: การใช้ชีวิตเนี่ยตรงกันข้ามนั่นแหละครับแล้วทีนี้สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับที่มันมาเติมด้วยแมนเมดเนี่ยนะครับน้ำโขงเนี่ยนะครับตราบใดที่มันไม่มีโอกาสจะกลับคืนไปสู่การไหลเวียนหรือสายน้ำที่อิสระเหมือนเดิมแล้วเนี่ย มันก็ต้องคิดแบบใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือการจัดการบริหารแม่น้ำร่วมกัน
1: ค่ะ
0: ที่ให้ส่งผลกระทบระหว่างกันน้อยที่สุดถ้าจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้
1: อาจารย์คะเขาก็มีคณะกรรมการร่วมแม่น้ำโขงต้อง 2-3 ชุดนะอาจารย์เนาะ
0: ที่มันมีหลายชุดเนี่ยเพราะมันไม่ถูกกัน
1: นะมีทั้ง upper lower แม่โขง commission อะไรนะฮะ
0: ก็เขาไม่ถูกกัน
1: แ
0: ต่เชื่อไหมว่าในหลายๆกรอบที่ไม่ถูกกันเนี่ยประเทศไทยเป็นสมาชิกทุกกรอบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับทะเลาะกับคนอื่นไม่พอยังทะเลาะกับตัวเองอีกทำไอ้กรอบใหญ่ที่สุดเริ่มแรกทีเดียวเขาเรียกว่าเกรเตอร์แม่โขงสบิเกียน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันน
1: ี้ GMS ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องผลกระทบครับมองแต่ผลประโยชน
1: ์คร
0: ับมันก็เลยมีคำว่า East West Corridor North South Corridor
1: ตามมา
0: เชื่อมทำทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบเปเปอร์แม่โขงสวีเดนมันก็เลยเอาไปตั้งให้เราเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี
1: ่โอ้ค่ะ
0: เกิดทางเขื่อนแล้วเธอส่งไฟมานะคนไทยยังขาดไฟอยู่เยอะนะครับส่งไฟมาให้คนไทยใช้นะก็นี่คือ6ประเทศอยู่ครบเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่อมาจากเปเปอร์แม่โขงเนี่ยก็มีแม่โขงริเวอร์คอมมิชชั่นคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอันนี้มีแค่4ประเทศนะครับไม่มีพม่าไม่มีจีน
1: ค่ะ
0: อันนี้เห็น GMS ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ MRC ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้การใช้น้ำต้องระมัดระวังถึงผลกระทบต่อกันนะครับแต่ใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้ครบ6ประเทศในตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงจะคำนึงถึงว่าน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำสายหลักมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบมันต้องมีการศึกษา
1: uh-huh. อ
0: ย
1: ่
0: างละเอียดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่โครงการแรกที่แสดงออกชัดเจนก็คือเขื่อนสยบุรี
1: ค่ะอ
0: ๋อค่ะอันแม่น้ำโขงเองเลยนะครับ แค่จีนขวางไว้ข้างบนนะครับ
1: uh-huh.
0: ตรงกลางเนี่ยก็ยังขวางกันเองนะครับ แล้วก็

0: ทศไทยนะฮะ NGO บ้านเราเนี่ยค้านเขื่อนชัยบุรีนะครับเราก็ไปหลบเนี่ยฮะก็ชั้นสร้างในแขวงชัยบุรีแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
1: เออค่ะ
0: จะมาค้านบ้านฉันทำไม
1: จะมาประท้วงทำไมกันอ่ะฮ
0: ะเราก็ตอบโต้มาเลยว่าถ้าแน่จริงเนี่ยอย่าใช้ไฟก็ส่งมาที่ให้ใส่ใจนะครับแต่แล้วที่น่าอะไรมากที่สุดคือผู้ลงทุนสร้างเขื่อนชัยบุรีก็คือทุนไทย
1: อ
0: ๋อตามก็เรียกว่าตามรายการสมบัติที่เซ็นกันไว้แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าไทยลาวกับทุกโปรเจกต์ทุกโครงการที่ไปสร้างในลาวแล้วส่งไฟมาที่ไทยนะครับมันก็จะ based on ข้อตกลงอันนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมาวันนึงอเมริกาหวังดีมากกว่านะครับอเมริกาเลยบอกว่าจีนมีเขื่อนเยอะไป14เขื่อนนี่คือต้องกักพื้นที่กักน้ำไว้เนี่ยประมาณมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้านึกไม่ออกก็เขาเป็นว่าปีที่กรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมหนักปี2011ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะคือมวลน้ำ 20,000 ล้าน
1: โอ้
0: เอานึกดู14เขื่อนของจีนเนี่ยกักไว้มากกว่า 50,000 ล้าน
1: โอ้โหค่ะ
0: และคือหน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่หน้าแล้งนี่แหละนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมท่านเหวียนฝูจองถึงมีไปเป็นสีจินผิง
1: ค่ะ
0: เร
1: ามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะต่อเนื่องกันเลยนะคะค่ะ to be continued ที่อาจารย์ว่านะคะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ที่มาให้แง่คิดแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเรามีทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆตามมานะคะไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเราค่ะ
0: มากันที่เริ่มต้นนะคะในหน้าหนึ่งของข่าวสดค่ะมีภาพด้วยนะคะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงได้รับอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมณกรุงปารีสนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าร่วมพิธีถวายเทิดพระเกียรติทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมค่ะปิติสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากรัฐบาลฝรั่งเศสโดยจัดพิธีขึ้นณกรุงปารีส

0: ื่อเทิดพระเกียรติยกย่องบทบาทอันโดดเด่นทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมตลอดจนมิตรไมตรีที่ทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาในการนี้มีพระดำรัสตอบชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสการขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับนายฟาทีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือนะคะณกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการหารือนะคะว่านายฟาทีชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะการทบทวนนโยบายพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดIEA พร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่ขณะที่นายอนุทินยืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ทุกมิติทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและได้ขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยและได้เชิญให้นายฟาทีเข้าร่วมงานที่กรุงเทพนะคะช่วงเดือนกันยายนและผอ. IEA ก็ตอบรับเข้าร่วมทันทีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็วันที่23พฤษภาคมล่าสุดนะคะได้เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณวัดพุทธนานาชาติโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีจากนั้นก็ได้พบปะชุมชนไทยด้วยนะคะนายอนุทินยังได้ลงมือตำส้มตำด้วยตัวเองค่ะก่อนจะแวะพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะประเด็นเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่นะคะอนุทินยังคงภารกิจที่ฝรั่งเศสเข้าพบผอ.ทบวงพลังงานขอรับการสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD จับมือ IEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกหารือผอ.ใหญ่ยูเนสโกดันชุดไทยเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาวัฒนธรรมโชว์ลีลาตำส้มตำพบชุมชนชาวไทยในปารีสซึ่งก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้โชว์ลีลาตำส้มตำระหว่างพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะซึ่งลีลาของนายกรัฐมนตรีไม่ธรรมดานะคะผู้ที่ได้ชิมส้มตำก็บอกว่าอร่อยแต่เผ็ดไปนิดไม่รู้ว่าคุณพจนาจะจำรสชาตินี้
2: ค่ะนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นสายแซ่บนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ในการพบปะพูดคุยกับชุมชนชาวไทยเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะกล่าวยืนยันกับคนไทยที่ก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองบอกว่านี่คือแบรนด์ของผมตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังคงทำหน้าที่ค่ะจะไม่ยอมกัมพูชาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่มีวันสูญเสียแผ่นดินไปให้ใครเป็นอันขาดเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะจะไม่มีวันยอมกัมพูชาก่อนนอกจากว่าฝ่ายกัมพูชานั้นจะยอมเรานะคะในขณะที่ล่าสุดค่ะในฝั่งของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะโดยบอกว่าหลังจากที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในฝรั่งเศสเสร็จแล้วค่ะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับเชิญจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปหารือประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะได้พบกันกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาด้วยนะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อจากที่นายกได้เจอกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวค่ะเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิก MOU และเราจะไปใช้อันคลอสนะคะสิ่งสำคัญค่ะก็คือว่าจะต้องไปคุยกับกัมพูชาว่าหยุดใส่ร้ายไทยในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังมีประเด็นของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปปาฐกถาพิเศษค่ะในงานสัมมนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี2569นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนโยบายเกี่ยวกับด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะโดยระบุนะคะว่าก็จะต้องใช้งานวิจัยเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจในต่างประเทศความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติการบริหารภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์มีหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถไปขยายผลได้จริงและเป้าหมายสูงสุดก็คือการผลักดันให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงผ่านเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นฐานรากในการแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของมติชนนะคะผนึกสร้างความมั่นคงพลังงานอนุทินถกบิ๊ก IEA ขอยูเนสโกหนุนชุดไทยยศนันท์ขึ้นปาฐกถาที่มช.ชูแผนประเทศรายได้สูงลุ้นสภาส่งตัวชนพัฒน์เท้งดักคออย่าป้องคนผิดค่ะส่วนอีกกรอบหนึ่งเรื่องไทยกัมพูชาค่ะเขมรเด้งรับทวิภาคีถกปมชายแดนกับไทยเดินหน้าคุยระดับ GBC กัมพูชาขานรับข้อริเริ่มไทยจัดเจรจาปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีชาวสุรินทร์กังวลทหารเขมรประชิดพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะวันนี้พาดหัวข่าวใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะรัฐสภาเต้นถกด่วน28พฤษภาคมชนพัฒน์ลุ้น DSI ขอหิ้วเค้นอั้งยี่ฟอกเงินอนุทินหารือกล่อมผอ.ยูเนสโกดันพระธาตุเมืองคอนมรดกโลกพักส้มสอนสุภจีที่ยอดส่งออกเดือนเมษายนขึ้นเพราะผลไม้ออกเพิ่มแล้วเร็วขึ้นแต่เกษตรกรได้ราคาลดและเปิดเผยตัวเลขส่งออกเพื่อพักจะได้ช่วยแนะนำนายกหารือผอ.ยูเนสโกหวังพระมหาธาตุเมืองคอนได้เป็นมรดกโลกเสรีพิสุทธิ์ฉุนพักประชาชนไม่มาเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินและชัยชนกเรื่องเขากระโดงถามไม่มาช่วยจับยักษ์น้ำเงินกลับเข้าขวดเพราะมีอะไรกันหรือไม่พร้อมสอนให้มองประโยชน์ส่วนรวมมาร์กยังไม่สรุประบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยแต่บอกมีบทเรียนมาทุกยุคถ้ารู้แก่อำนาจจะจบไม่สวยเตรียมเปรียบเทียบโชว์ถ้าไม่ทำแลนด์บริดจ์ล้านล้านบาทคนใต้จะได้อะไรบ้างชนพัฒน์ลุ้นเรือทึก28พฤษภาคมนี้สภานัดถกให้ส่งตัวให้ DSI สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อดีตอธิบดีปกครองไม่ทนฟ้องเอาผิดภูมิธรรมและปลัดมท.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมเหตุถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจโดยไม่ใช่สับเปลี่ยนตำแหน่งตามปกติค่ะ
2: ขณะที่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะคะก็มีประเด็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะระบุต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทก่อนจึงจะบรรจุยติขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้เงินเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าแม้อำนาจการวินิจฉัยจะอยู่ที่ประธานสภาคนเดียวก็จริงค่ะแต่เรื่องนี้จำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากว่าพ.ร.ก.นั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้วก็มีการริเริ่มโครงการต่างๆไปแล้วมีดราม่าด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกรณีที่โลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องพันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมคุณค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสามีของนางสาวสสินันท์นะคะหรือว่าทนายแจมส.ส.กทม.พรรคประชาชนไปแสดงความเห็นสอบถามเรื่องของการผิดจริยธรรมนะคะไม่น่าเชื่อว่าคนผิดลูกผิดเมียผู้อื่นจะเอือนในสังคมบนในโลกออนไลน์ค่ะของนายณัฐพลโตวิต จักโตวิจักชัยกุลสสเชียงใหม่พรรคประชาชนซึ่งคุณเท้งบอกว่ารายละเอียดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลค่ะเราไม่ได้ละเลยมีการพูดคุยกันอยู่ข้างหลังบ้านส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่กรรมการวินัยหรือไม่ก็ต้องดูนะคะว่ามีคนร้องหรือไม่ถ้ามีคนร้องเข้ามาก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปตามกระบวนการค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะก็รวมในกรอบการเมืองไปด้วยนะคะเท้งซัดโสพลเบรกขอตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านแจงดราม่าสามีทนายแจมโผล่ถามสสณัฐพลผิดลูกผิดเมียยันไม่ได้ละเลยรอให้มีคนร้องก่อนถึงสอบชนภัทรนักสู้ระทึก DSI ขอตัวสอบสวนคดีพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติสภานัดถกด่วน28พฤษภาคมจะส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยค่ะ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพรุ่งนี้25พฤษภาคมนะคะวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% เริ่มตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับคำตอบกลับภายใน3วันก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ราว30ล้านคนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐบาลก็จะแจกเงินคนละ 4,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนโดยรัฐจะโอนเงินให้ทุกเดือนละ 1,000 บาทรัฐจะจ่ายสมทบการใช้จ่ายได้วันละ200บาทที่เหลือเป็นประชาชนสมทบการจ่ายเองแต่ไม่สมทบให้ใช้จ่ายในเดือนถัดไปหากประชาชนใช้จ่ายไม่หมดระบบก็จะตัดเงินอัตโนมัติโอนคืนกระทรวงการคลังทันทีส่วนการเติมเงินผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะเติมเงินให้ทันที700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาททุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นกันค่ะก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์ราว13ล้านคนนะคะประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เต็มจำนวนกระทรวงการคลังก็มั่นใจว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงไปบ้างเพราะว่าจำนวนคนลงทะเบียนมากแต่เชื่อว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องอายุ18ปีขึ้นไปต่างจากครั้งโครงการคนละครึ่ง plus ที่ให้สิทธิ์ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเตรียมนิ้วให้พร้อมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมไทยช่วยไทยผ่านแอปคลังโวระบบไร้ปัญหาคนไทยเตรียมตัว 6:00 น. 25พฤษภาคมคลังพร้อมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40 ผ่านแอปเป๋าตัง30ล้านสิทธิ์มั่นใจระบบไม่ล่มย้ำผู้ไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง Plus ต้องอัปเดตแอปเป๋าตังเปิด G Walletกดแบนเนอร์ก่อนยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขยืนยันสิทธิ์ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ขณะที่รัฐบาลเองก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus รวมไปถึงไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้นจะสามารถช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กได้นะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เงินนั้นสะพัดได้มากถึง110ล้านบาทนะคะนอกจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะก็ยังมีเรื่องของนางสุภจิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยหลังจากไปพบหา รือกับรัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะโดยระบุค่ะว่าทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์การค้าในโลกที่ผันผวนและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันฝ่ายไทยเสนอยกระดับความร่วมมือการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปแนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะข้าวไทยค่ะเป็นสินค้าที่เริ่มต้นที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็พร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารสินค้าเกษตรอื่นๆทั้งไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็วัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวด้วยค่ะเป็น

0: พาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เปิดลงทะเบียนทั่วประเทศรัฐบาลชวนร้านค้าเข้าร่วมสุภจีจีบสิงคโปร์ซื้อข้าวสอทวันสูตรค่าไฟใหม่สุภจีถกสิงคโปร์หนุนความมั่นคงทางอาหารจีบส่งออกข้าวไข่ไก่เนื้อสัตว์ไทยรัฐบาลชวนร้านค้าสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40เริ่ม25พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะขยายเวลาสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ถึง3
1: มีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งทางนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แชร์ข่าวกสทช.รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าชี้ใช้งบกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกได้พร้อมระบุข้อความนะคะว่าหรือว่านี่คือการตั้งท่าเปิดทางใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสภายใต้สำนักงานกสทช.ผิดวัตถุประสงค์ดิฉันเข้าใจดีถึงความพยายามที่จะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีแต่การใช้เงินกทปส.มาทำเรื่องนี้มันผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกทปส.ภายใต้สำนักงานกสทช.ที่ระบุไว้4วัตถุประสงค์ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดช่องกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกรอแค่เจรจาฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนกสทช.ระบุไว้ชัดใช้เงินได้4ขั้นตอนรัฐบาลเล็งใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพื่อให้คนไทยได้ดูแค่รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนระวังผิด4วัตถุประสงค์ของกสทช.ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การตัดสินใจใช้จ่ายเงินรัฐสำคัญมากย้ำอย่าลืมว่ากำลังจะกู้เงินสร้างหนี้ให้กับประเทศอีก400,000 ล้านค่ะ
0: มาที่ประเด็นของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งก็จะมีในวันที่28มิถุนายนและในสัปดาห์หน้าค่ะต้องจับตาเพราะว่าจะเป็นวันที่รับสมัครทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.แล้วนะคะก็เป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะกทม.ติวเข้มเลือกตั้งสก.ผู้ว่าเท้งมาร์คลุยหาเสียงกรุงเทพกทม.อบรมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ28มิถุนายนกาบัตรรับสมัคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนอนุชาอภิสิทธิ์ลุยพื้นที่สุขุมวิทเล็งจัดระเบียบกัญชาสันทนาการเท้งขึ้นรถแห่ช่วยกิตติคุณว่าที่ผู้สมัครสก.หนองแขมคนทำงานเปิดตัวผู้สมัครสก.อิสระค่ะ 7:50 นาทีพักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นคนขับรถตู้นักเรียนค่ะที่ไปขับรถหยุดอยู่ที่บริเวณรางรถไฟจนหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะพอมีคลิปนี้ออกมาค่ะก็ทำให้หลายภาคส่วนไม่สบายใจต้องดำเนินคดีนะคะโดยทางตำรวจค่ะก็ได้ดำเนินการติดตามจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอคนขับรถคนนี้โดยในสังวานคนขับรถให้การรับสารภาพค่ะว่าขับมาจากอำเภอท่าวุ้งมาส่งนักเรียนอยู่ที่ตำบลท่าหินนะคะในตัวเมืองลพบุรีค่ะมากัน6คนจากนั้นนำนักเรียนที่เหลือ5คนไปส่งโรงเรียนในเขตเมืองลพบุรีมาถึงจุดที่รถไฟค่ะก็ขับเข้าไปในเขตรางโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังสัญญาณไม้กั้นรถไฟจะลดลงพอแล่นมาแล้วก็ตกใจนะคะหยุดรถชั่วครู่นึงจนกระทั่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาค่ะเพื่อที่จะมาแจ้งเตือนนะคะก็เคลื่อนรถออกไปได้ภายหลังให้ปากคำค่ะพนักงานสอบสวนยืนยันว่าพฤติการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความผิดก็แจ้งข้อกล่าวหาเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนะคะแล้วก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้ค่ะที่สภ.ท่าหินก็จะมาตรวจตราประสานการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ป้อมสัญญาณไฟตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีความสูญเสียแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะคนขับรถตู้นักเรียนรับข้อหาคร่อมรางรถไฟอ้างทำงานวันแรกไม่ชินทางขณะกำลังพานักเรียนไปส่งโรง

0: โรงเรียนโชเฟอร์รถตู้รถนักเรียนเข้ามอบตัวกับตำรวจลพบุรีรับสารภาพข้ามรางรถไฟโดยไม่ระวังอ้างเพิ่งจะขับรถส่งนักเรียนเป็นวันแรกยังไม่ชินเส้นทางและสัญญาณเห็นไม้กั้นลดลงมาก็ตกใจหยุดรถกระทั่งเจ้าหน้าที่วิ่งมาเตือนก่อนขับออกไปเผยวันเกิดเหตุมีนักเรียนนั่งมาด้วยในรถ5คนกำลังขับไปส่งโรงเรียนตัวเมืองลพบุรีตำรวจแจ้งข้อหาจงใจฝ่าไม้กั้นรถไฟปรับ 2,000 บาทค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเฟส2ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาเฟส1ไปแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายรังต่างชาติงาบเกาะพังงานใช้คนไทยเป็นนอมินีรองสำราญนำลุยเฟส2ค้น32บริษัทจับ22รายตำรวจส่วนที่กำลังเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเฟส2ออกหมายค้น36จุดเป็นเครือข่ายนอมินี32บริษัทรวบชาวต่างชาติ22คนยึดที่ดินกว่า40ไร่มูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทเป้าหมายสำคัญบุกรังชาวอิสราเอลใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอัมพรางครองที่ดิน 7.5 ไร่มูลค่ากว่า60ล้านบาทและเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่รองผบ.ตร.เน้นย้ำปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนขยายผลอย่างถอนรากถอนโคนค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีประเด็นล่าทีมยิงถล่มตำรวจดับสายบุรีค่ะลอบปลุกโจมตีถึงเขตโรงพักปะทะกันเดือดนะคะปัตตานีระอุตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าแก๊งคนร้ายซุ่มยิง10ตำรวจเอกดับสยองโรงพักใหม่สายบุรีหลังเดินเข้าป่าละเมาะหลังโรงพักแล้วดักซุ่มก่อนสาดกระสุนใส่ตำรวจร่างพรุนเจ้าหน้าที่ตอบโต้ทันควันยิงใส่กลุ่มคนร้ายถอยร่นหนีไปยะลาสั่งตรึงกำลังขั้นสุดป้องกันฐานทุกจุดวันผู้ก่อเหตุลอบโจมตีหลังพบความเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบจับตาพื้นที่เสี่ยงค่ะ
1: ตำรวจนครบาลและนนทบุรีนะคะก็ร่วมกันจับโจรผิวสีแก๊งลวงรักค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ6ไนจีเรียแสบแก๊งหลอกลวงให้รักทำโปรไฟล์ต้มสาวแก่รองจ๋อเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดบุกจับชาวไนจีเรียแก๊งโรแมนซ์แกม6รายคาคอนโดหรูนนทบุรีที่เปิดเช่าไว้เป็นลังหลอกเป็นรังหลอกแฉพฤติกรรมทั้งหมดถือวีซ่านักเรียนใช้ AI ทำหน้าฝรั่งหล่อโปรไฟล์หรูลวงสาวไทยสูงวัยให้หลงรักพบหลักฐานเด็ดในมือถือและโน้ตบุ๊กผู้ต้องหาเป็นสคริปต์แชทเสียวบทเจรจาปลุกราคาล่อลวงเหยื่อให้เคลิ้มก่อนถูกหลอกให้โอนเงินเบื้องต้นทั้งหมดโดนข้อหาอ้างยี่และอยู่เกินกำหนดค่ะ
0: มีประเด็นในต่างประเทศด้วยนะคะสถานการณ์ต่างประเทศค่ะใน Daily News ค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหรัฐอิหร่านค่ะเศรษฐกิจโลกภาวะทรัมป์เอาแน่ถล่มอิหร่านหนักเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงงดงานแต่งลูกเปิดศึกโลกรอเขย่าขวัญซ้ำทรัมป์เอาแน่โจมตีรอบใหม่งดไปงานแต่งลูกชายหลังเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเล็งถล่มอิหร่านครั้งใหญ่เพื่อปิดเกมเร็วเพื่อปิดดีลยืดเยื้อค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นที่ประเทศจีนนะคะก็มีเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดนะคะซึ่งจากกรณีเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินลิ่วเซินวี่ในอำเภอซินหยวนมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสีจิ้นผิงจี้สอบเหมืองระเบิดฆ่าชีวิต90ศพประธานาธิบดีสีสั่งสอบหาสาเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดในมณฑลซานซีฆ่าชีวิตคนงาน90ศพมากสุดในรอบ10ปีเจ็บกว่า100รายลั่นต้องลากคอคนผิดทะมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือคนงานที่ยังติดค้างในเหมืองต่อเนื่องหลังช่วยขึ้นมาได้แล้ว201คนด้านตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้บริหารเหมืองแล้วค่ะ
0: มีภาพค่ะความชื่นมื่นของ2ดารานะคะที่ก็เป็นขวัญใจของหลายๆท่านนะคะเป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ระหว่างณเดชน์กับยาย่าก็เข้าพิธีสมรสกันเรียบร้อยแล้วเป็นภาพณเดชน์คุกิมิยะค่ะพระเอกชื่อดังกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์ปานนางเอกหวานใจ ผยภาพพิธีมงคลสมรสรอบที่2ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝั่งเจ้าสาวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แต่งในประเทศไทยที่บ้านเกิดของเจ้าบ่าวที่ขอนแก่นไปแล้วค่ะโดยฝ่ายชายสวมชุดทักซิโดสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีขาวแล้วก็ผูกหูกระต่ายสี

0: ียวกันค่ะส่วนเจ้าสาวคนสวยยาย่าก็ใส่ชุดเรดยาวสายเดียวสีขาวนวลผ้าลูกไม้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าวนะคะโดยก็มีครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นพยานรักค่ะ
1: ค่ะขอไปที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเข้าไปแก้กรรมศูนย์อีก1,700,000บุกรวบหมอดูตำราเขมรโบราณขยี้กามสาวใหญ่วัย51ปีแถมล่อลวงเงินกว่า1,700,000บาทหลังจากผู้เสียหายมีปัญหาความรักกับแฟนหนุ่มต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์เข้าไปแก้กรรมต่อดวงถอนคุณไสกับผู้ต้องหาช่วง3เดือนโดนเก็บเงินค่าครูค่าพิธีค่าเครื่องบูชาหลายต่อหลายครั้งยังพูดจาหว่านล้อมทำพิธีอ้างล้างอาถรรพ์ทางกายเปิดดวงความรักฉวยจังหวะล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
0: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะ FM 100.5 Mcord News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยไปกับวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเส้นทางเมืองประวัติศาสตร์สู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะจะได้ร่วมทัพไปกับ3กูรูคนดังทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์โพธิ์เงินนะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์มาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางเลยค่ะการเดินทางของเรานะคะวันแรกจะมุ่งไปที่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามไปรับประทานอาหารกันค่ะแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษนะคะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่หนุ่มสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะส่วนวันที่2ก็จะไปเยือนวังจันทร์ค่ะพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพและวันที่3ค่ะก็จะไปพบปะพูดคุยกันกับกูรูในตำนานอย่างคุณดำรงพุฒตาลกับพี่ไหมพี่สมัยพิมพิสารกุลนะคะเดินทางแบบ VIP ค่ะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทท่านเท่านั้นนะคะสำรองด่วนที่เบอร์0944803076 0939666649และ0868251444ค่ะ
1: หมดเวลาแล้ว9ทันข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้ธรรมภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไร

มีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจริงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าได้มีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกอย่ารู้ว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วกลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจหรือเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายคนหนึ่งเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิตคิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสีสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงที่เป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะ

อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองเพราะต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่าที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่2สำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วนี่นะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเนี่ยเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยรู้ว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จเนี่ยแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮกงามคือกึบปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วัชรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเอง

เองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์เร็วไปมรดราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์

ลกโรคได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกความจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่านะสียาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี่เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลานะความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทัน
สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความ

ทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่จัดเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการทํากินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพวกคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นถีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหานอนอุทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในห้าอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขนาดนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดจนหนทางเหลียวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้

นี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงนะถ้าตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านนะเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยไปเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากนะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเลี้ยวไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากเนี่ยคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่2ก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่3อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่ยังเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือ3อย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้พิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะเวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยก็ไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะ

0: ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ
1: กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้น
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แคบแคบสมัครตา
5: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แคบแคบสมัครตาร
5: ักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio

30นาทีนะคะจะถึง11นาฬิกานะคะทางคลื่นวิทยุอสมทแห่งนี้นะคะความถี่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเจอกับรายการนี้ค่ะ 95.75 Lady Zone นะคะแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์นะคะ8นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกาทักทายกันวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับ FC ด้วยบอกว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัดแล้วนะคะก็ยืนยันที่ตู้ ATM นี่สายแรกนะคะเข้ามาแล้วนะคะจากเขาชัยสนนะคะขอบคุณสำหรับ FC ด้วยหลายๆสายนะคะติดตามฟัง0746165691นะคะฟังเพลงที่ท่านชื่นชอบส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่อยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการนี้ก็นะจะเพลงก็ติดต่อไม่ได้นะคะอุ้ยขอบคุณท่านผู้บริการศิริวรสกุลนะคะสักเพลงทั้งรักทั้งเกลียดได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเลือกให้ผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวขอจำเลยละครับได้ค่ะทักทายมาพี่นันด้วยนะคะจากตลาดสดพัทลุงน้องอามจากเกาะชัยสนนะคะน้องวราวุฒิสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะ95.75 Lady Zone ขอบคุณนะคะเอสซีชอบมากเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยสาเปิดเพลง

บคุณมากๆนะคะเอาเป็นว่ามอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC ที่ชื่นชอบเพลงจังหวะเร็วๆแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณพี่ตู้ด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังรักสำรองได้มาแล้วนะคะท่านผู้ในการศิลปลักษณ์สกุลนะคะทั้งรักทั้งเกลียดดาวประดับใจของคุณดอนสอนระเบียบนะคะพี่น้อยจากกรุงเทพคุณสุวัชชัยทักทายมานะคะจากเอ็มควอดส่วนกลางขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็พี่น้อยขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะที่อเมริกานะคะอีเนาลำพึงกับอีเนาลำพันธ์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์อุษาสวัสดีค่ะน้องวิรติมาสุวรรณนะคะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะพี่สาก็คอยว่าเอ๊ะสงสัยไปทำบุญแน่หน่อยเลยไม่ได้มาเข้ามาฟังสุขสันต์วันเกิดน้องวิรติมาสุวรรณด้วยนะคะแล้วก็ให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีวันสีแดงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ95เลดี้โซนนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณนะคะไปยัง FC บอกว่าฟังรายการอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ในการศิลปลักษณ์

คุณมากๆนะคะสำหรับผู้อำนวยการศิริวัฒน์สกุลด้วยนะคะบอกว่าจัดรายการแบบนี้นะคะเสียงดีนะคะแล้วก็อะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ส่งข้อความมาดิจิทัลรักษาต้องจัดแบบนี้นะครับเสียงดีเพลงไพเราะขอบคุณค่ะก็พยายามที่จะต้องจัดให้ได้นะขอบคุณมากๆพี่พิลมวันนี้ดีเจสดใสวัยรุ่นมากขอเพลงมั่นใจไม่รักใสซอยรอยใจได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงพี่บรรเย็นสิริธรน้องสาววันนี้พี่ขอเพลงเกิดมาพึ่งกันและสนท้องลมมอบให้กับทุกๆท่านที่ฟังอยู่ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่กฤษฎาอนุรักษ์นะคะจากหาดใหญ่สวัสดีครับดีเจน้องสาวสวัสดีค่ะหาดผาแดงนะคะพี่ผาแดงพี่ฉุยนะคะเพลงนี้พร้อมมากนะคะชื่นชมเสมอจัดเพลงได้ไพเราะดูหน้าตาสดใสขึ้นมากนะคงสบายกายสบายใจบางวันค่ะพี่เกรทาบางวันนะคะบางวันก็สดใสบางวันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้คงได้พักผ่อนเต็มที่นะคะก็เลยสดใสนิดนึงดาวประดับใจด้วยนะคะพี่น้อยจากกรุงเทพนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อที่ผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวขอบคุณมากๆนะคะเพลงเสียงร้องใส่หยิบเสียงร้องของคุณอริสัจนนท์มาฝากนะคะขออภัยค่ะ 95.75 Lady Zone เพลงนี้นะพี่สมเกียรติชูบัวนะคะสายหยิบเสียงร้องคุณอริสัจนนท์มาฝากขอบคุณนะคะสงสัยใส่เสื้อสีแดงด้วยมั้งคะทำให้หน้าตาสดชื่น ขอบคุณนะคะผู้ในการสมเกียรติชูบัว

นะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวมีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์กันนะคะขอบคุณมากๆนะคะในงานแข่งขันกีฬานะคะกีฬาการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งพัทลุงเป็นเจ้าภาพนะคะในภายใต้ชื่อโนราเกมนะคะก็จะมีการแข่งขันร้องเพลงลูกกรุงนะคะแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งประเภทคาราโอเกะนะคะจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ย231คนนะคะมาจาก59จังหวัดระหว่างวันที่27ถึง28นะถึง29เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะที่องค์ประชุมชั้น4เทศบาลเมืองพัทลุงนะคะขอเชิญร่วมไปเชียร์นะคะแล้วก็ชมนะคะการประกวดร้องเพลงกันได้นะคะก็แล้วก็การแข่งขันลีลาดด้วยนะคะระหว่าง29 28ถึง29พฤษภานี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงนะคะที่ด้านที่ตะวันตกของสารกลางพัทลุงนะคะก็ไปชมกันได้นะคะ95เลดี้โซนขอบคุณนะคะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะทักทายไปยังพี่วิไลพรมาเจริญด้วยนะคะจากตาคลีนครสวรรค์สวัสดีค่ะน้องสาวคนงามสวัสดีค่ะเมื่อวานวุ่นวายจนฟังไม่จบรายการขอบคุณนะคะ

ะสำหรับพี่ตู้ด้วยนะคะจริงๆแล้วสาวเพลงนี้ไม่ได้ฟังมานานมากแล้วนะคะ95เรดิโซนขอบคุณพี่วีด้วยทักทายน้องสาสดใสแต่เช้าขอให้โชคดีมีความสุขสำเร็จในงานและก็ครัวด้วยขอบคุณพี่วีมากๆเลยนะคะจะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสาวก็เป็นประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงก็เลยได้เจอกันหลายๆเวทีนะคะพี่กฤษฎาวันนี้ส่งเทคอะไรชวนเพื่อนฟังรายการอ๋อส่งเทคชวนเพื่อนฟังรายการแล้ว16คนโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวสาจัดเพลงให้นะคะสำหรับพี่กฤษฎาด้วยนะคะที่รักพี่รักเธอคนเดียวด้วยนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณพี่สุขค่ะพี่สุรศักดิ์สุพันพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็พี่วิไลพรมาเจริญนะคะจากนครสวรรค์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดเพลงให้นะคะหรือชอบเพลงอะไรก็บอกได้เลยนะคะไปต่อที่กรุงเทพพี่น้อยนะคะฝากมานะคะแอบรักแอบคิดถึงของคุณต่ายอรทัยค่ะน้องสาได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะด้วยเพลงนี้พี่น้อยจากกรุงเทพนะคะบอกว่าฟังเสียงร้องคุณดอนสอนระเบียบ

0: สาลีเปิดเพลงไว้ทุกเพลงแล้วนะคะข่าวต้นชั่วโมงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
1: ฮีโร่อย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัฐ490 บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

0: อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดลงเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดและเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติแต่สิ่งที่ปรากฏคือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันและนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมเพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมต่อไปสุภจีโชว์โมเดลสินค้าไทยพรีเมียมอาหารผู้สูงอายุเจาะตลาดจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนนายสุภจีได้เสนอโครงการนำร่อง

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ 95.75 เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะตอนนี้เพลงที่ขอมาเนี่ยสาจดรายการไว้ทุกเพลงแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็อาจจะไม่จดตามระดับนะคะที่เปิดไม่ตามระดับที่ท่านขอมานะคะขอเป็นว่ากรุ๊ปเพลงก็แล้วกันนะคะซักสไตล์สุนทรภรสัก3เพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่เพลงลูกกรุงนะคะขอบคุณพี่ดีเจต้องใช้ปิ่นคุณด้วยนะคะไปไม่พ้นผมไปไม่พ้นนะคะคนหน้าเดิมด้วยนะคะขอบคุณมากๆFC ก็บอกว่าหน้าเหมือนสาวน้อยสาวน้อยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์อุษานะคะบอกว่าอยากฟังชอบเพลงนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่เคยขอฟังน่าจะเป็นแอบรักแอบคิดถึงนะคะแล้วก็อาจารย์อุษานะคะฝากเพลงมาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเป็นเพลงที่จะมีการประกวดร้องเพลงกันด้วยนะคะเอ๊ะทำไมข้อความในมือถือสามไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าในเครื่องนี่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสาเปิดให้นะคะกับเพลงอะไรนะคะขอให้ได้ดังใจนึกนะคะที่มีการประกวดนะคะในงานโนราเกมด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต้องสาจัดให้ทุกๆสายนะคะ95เลยที่โซนนะคะไปต่อที่เพลงนี้ขอบคุณพี่ลมด้วยนะคะกับเพลงมั่นใจไม่รักแล้วก็มาต่อเพลงนี้พี่ฉุยน่าจะเป็นหาดผ่าแดงนะคะเพลงนี้ค่ะสุนทรภรณ์รุ่นใหม่ๆนะคะที่เอามาขับร้องใหม่

สำหรับพี่ฉุยด้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงหาดผาแดงนะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะสาต้องฝากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะขอบคุณไปยัง SCG Home ด้วยนะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงที่นี่ศูนย์รวมเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะงานช่างทุกรักปักใจได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณไปยัง SCG Home นะคะแล้วก็หมู่บ้าน My House โครงการ My House นะคะบ้านสวยบ้านคุณภาพนะคะสามารถไปดูบ้านตัวอย่างได้นะคะ0902184101ติดต่อพี่สุธิดาชนะสิทธิ์เบอร์นี้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งหลังนะคะสำหรับสไตล์ปัญญานะคะใกล้ๆกับโรงแรมดุสิตนะคะซึ่งเป็นโซนที่ใกล้เมืองมากๆนะคะแล้วก็ใกล้โรงแรมดุสิตนะคะเราก็มีโปรแกรมนะคะมีแผนที่จะก่อสร้างตอนนี้กำลังเริ่มก่อสร้างเป็นทาวน์โฮมนะคะซึ่งราคาล้านต้นๆ นะคะท่านก็สามารถมีบ้านอยู่นะคะแล้วก็สามารถผ่อนสบายๆนะคะ10ปีบ้านนี้ก็เป็นของเรานะคะนั้นไม่ต้องเช่าบ้านอยู่นะคะสังคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับทุกๆท่านที่กำลังมองหาบ้านคุณภาพนะคะอย่าลืมโครงการไมฮาวพัทลุงนะคะขอบคุณยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาร์

เรียนด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชด้วยทั้ง11สาขาจะป่วยไม่สบายถือบัตรทองนะคะรับยาที่การเภสัชได้นะคะเสมือนเป็นหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลนะคะถือบัตรทองมาได้บัตรประจำตัวประชาชนมาได้นะคะรับยา32อาการได้ที่การเภสัชทั้ง11สาขาสาขาใหม่นะคะเขาใช้สนถนนรามเมศสาขาบางแก้วสาขาสะเดาสาขาที่ผาพยอมควนขนุนนะคะที่แม่คลีนะคะแล้วก็สาขาที่หน้าโรงพยาบาลสตูลสาขาถนนบายพาสปัตตลุงนะคะก็ใกล้ที่ไหนใช้บริการที่นั่นได้เลยนะคะขอบคุณไปยังอุปัฒนาการช่างถนนเชษฐาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยแต่งตัวน่ารักมากเราฟังทาง95 เลดี้โซนนะคะ FC พัตตลุงรักปักใจด้วยนะคะพี่แอนขอบคุณนะคะไปต่อสุนทรภพอีกเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกลับไปที่ FC ที่อเมริกาฝากมานะคะพี่บรรเย็นสิริธรนะคะบอกว่ามอบพิเศษสำหรับทุกๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะขอบคุณ FC ที่หาดใหญ่ด้วยนะคะบอกว่าส่งลิงก์เนี่ยไปให้เพื่อน16คนขอบคุณพี่บรรเย็นสิริธร

0: คะสำหรับเว็บซีด้วย9นาฬิกา20นาทีนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปสไตล์ลูกกรุงนะคะที่ฝากมาทั้งของพี่วีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องว่าคิดถึงฉันบ้างคืนนี้ก็เพลงคิดถึงฉันบ้างคืนนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณพี่วีด้วยนะคะจากสงขลา
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: ชุมชนป่าสายส้มเด็ดรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรม
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหัดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 21:30 นการเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมา
2: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
3: ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านนะคะไปต่อที่ FC ที่อเมริกานะคะถ้าไม่ได้บุนักร้องขอนักร้องที่ดีเจชอบนะคะสายชอบพี่ก๊อตจากกระผ่านอับความบุรีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงลูกกรุงได้ชอบด้วย

55 Radisson 9:26 กับเพลงนี้ชื่อเพลงที่รักนะคะแล้วก็สักครู่นี้นะคะพี่วีนะคะฝากเพลงมาแต่ว่าสาหะหาเสียงร้องคุณดาวใจไม่เจอนะคะคิดถึงฉันบ้างคืนนี้ก็ชื่อเพลงคิดถึงฉันบ้างคืนนี้นะคะขอบคุณพี่วีด้วยประชาสัมพันธ์อดีตประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุข

ียด้วยนะคะหลายๆสายนะคะเดี๋ยวสอบไปที่เพลงนี้ก่อนนะคะ FC บอกว่าอยากฟังเพลงนี้เมื่อวานเนี่ยฟังรายการน้องสาวไม่จบชื่อเพลงแอบรักแอบคิดถึงเดี๋ยวๆนะคะเดี๋ยวสาขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านด้วยนะคะขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะ95เลยที่โซนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีเพลงที่จะเซอร์ไพรส์พี่แก่ด้วยนะคะ95น่ารักจริงๆค่ะไปขอเพลงที่ร้านแก๊สนะคะแล้วก็ร้านแก๊สก็บอกว่าเพลงพร้อมมากนะคะโทรศัพท์ผิดไปขอที่ร้านแก๊สนะคะเดี๋ยวสามารถมอบเพลงให้นะคะพิเศษด้วยขอบคุณพี่วีด้วยคุณอรวี

คะกับเพลงนี้นะคะสไตล์ลูกทุ่ง TFC นะคะที่ตาครีนครสวรรค์ฝากมานะคะขอบคุณมากๆนะคะทักทายไปยังพี่ติ๋วด้วยที่กรุงเทพนะคะแต่งตัวน่ารักมากวันนี้เพราะทุกเพลงพี่ขอเพลงคุณอรวีนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปต่อเพลงนี้เอาเป็นว่ามอบเพลงนี้เมื่อสักครู่นี้พี่แกะนะคะขอเพลงนี้ไปที่ร้านแก๊สร้านแก๊สก็บอกเพลงเพราะจังเลยก็เลยมอบเพลงนี้สำหรับร้านแก๊สด้วยขอบคุณที่รับสาย FC แทนดี

คะที่อาจารย์แก่ไปเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะคะกับเพลงนี้คำแถลงการของหัวใจนะคะแล้วก็เพลงสนุกสนุกแล้วไปที่ดีเจตรงชัยปิ่นกุลนะคะฝากเพลงนี้มาเพียงของพี่เล็กนะคะแล้วก็สมัครพิเศษด้วยนะคะไปยังท่านผู้อำนวยการสักครู่นี้ที่หาดใหญ่นะคะขอบคุณมากมากนะคะไปยัง FC ด้วยเดี๋ยวสาขอดูพิบแป๊บนึงพี่กฤษฐานุรักษ์นะคะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเพื่อน16คนสาก็เลยมอบเพลงนี้สำหรับพี่กฤษฐาด้วยนะคะมอบพิเศษนะคะในพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุล

ากนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับพิเศษทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็พี่กฤษฐานุรักษ์ด้วยนะคะอาจารย์อุษานะคะบอกว่าครูหมูสุมนทาเนี่ยจะขับร้องเพลงประกวดด้วยนะคะในงานกีฬาผู้สูงอายุนะคะแล้วก็นันทนาการผู้สูงอายุโนราเกมนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงขอให้ได้ดังใจนึกก็ขอกำหนดวันไหนช่วยบอกด้วยนะคะยังไงน้องสาจะได้ไปเชียร์ด้วยค่ะมอบพิเศษ

0: คุณมากๆนะคะกับเพลงนี้ขอให้ได้ดังใจนึกนะคะแล้วก็ขอให้ครูหมอสุนันทานะคะครูหมอสุนันทาเนี่ยใช้เพลงนี้ขับร้องในวันที่27นะคะที่หอประชุมจังหวัดน่าจะเป็นที่หอห้องประชุมชั้น4เทศบาลเมืองพัทลุงนะคะในการประกวดร้องเพลงนะคะขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็วันที่27นะคะเดี๋ยวสาวไปร่วมรุ้นร่วมเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์อุษาด้วยนะคะกับเพลงนี้ขอให้ได้ดังใจเน็ตนะคะทักทายยังคุณสุรศักดิ์คมมินด้วยสวัสดีดีเจรสาขอเพลงพยาวรอเธอได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่พี่ประภัทรนะคะเป็นไปไม่ได้ The Impossible นะคะพี่วรรณยาจิตนูนนะคะบอกว่าเดี๋ยวพาแม่ไปวัดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะไปยังFCด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณสราวุธนะคะสวัสดีค่ะพี่สาววันนี้วันพระนะคะผมไปตำบุญมาฝากนะคะบุญมาฝากพี่สาวด้วยครับขอให้พี่สาวเจริญด้วยวันอายุวันนะสุขะพละแล้วก็ปฏิทานนะคะขอให้ได้ขอแล้วก็ขอเพลงไม่รักไม่ว่าด้วยขอบคุณค่ะแม่ได้ทำบุญแล้วนะคะก็แบ่งบันบุญให้พี่สาวด้วยขอบคุณจริงๆ
1: บ้านคุณภาพ
0: ขอบคุณนะคะ
1: โครงการ My House พัทลุงบ้านสวยหรูดีไซน์ทันสมัยบ้านเดี่ยวหลังโรงแรมดุสิตพรินเซสยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองพัทลุงกับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้คุณมากมายคุ้มค่าเกินจินตนาการฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีทุกขั้นตอนการยื่นกู้

0: ู่ฟรีดาวจองเพียง 5,000 บาทสนใจบ้านเดี่ยวสวยหรูทันสมัยโครงการ My House พัทลุงหลังโรงแรมดุสิต Princess โดยคุณสุธิดาชนะสิทธิ์โทร090-218-4101ซื้อบ้านดีชีวิตดีเช่นกัน
1: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106262หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ขอบคุณมากๆนะคะยังอู่พัฒนาการช่างด้วยนะคะแล้วก็บ้านขนมลุงนะคะที่ปั๊มปตท.หลายสาขานะคะมีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะมาพัทลุงนะคะแวะเติมน้ำมันอย่าลืมซื้อของฝากจากพัทลุงมองหาร้านบ้านขนมลุงเลยนะคะที่ปั๊มปตท.นะคะขอบคุณไปยังโครงการ My House ด้วยบ้านสวยบ้านดีนะคะบ้านคุณภาพ My House พัทลุงนะคะติดต่อ0902184101ได้เลยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการพี่สุนันทาบุญช่วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงรักจาก

เศษด้วยนะคะสำหรับเอฟซีนะคะหลายๆสายนะที่ชอบนะคะแล้วก็คุณแม่สมศรีที่ระโนดด้วยนะคะกับเพลงรักจากฉันแล้วก็จากนครสวรรค์ด้วยนะคะรวมทั้งขอบคุณนะคะไปยังอาจารย์พี่นันด้วยนะคะที่ฝากเพลงนี้มาต่อด้วยเพลงนี้

คุณมากมากนะคะสำหรับพี่ซีด้วยนะคะกับเพลงนี้คนหน้าเดิมนะคะเดี๋ยวนี้แต่ละคนเนี่ยนะคะหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแต่ว่าสายยังเป็นหน้าเดิมนะคะยังไม่ได้ทำฉีดโบท็อกอะไรเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไปตามวัยจริงๆนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีริ้วรอยก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตนี่โอ้ยถ้าสามีตังนะคะสันน่าจะไปเบ้งอัพทำหน้าใหม่หมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่มีตังพอขอบคุณนะคะขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะการแข่งขันกีฬานัฐนาผู้สูงอายุนะคะแห่งประเทศไทยโนราเกมนะคะซึ่งเราจะประกวดร้องเพลงคาราโอเกะนะคะลูกกรุงแล้วก็ลูกทุ่งชายหญิงนะคะจาก59จังหวัดนะคะสำนวน231คนนะคะระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนะคะ8นาฬิกาถึง

10 นาฬิกานะคะห้องประชุมชั้น4เทศบาลเมืองพัทลุงนะคะแล้วก็การแข่งขันลีลาศระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนะคะที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงข้างๆสารกลางจังหวัดพัทลุงนะคะก็เรียนเชิญไปชมไปเชียร์กันได้นะคะแล้วก็เชียร์นักกีฬาของผู้สูงอายุของพัทลุงบ้านเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้เพลงนี้อาจจะไม่จบบริบูรณ์นะคะต้องขออภัยด้วยเมื่อวานนี้ FC นะคะขอเพลงนี้มาด้วยแล้วสามไม่ได้จัดให้

0: คะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสายจะเชิญให้เพลงต่อไปนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะ
1: ชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครทีไทยรัฐ490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครต
3: ่อติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916593
1: พี่บ่าวสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: อย่าท่าน้ำข่าว
5: ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถไฟขนสินค้าชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตย่านลาดกระบังตำรวจสน.ลาดกระบังเข้าตรวจสอบเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหลังวัดสังฆราชาหรือวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังกรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่เกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดผ่านรถไฟประมาณ50เมตรพบศพหญิงวัย21ปีใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พังเสียหายและพบขบวนรถไฟ

0: ไอสินค้ามุ่งหน้าทางสถานีบางซื่อโดยมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวรอตำรวจอยู่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าหญิงคนดังกล่าวขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลักผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่รางที่1จังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาจึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบรางตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุสังหารผู้ต้องสงสัยยิงปืนใกล้ทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐวิสามันฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตำรวจตรวจความปลอดภัยบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวก่อนหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจยิงตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกเวลา 18:46 นาทีหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวปรับยอดผู้เสียชีวิตเหมืองระเบิดในจีนลงเหลือ82รายความคืบหน้าเหตุการณ์แก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย82รายและยังมีผู้สูญหายอีก2รายเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินหลิวเยินฉูอำเภอฉินหยวนมณฑลซานซีเมื่อเวลา 19:29 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่ภายในเหมือง247รายมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมามากกว่า100คนและขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล128คนรวมถึง2คนที่มีอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปรับลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เคยรายงานว่าอย่างน้อย90รายลงมาเหลืออย่างน้อย82รายพร้อมกล่าวขออภัยต่อความสับสนโดยระบุว่าสถานการณ์ช่วงแรกเต็มไปด้วยความโกลาหลทำให้การตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตคลาดเคลื่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองที่ร้ายแรงที่สุดในจีนนับตั้งแต่ปี2009ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนสั่งการระดมทุกความพยายามเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้รอดชีวิตขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจะมีการสอบสวนอย่างเข้มงวดและผู้ที่ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจาย

0: เสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

สวัสดีค่ะกลับมาต้อนรับค่ะสู่ชั่วโมงที่3นะคะประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะกับเพลงนี้รับปากใจนะคะแล้วก็ทักทาย

นะคะเดี๋ยวสาจัดเพลงสนุกสนุกให้นะคะแล้วก็น้องสลารุดด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่สาต่อให้ไปที่เพลงนี้ก่อนนะคะสำหรับพิเศษด้วยสำหรับ

0: ฝากนะคะกับเพลงรักปากใจแล้วก็เพลงนี้ท่าน้ำเพลงสนุกนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปเพลงที่ FC บอกว่าไปทำบุญมานะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากพี่สาด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยจัดรายการก็ได้บุญมานะคะยังไม่ได้เข้าวัดเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุดอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียว
2: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแค

0: ทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
1: นะคะของฝากจากพัทลุงอย่าลืมนะคะบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็สักครู่นี้นะคะโครงการ My House นะคะสไตล์ปัญญานะคะใกล้ๆโรงแรมดุสิตนะคะที่เรือนหลังๆนะคะมีคุณลูกค้าจองหมดแล้วนะคะเป็นว่าเดี๋ยวรอเฟสใหม่นะคะซึ่งใกล้ๆกับโรงแรมดุสิตนะคะก็จะเป็นทาวน์โฮมนะคะกว้างมากนะคะหน้ากว้างมากนะคะก็คือสามารถจอดรถได้2คันสบายๆเลยนะคะสวยมากๆด้วยแล้วก็บิวอินตกแต่งให้ภายในเรียบร้อยรอนะคะเดี๋ยวเฟสใหม่ใกล้ที่จะดำเนินการแล้วนะคะขอบคุณนะคะไปยังพี่สุทธิดาชนะสิทธิ์ด้วยนะคะกับผู้ประกอบการโครงการ My House พัทลุงนะคะ0902184101นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้วันพระนะคะแล้วก็ไปทำบุญมาแล้วนะคะแล้วก็ยังไงพี่สารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะฝากเพลงนี้มาไม่รักไม่ว่าเพราะพิเศษน้องสลาวุธลายทิพย์นะคะ FC ที่ตรังวันนี้น่าจะฟังรายการอยู่ที่ตรังนะขอบคุณค่ะวัยรุ่นพี่

ไม่รักไม่ว่านะคะสไตล์อัลบั้มของน้องของคุณต้อมเรนโบว์นะคะเอาเป็นว่าพยาวรอเธอเนี่ยขอหยิบนักร้องรุ่นใหม่มาบ้างนะคะเพราะว่าคุณสุรศักดิ์ก็อายุยังไม่เยอะขอบคุณค่ะฟังเสียงร้องคุณดอนสระเบียบนะคะคุณสุรศักดิ์บริษัทสยามเนตนะคะที่ก่อ4ก่อ5คงคิดถึงพะเยาแน่เลย

ากนะคะยังเอฟซีด้วยนะคะพิเศษด้วยนะคะน้องชลศักดิ์คมินนะคะแล้วก็เอฟซีนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าไม่รักไม่ว่าสไตล์คุณต้อมเรนโบว์เวอร์ชันนี้ก็เพราะครับขอบคุณนะคะจะได้หยิบนักร้องรุ่นใหม่ๆมาฝากนะคะพี่นันรักที่หลุดลอยนะคะจากตลาดพัทลุงนะคะบอกว่าพี่นันดูน้องสาวสวยจริงขอบคุณมากๆนะคะพี่นันขอบคุณค่ะแล้วก็ต่อด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่ประพัฒน์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่แอนสาจัดให้แล้วนะคะกับเพลงรักปากใจแล้วก็มาต่อพี่ขอบคุณพี่

ไม่ต้องฟังThe Impossibleนะคะแล้วก็พี่ประภัทรรัตนะนะคะที่ป่าบอลก็ชอบมากนะคะกับวง The Impossible นะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังทุกท่านด้วยนะคะ 10:29 น. FC นะคะส่งเมสเซนเจอร์มาว่าน้องสาเลิกจากรายการแล้วเหรอจริงๆแล้ววันอาทิตย์นี้สามาประมาณ 8:30 น. นะคะแล้วก็อาจจะมีโฆษณาต้นชั่วโมงสักนิดหนึ่งนะคะถึงจะเข้ารายการนะคะแล้วก็ FC นะคะฝากเพลงนี้มาด้วยซึ่งเป็นเพลงที่สาฉันนึกไม่ออกว่าเพลงนี้จะร้องว่าอย่างไรชื่อเพลงสายสร้อยร้อยใจนะคะมอบพิเศษพี่พิลมด้วยนะคะที่ฝากมาเสียงร้องคุณกุ้งกิจกรเตียนสงนะคะแล้วก็จบเพลงแล้วโฆษณาสักครู่หน่อยนะคะ

0: ภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: พีรัมย์โทร074-612-559โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุนโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพยอมและโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มปริรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 17:00 น.กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรมนำความรู
1: ้รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบการขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้หัวเว่ย HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future
4: by ขอบคุณมากๆนะคะและยังช่วยให้การสนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าให้การสนับสนุนในรายการในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณไปยังโครงการ My House พัทลุงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เฟสนะคะสไตล์ปัญญานะคะบ้านเดี่ยวนะคะก็หมดแล้วนะคะเรากำลังที่จะวางแผนนะคะที่จะก่อสร้างนะคะบ้านนะคะใกล้ๆกับโรงแรมดุสิตนะคะก็สไตล์ทาวน์โฮมนะคะสวยจริงๆค่ะต้องบอกว่าบ้านนี้สวยจริงๆบ้านคุณภาพนะคะ0902184101ติดต่อดูนะคะเผื่อท่านจะได้จองแต่เนิ่นๆนะคะขอบคุณด้วยนะคะไปยังพี่สุธิดาชนะสิทธิ์นะคะขอบคุณพี่นันในตลาดพัทลุงค่ะฝากเพลงนี้มาขอบคุณนะคะ

ับพี่นันด้วยนะคะแล้วก็พี่วรรณการชโยด้วยนะคะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าสวยสดใสขออนุญาตเปิดเพลงนี้สักหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้สาวไม่ได้ยินมา10กว่าปีแล้วนะคะพอได้ยินเอ้ยเพลงนี้เราเคยร้องนะคะก็เลยร้องเก็บเป็นอัลบั้มของตัวเองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อเพลง

มัยที่เป็นวัยรุ่นนะคะสาวไม่ได้ฟังเพลงนี้มาสาวว่า10เกือบ20ปีไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ดังตอนไหนนะแต่ว่าโอนวันก่อนได้ฟังเอ้ยเพลงนี้เราเคยร้องได้นะคะก็เลยเก็บมาในอัลบั้มตัวเองพอได้บ้างอยู่ขอบคุณค่ะชื่อเพลงเปล่าหรอกนะเสียงร้องคุณคริสติน่านะคะแล้วก็ไปต่อที่เพลงนี้เลยค่ะขอบคุณพี่ติ๋วด้วยนะคะน้ำตาที่รินไหลไม่ใช่ร้องให้เพราะคุณนะคะพี่ติ๋วบอกว่าอยากฟังเสียงร้องคุณอริสัจจานนท์สักหนึ่งเพลงจากกรุงเทพ

0: าณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: กับช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดย

0: างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่างการเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ด
1: ีขอบคุณมากๆนะคะยังการเภสัชด้วยนะคะสาขาถนนราเมศกาญจน์สนบางแก้วสะเดานะคะเพิ่มอีก4สาขานะคะถือบัตรทองนะคะสามารถรับยาได้ที่การเภสัช32กรมการโรคนะคะแล้วก็เราเป็นตัวแทนนะคะเสมือนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลนะคะวันนั้นการเภสัชเนี่ยจะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพื่อให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนนะคะไปรับยากันได้นะคะที่การเภสัชนะคะแล้วก็เวชสำอางต่างๆนะคะเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อนนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุพร้อมเลยนะคะที่การเภสัชนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกนะคะมีส่วนลดด้วยสายเองเป็นสมาชิกอยู่ที่บายพาสนะคะก็จะมีส่วนลดนะคะเวลาไปซื้อยานะคะหรือเวชสำอางต่างๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังการเภสัชด้วยไปที่พี่วิไลที่ราชบุรีนะคะขอบคุณ

ที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาหาเพลงพิเศษนะคะสำหรับ FC ที่สุราษฎร์ธานีนะคะส่งต่อเพลงนี้มอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วก็ชอบเพลงนี้ยังจำได้ FC นะคะที่ชัยนาทเคยขอเพลงนี้มาขอบคุณนะคะ

นะคะยัง FC ด้วยนะคะ2สาย2เพลงด้วยกันนะคะแล้วก็สามีเพลงที่จะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณนะคะ FC ที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะบอกว่าน้องสาวสวยสดใสมากสาก็เลยมอบเพลงนี้นะคะชื่อสาวงามสุราษฎร์ธานีค่ะมอบพิเศษนะคะสำหรับ FC ที่สุราษฎร์ค่ะ

พิเศษด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงสาวงามเมืองสุราษฎร์นะคะแล้วก็มอบพิเศษด้วยนะคะไปยัง FC นะคะจากจังหวัดจากเกาะสมุยด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะ FC ที่นครสวรรค์นะคะเพลงเวลาหมดแล้วนะคะสัฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนในการนะคะ SCG นะคะแล้วก็เชียงยืนวัสดุก่อสร้างเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่นี่เลยนะคะขอบคุณไปยังโครงการบ้านสวยบ้านคุณภาพโครงการ My House นะคะซึ่งเฟสละเฟสต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเฟสที่ใกล้ๆกับโรงแรมดุสิตนะคะสไตล์ทาวน์โฮมในภายใต้แบรนด์นะคะโครงการ My House บ้านคุณภาพแน่นอนนะคะ0909021801ติดต่อได้เลยนะคะการเภสัชทั้ง11สาขานะคะจะป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะเรื่องของเวชสำอางต่างๆนะคะการดูแลสุขภาพเด็กนะคะผู้สูงอายุนะคะมีพร้อมเลยนะคะที่การเภสัชนะคะแล้วก็เวชสำอางดูแลสุขภาพผู้หญิงนะคะเครื่องสำอางต่างๆที่การเภสัชนะคะสาขาใหม่เขาจะสนถนนรามเมศสาขาบางแก้วสะเดาด้วยนะคะแล้วก็สาขาบายพาสอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะ0883994050นะคะมีปัญหาเรื่องไอทีปรึกษาเราได้เลยนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะขออภัยด้วยนะ FC ที่ตากครีนครสวรรค์หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณ FC นะคะไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุทางคลื่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ที่น้องสามไม่ได้เอ่ยถึงนะคะ

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดรายละเอียดขั้นตอนสมัครไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนโดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งแนวทางการสมัครเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีกลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไทยช่วยไทยพลัส.ทีเอชและ

0: อัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนยื่นเอกสารสมัครและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารประจำทางและรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่ร้านค้าจะต้องตรวจสอบประเภทกิจการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครณจุดให้บริการของธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus จะปรากฏบนแอปถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขโครงการและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ทางนี้รัฐบาลกำหนดคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีโดยกิจการต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์หรือธุรกิจรับสินค้าผู้อื่นมาจำหน่ายในลักษณะตัวแทนนอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งระยะต่างๆและโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของการรับชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบแอปถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะมีการรีทรายทุกวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569อาสาสมัครกาชาดคองโก3รายเสียชีวิตจากอีโบลาสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศยืนยันว่าอาสาสมัครสภากาชาดของ DR คองโก3รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมทางตะวันออกของ DR คองโกเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายประจำการอยู่ที่สำนักงานสาขามองวาลูในจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดทางตะวันออกของ DR คองโกทั้งหมดเสียชีวิตลงในช่วงระหว่างวันที่5ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาคาดว่าได้รับเชื้อขณะปฏิบัติภารกิจจัดการศพในชุมชนซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาในขณะนั้นชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ทราบว่ามีการแพร่ระบาดและตัวโรคยังไม่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการก่อนจะได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตรายแรกๆของการระบาดระลอกนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกล่าสุดมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยกว่า750รายขออภัยค่ะล่าสุดมีผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า750รายและมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัย177รายขณะเดียวกันเชื้อได้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุง โดยศูนย์บริหาร

0: วิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: 차차 오이.
1: ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะ TLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้ดำเนินรายการมาถึง
2: ชั่วโมงที่
1: ใช่ค่ะฉันรู้สึกว่าไปทานยาแก้แพ้แล้วง่วงมากก็เลยต้องเต้นหน่อย
2: เต้นนิดหน่อยก็เอาไม่อยู่นะ
1: ขนาดเพลงเร็วยังแบบจะแบบพยายามแบบก็ข่มไม่ยอมหาวเพราะมันทานยาแก้แพ้ตัวเองมันจะง่วง
2: ใช่ใช่คือเอาไม่อยู่หรอก
1: ใช่ไหมคะ
2: สามหาว
1: ปกติก็ขี้ง่วงอยู่แล้วนะนอนดึกนอนน้อย
2: ก็ยังไม่อยู
1: ่ทานยาเข้าไปยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงสามหาวเลยเหรอ
2: ใช่ก็พี่หาวไงสามหาวแล้ว
1: เกิน
2: อีกเหรออ
1: ืออ้าวต่อ
2: เพลงอะไรบ้าง
1: เพลงที่เปิดนะคะเหลือไว้แต่ความทรงจำเป็นต้นฉบับเพลงจริงๆของพี่เล็กธานินนะไว้ร้องในชุดวิภาหนึ่งนะคะเหลือไว้แต่ความทรงจำนะคะแล้วก็เลยต้องเปิดเพลงของพี่เล็กให้ฟังนักแสดงบทเศร้านะคะเพลงนี
2: ้
1: เพราะมากฟังตั้งแต่เด็กๆใจชายใจหญิงเมื่อกี้หญิงหนุ่ยก็ร้องด้วยแหละคุณธรรมรัตน์คุณอรณีร้องเพลงนี้นะโซกาโซกาโซกาเสียจนน้ำตาไม่ไหลแต่ตอนนี้น้ำตาไหลแล้วมันหาว คุณถวันพุกกะทอนนะคะโสกาโสกีเรายังบอกว่าตอนเด็กๆเราฟังเพลงนี้แล้วยังขำๆนะมันอะไรมันคือเพลงอะไร
2: ใช
1: ่เพราะว่ามันนานมากตั้งแต่เรายังเด็กอะเราคิดดูสิว่ามันนานขนาดไหน
2: ใช่
1: เราอยากใกล้จะ70หรือไม่กี่ป
2: ีก็ยังดังอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็หนีไม่พ้นคุณศรีสุดาร้องนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเพลงสนุกเดี๋ยวหนูขออนุญาตทักไทยนิดนึงเพราะว่าตกหล่นมีด้วยนะคะบางท่านคุณจากสวนพึ่งราชบุรีนะคะแล้วก็คุณสุโฮเกนบูมนะคะทักทายกันมาตั้งแต่แรกเลยนะจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คุณณรงค์ช่วยทองคำบอกว่าตอนนี้ไปอยู่ที่มุกดาหารนะน่าจะเข้าไปเที่ยวลาวหรือเปล่าไปมุกดาหารน่ะที่ปกติอยู่ที่โคราชเนี่ยค่ะคุณวันนี้แล้วก็คุณถนัดขอเพลงชมทุ่งอ่ะชมทุ่งมันเป็นเพลงลูกทุ่งนะ
1: ลูกทุ่งใช่ไหม
2: ใช่
1: ในใจนะ
2: เฮ้
1: อ๋อมาอีกแล้ว
2: เฮ้
1: แล้วว่าจะแข่งกับพี่วิชัย
2: เฮ้ร้อนไหมพี่อ้อยร้อนร้อนร้อนเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะร้อนนี้ครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะคะครูพลัสรุ่น AV514นะคะตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจนะคะด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงเลยนะคะคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นนะคะโทรไปที่021143990นะคะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า1

0: 100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ถ้าท่านได้ใช้แล้วก็จะเย็นที่สุด
0: สดชื่นยิ่ง
1: ค่ะ
0: ตกใจตัวเองน้อยเย็นมาก
1: ทีนี้มันมีเพลงที่จะทักทายใครอีกไหมอ่ะมีไหม
0: น่าจะไม่มีตอนนี้นะคะเพราะว่ามีเพลงที่ขอกันมาด้วยใช่
1: ค่ะตอนนี้ลงไปแล้วเต็มเลย
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มเพลงที่ขอมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่เริ่มเลยค่ะให้กับคุณพี่ประเสริฐลอดคำนะคะเพลงแรกเลย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่ๆพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
6: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักหลาย
7: ยำยำจัมโบ
8: ้ชิโนโมโตะ
2: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะก็มาถึงช่วงที่สองนะคะช่วงสุดท้ายของชั่วโมงที่สองเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะหนีไปเงียบกันหมดแล้ว เพราะว่าเพลงที่แนะนำเข้ามาท่านก็นัดกันมาเลยขอเพลงแบบว่า
1: ช้าๆ
0: กล่อมไปหมดเลยนะคะถ้าเป็นพี่อ้อยพี่ก็ไปเหมือนกัน
1: แบบช้าๆ
0: แต่เป็นเงียบก่อนนะคะก็เพลงช้าหมดเลยเพลงแรกพระจันทร์วันเพ็ญนะคะมอบให้กับพี่ประเสริฐรอดขำและพี่ประเสริฐรอดขำบอกว่ามอบให้กับใครนะอีกหน่อย
1: พี่สาว
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่สาวท่านฟังประจำแล้วก็มหาชัยอะไรท่าฉลอมคุณรวงทองกับคุณเมื่อสักครู่นี้คุณครูเอื้อกับคุณรวงทองแต่รอบนี้เพลงที่สองจะเป็นคุณเฉลียคุณรวงทอง
1: ค่ะคุณยมพยายัง
0: แนะนำเหรอคะค่ะข้าเพียงดินคุณสุทธิวงศ์กำแหงจากคุณมงคลอุตรดิตใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไฟรักส่วนเพื่อราชบุรีนะคะเสียงของคุณชัชดาพรน้ำตาแสงใต้ป้ายาคนจะรักกันคุณเพ็ญศรี
1: คุณหนึ่งขอ
0: ค่ะมนรักเรียกหาพี่กุ้งกิตติคุณนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทักทายเพลงมนรักเรียกหาเนี่ยพี่วัจนาขอไว้เมื่อสักครู่พี่แอ๋วก็จะขอเพลงนี้แต่ตอนนี้พี่แอ๋วเปลี่ยนเป็น
0: พี่แอ๋วถอยให
1: ้ลืมรักแล้วนะ
0: ถอยเป็นลืมรัก
1: ค่ะทักทายคุณรณิสาคุณประจวบสุขใสจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็คุณเรไรคุณพานุแล้วก็คุณกฤษมนจากมหาสารคามด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรายังมีเดี๋ยวนะคะพี่อ๋อยังมีเพลงอีกหนึ่งเพลง
0: ใช่ใช่ฝากเพลงถึงเธอใช่ไหมของคุณธานินทระเทียบมาที่ว่า
1: ใช่ค่ะคุณสุกัญญาขอไว
0: ้
1: นะคะเดี๋ยวแล้วก็ฟังเพลงจบปั๊บก็ฟังข่าวกัน
0: ใช่
1: ก็มาเจอกับพี่อ้อยกันหน่อยอีกช่วงหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรก6โมงเช้าช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศสลดกลางดึกรถไฟขนสินค้าชนมอเตอร์ไซค์จอดคร่อมรางบนทางลักผ่านไม่มีไม้กั้นย่านลาดกระบังสาววัย21ดับคาที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสยืนยันกับคนไทยไม่เปิดด่านแน่นอนรับรองไม่มีวันยอมกัมพูชาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหนุนคนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปเมื่อปืนยิงโจมตีใกล้ทำเนียบขาวสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังอยู่ภายในฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับคนร้ายถูกวิสามันกำลังสอบสวนหาเหตุจูงใจทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงโดยสำนักข่าวไทยนะคะติดตามกันได้โดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้12นาฬิกาอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะธนากุลนะคะติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่จะเปิดลงทะเบียนทั้งประชาชนและร้านค้าโดยจะเริ่มต้นให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6โมงเช้าผ่านทางแอปเป่าตังนะคะโดยนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมค่ะเป็นโครงการที่จะมาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้

0: ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ค่ะประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายการรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้25พฤษภาคมไปจนถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสรอบที่แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจนถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะส่วนในครั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสนั้นจะมีการครอบคลุมในบรรดาร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนร้านค้าทั่วไปค่ะครอบคลุมด้วยก็คือร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนายกบอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและก็ธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศส3บริษัทนะคะเพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสแล้วก็ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในยุโรปค่ะตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลายมิติซึ่งภาคเอกชนนะคะก็มีข้อเสนอต่อรัฐบาล2ข้อค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลงเหลือร้อยละ0นะคะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดแล้วก็เจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นค่ะข้อเสนอที่2ก็คือการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของ Exim Bank นะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติอาหารเลยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนนะคะภาคธุรกิจก็เลยมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะตอนหนึ่งเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายืนยันว่าอธิปไตยของไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ได้ไปรุกรานหรือคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือมาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของตนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยทุกคนสิ่งที่เขาเชื่อใจที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ก็คือประเทศไทยไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนขอให้ทุกคนให้ความมั่นใจจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปยอมอะไรเขาหรือเปล่านะคะไม่มียกเว้นเขายอมเราก่อนและต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเราเงื่อนไขของประเทศไทยเท่านั้นขอให้ทุกคนไว้วางใจและมั่นใจได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีประชาชนสอบถามเรื่องของการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะนายกก็ตอบว่าสร้างแล้วค่ะแต่ไม่มีประโยชน์เท่ากับเราดำรงสถานะของเราให้คนไม่กล้ารุกล้ำเข้ามารั้วเอาปืนยิงตูมก็พังหมดแล้วมันคือแค่สัญลักษณ์แต่ถ้าเราก็เราก็สร้างค่ะสร้างในเขตที่เราคิดว่าจะไม่ทำให้เกิดการขนส่งของผิดกฎหมายไม่เกิดการลักลอบเข้าเมืองลักลอบของเถื่อนหรืออาวุธเข้ามาแต่ไม่ใช่การสร้างรั้วตลอดแนว 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรการสร้างรั้วระ

0: บางแนวที่สำคัญที่มีผลทางยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันการมีรั้วอย่างเดียวไม่เพียงพอเหมือนบ้านทุกบ้านที่มีรั้วแต่ขโมยก็ยังเข้าได้แต่ให้มั่นใจว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วแต่นอนออกไปเขาจะไม่เข้ามาประเทศไทยจะไม่ให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยจะทำให้ทุกคนได้เห็นรั้วแบบเป็นโครงสร้างก็มีแต่รั้วที่เป็นความสะพึงกลัวที่ใครคิดไม่ดีกับประเทศไทยและข้ามเข้ามาก็เห็นดีกันขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยของประชาชนคนไทยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยบอกว่าหลังจากที่จบภารกิจตามนายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศสแล้วก็จะไปต่อที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะได้รับคำเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานและจะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาด้วยโดยการพบกันค่ะเพื่อสานต่อในสิ่งที่นายอนุทินกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พบกันที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์โดยการหารือค่ะจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะว่าจะพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่เคยทำมาตลอดแต่ว่าล่าสุดค่ะที่คุณศิหศักดิ์ระบุนะคะก็คือว่าไม่สบายใจเพราะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชากรณีที่นายแก้วเชียค่ะเอกอัครราชทูตของตัวแทนนะคะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กค่ะได้มีการประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องทวิภาคีเมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่นำประเด็นเข้าสู่ทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่เวทีระหว่างประเทศเราจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยทั้งสองฝ่ายแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังคุยเรื่องเดิมประเทศไทยรุกล้ำผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมที่ตกลงกันเมื่อ28ธันวาคมเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงค่ะดังนั้นเราต้องคุยกันด้วยความจริงใจประเทศไทยมาด้วยท่าทีเช่นนี้ถือว่าผู้นำพูดคุยกันแล้วไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างก็มองไปข้างหน้าอยากให้ทราบว่าด้วยความห่วงใยความหวังฝ่ายกัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าร่วมกับประเทศไทยในการหาบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาและมีการหารือกันหลายรอบนะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องของเขตแดนทางทะเลท่าทีของไทยไม่ใช่การกลับไปเจรจาทวิภาคีแบบเดิมแต่เห็นว่าไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสซึ่งไทยจะใช้กรอบนี้เนื่องจากเรายกเลิก MOU 44ก็ควรจะพูดกันก่อนค่ะและมาดูกันว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ภายใต้การพูดคุยอนุสัญญาอันคลอสก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นๆอย่างเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือโดยสมัครใจแต่ก็ต้องไปจุดที่ลองคุยกันไม่ควรจะไปสรุปหรือว่าเจรจา2ฝ่ายให้เกิดประโยชน์อะไรที่เรายังไม่ได้ลองดูนะคะเมื่อถามว่าท่าทีของกัมพูชายังไม่เปลี่ยนไทยจะดำเนินการอย่างไรนายศิหศักดิ์ระบุว่าก็อยู่ที่ว่าเขาก็ยังมีอย่างนี้สิ่งที่เราคุยกันระหว่างผู้นำที่เซปูก็ยังเดินหน้าไปไม่ได้เขาจะเสียผลประโยชน์เราก็จะเสียประโยชน์ในแง่ที่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของคุณสุภจีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: จีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministry Responsible of Trade for Trade นะคะณเมืองซูโจสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนค่ะไทยได้นำเสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนนะคะเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือว่าสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปตลาดจีนโดยใช้จุดแข็งของไทยในด้านวัตถุดิบเกษตรคุณภาพสูงผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดไปยังผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในจีนและตลาดโลกค่ะสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือ functional food นะคะรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่จีนให้ความสำคัญค่ะนายสุปจีบอกว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาในไทยนะคะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นค่ะเพื่อจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันแล้วก็ช่วยให้ไทยเป็นฐานรากการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งก็มองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินนะคะของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME ผลักดันให้เป็น SME ไทยสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นค่ะทางนี้จีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องมา13ปีแล้วนะคะโดยปีที่แล้วการค้ารวม2ฝ่ายมีมูลค่า 147,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21% ค่ะส่วนในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการค้ารวม 48,40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 29% โดยไทยส่งออกไปจีน 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.81% แล้วก็นำเข้าสินค้าจากจีน 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37% ค่ะ
1: ส่วนชาวนาค่ะก็ทวง3รัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำค่ะนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมต้องการทวงถามไปยังนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยสารเคมีการเกษตรน้ำมันค่าเช่านาแม้ว่าบางพื้นที่เริ่มต้นเพาะปลูกใหม่แล้วแต่ว่าหลายมาตรการก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ทางสมาคมขอให้เร่งดูแลราคาข้าวเปลือกและโครงสร้างราคาข้าวให้เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรเพราะต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำชาวนาหลายพื้นที่ขายข้าวได้เพียงตันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทค่ะแม้ว่าตอนนี้ราคาข้าวปรับมาอยู่ที่ประมาณตันละ 9,000 ถึง 1 บาทแต่ก็เป็นช่วง 10,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงการผลิตส่วนใหญ่ออกจากมือชาวนาไปแล้วเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากจำเป็นต้องรีบขายผลผลิตเพื่อนำเงินไปชำระหนี้และต้นทุนการผลิตทำให้พ่อค้าคนกลางได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่ส่งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสมาคมขอให้เร่งติดตามการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรให้กับผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,568 ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ที่มีกระทรวงที่มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะเนื่องจากว่าจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกินกรอบงบประมาณเดิมพร้อมเสนอค่ะให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนไม่เกิน20ไร่เพื่อชดเชยผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเสนอเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนการลดต้นทุนปุ๋ยเสนอคูปองส่วนลดค่าปุ๋ยกระสอบละ200บาทไม่เกินครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถเลือกใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ส่วนที่เรียกร้องไปยังกระทรวงพลังงานค่ะขอให้ช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลภาคการเกษตรสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์อุปกรณ์สูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรกรในระยะยาวซึ่งสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดค่ะคือเรื่องของปุ๋ยยูเรียปรับจาก900บาทบางพื้นที่ไป1,400 บาทถึง 1,500 บาท ปุ๋ยสูตรจาก800ปรับไปกระสอบละ 1,100 บาทสารเคมีบางชนิดก็ปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ขาดสภาพคล่องค่ะและที่เป็นห่วงคือเรื่องของนาชา

0: าแม้ไม่มีนาก็ยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าพื้นที่ขณะนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องภาครัฐก็ยังแก้ไขปัญหาล่าช้าอาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่การเพาะปลูกลดการใช้ปัจจัยการผลิตและเลิกทำนาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือว่า URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะจนถึง20พฤษภาคมปีนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวง DE ส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาล79แอปพลิเคชันนะคะซึ่งกระทรวง DE และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนค่ะกระทรวงดีอีก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วทำให้ยังได้ดำเนินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ค่ะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะคะมีสแกมเมอร์ค่ะหลอกลวงประชาชนให้กู้เงินหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะมีคำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความเชิญชวนว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้พอหลงเชื่อแล้วก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปเลยนะคะโดยการหลอกให้โอนเป็นค่าธรรมเนียมบ้างค่ามัดจำบ้างหรือว่าเงินค้ำประกันบ้างนะคะก็อยากจะเตือนประชาชนค่ะก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: เมื่อคืนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟอีกแล้วค่ะเป็นรถไฟขนสินค้าชนสาวขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตย่านลาดกระบังนะคะโดยตำรวจสน.ลาดกระบังได้รับแจ้งเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่หลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงและเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดประมาณห่างทางลัดทางรถไฟประมาณ50เมตรนะคะพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวเอนามสมมติอายุ21ปีค่ะสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีเทามีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ค่ะสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างไปประมาณ100เมตรก็พบขบวนรถสินค้านะคะจอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามนะคะก็บอกว่านางสาวเอเนี่ยน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านพักค่ะโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวและขณะเกิดเหตุก็จอดรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่ที่รางที่1ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาก็เลยทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเตือนหรือเปล่านะคะว่ารถไฟแล่นมาแล้วพร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะ
1: สะเทือนวงการยาเสพติดนะคะตำรวจค่ะร่วมมือกันกับปส.พร้อมกับทหารนะคะปลุกยึดยาบ้าบิ๊กล็อตมหึมาได้ถึง20ล้านเม็ดโดยกองทัพบกกองทัพบกค่ะกองทัพภาคที่2

ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่กำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานความมั่นคงค่ะได้รวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายพร้อมของกลางยาบ้าบิ๊กล็อตถึงกว่า20ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในโกดังบ้านพัก2จุดสำคัญในจังหวัดเลยส่วนการปราบปรามขยายผลค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะก็ร่วมกันจับกุมขบวนการค้ายาบ้าซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปศร่วมกันกับทหารค่ะไปจับกุมผู้ต้องหาได้4คนด้วยกันของกลางเป็นไอซ์ค่ะน้ำหนัก 1,958 กิโลกรัมต่อมาได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายพร้อมกับไอซ์อีก498กิโลกรัมเมื่อ11เมษายนทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมช่วงเวลา 5:40 น.ค่ะจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น2จุดเป้าหมายหลักที่อำเภอเมืองเลยจับกุมผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก10ล้านเม็ดภายในโกดังแห่งแรกและอีกประมาณ10ล้านเม็ดในโกดังแห่งที่2รวมของกลางทั้งหมด20กว่าล้านเม็ดค่ะนอกจากนี้ยังยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีก4คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องไว้เป็นหลักฐานจุดแรกเป็นโกดังอยู่ที่ถนนสาย21เลยเพชรบูรณ์ค่ะในตำบลบ้านเซี่ยวซึ่งจุดที่2ค่ะอยู่ที่บริเวณถนนสายวังสะพุงภูหลวงตำบลกุดป่องซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า2จุดนี้เป็นสถานที่พักคอยเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ชั้นใน

0: ที่บริเวณถนนสายวังสะพุงภูหลวงตำบลกุดป่องซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า2จุดนี้เป็นสถานที่พักคอยเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ชั้นใน
1: เป็นแสนเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาค่ะทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ต้องหาได้5รายนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับกระทั่งวันที่20พฤษภาคมค่ะจับกุมนายพงศกรหรือมิจิอายุ24ปีได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้พร้อมกับตรวจยึดเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุภายในห้องพักล่าสุดเมื่อวานก็ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3นะคะก็คือนายนพเก้าหรือเก้าอายุ22ปีนายพิมพ์ระดาหรือนุกอายุ24ปีแล้วก็นายพงพิพัฒน์หรือเนยหวานอายุ19ปีค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวในต่างประเทศค่ะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service ได้วิสามันฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตรวจความปลอดภัยใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 18:00 น.เย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวนะคะก่อนที่จะหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ตรวจยิงตอบโต้ทันทีค่ะและเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประชาชนในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย1คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงอยู่ภายในทำเนียบขาวปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านค่ะส่งผลทำให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 นาทีหลังควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุ ด้วยว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อมิถุนายนปี2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมไปถึง Secret Service ของสหรัฐร่วมกันกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI รวมไปถึงตำรวจท้องถิ่นค่ะก็ได้ร่วมกันในการสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะถือเป็นเหตุความมั่นคงร้ายแรงครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในรอบทำเนียบขาวและผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวต่อจากเหตุพยายามโจมตีที่งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวนำทำเนียบขาวก็รายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดผู้ต้องสงสัยใกล้กับอนุสาวรีย์วอชิงตันได้ค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเผยกรอบข้อตกลงสันติภาพหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านมีการเจรจาคืบหน้าไปอย่างมากแล้วค่ะทรัมป์ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวันเสาร์นะคะว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะได้บอกว่ากรอบข้อตกลงสันติภาพหรือว่าบันทึกความเข้าใจในกรอบกล่าวได้รับการเจรจาไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะรายละเอียดขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างการหารือและจะประกาศให้ทราบไม่ช้านี้ค่ะข้อตกลงนี้จะรวมถึงเงื่อนไขในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางนี้เกือบ3เดือนจนกระทั่งกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกและข่าวบอกว่ากรอบข้อตกลงจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะก็มีการประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการการแก้ปัญหาวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซและการเปิดกรอบเวลา30วันเพื่อเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคตทรัมป์บอกว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดคุยร่วมกับผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคนะคะรวมถึงซาอุสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนซึ่งบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ผลักดันให้สหรัฐยอมรับกรอบข้อตกลงเพื่อความสงบสุขในภูมิภาคนอกจากนี้เขายังได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและก็ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดีแม้จะมีรายงานจากสื่อว่าอิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนี้ก็ตามค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดารากันทองลิ่มดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: าะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยอากาศแบบครึ้มๆอะค่ะเหมือนมีเมฆมากพอสมควรที่กำแพงแสนเป็นยังไงคะอาจารย์อยู่กำแพงแสนหรือเปล่าคะ
1: ครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงนครปฐมนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่ครอบครัวเราเรียกว่าสังสรรค์ในครอบครัว
0: ค
1: ือปีนึงเนี่ยครอบครัวผมจะเที่ยว2ครั้ง
0: ฮะ
1: เที่ยวตรงนี้เรียกว่าเที่ยวกลางปีก็มีลูกเขยมีลูกชายมีลูกสะใภ้ก็เกิดช่วงนี้เราก็รวมตัวกันแต
0: ่
1: ขาดไป3สมาชิกไป3ท่านเพราะว่าอยู่ทางเหนือแล้วก็ตอนปลายปีวันเกิดผมวันเกิดลูกหลาน2คนก็จะเที่ยวกันอีกครั้งนึง
0: ค
1: ือถ้าจะมองว่าไปเที่ยวก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงครับเราแยกย้ายกันไปทำงานเราก็มีโอกาสมาพบกันและในขณะนี้อยู่ในช่วงเดินทางกลับแล้วก็เป้าหมายก็คือสมาชิกก็จะไปทานข้าวที่ห้างที่นครปฐมและผมก็จะออกวิทยุจนบ่าย2เทมหนึ่งก็แยกย้ายเข้ากรุงเทพอีกเทมหนึ่งก็กลับแพง

0: แสนแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเนี่ยนะขณะนี้บรรยากาศที่ท้องฟ้าราชบุรีเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมฆเยอะครับแดดจ้าเมฆมากไม่ว่าจะสภาพมองบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องถือว่าเวลานี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฤดูฝนเดี๋ยวนี้ผมอยากจะเรียกใหม่ว่าเป็นฤดูฝนปนฤดูร้อน
1: มันต่างกับสมัยอาจารย์เด็กๆยังไงคะอาจารย์คะ
0: คือสมัยผมเด็กๆเนี่ยอากาศมันจะไม่ร้อนขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: อุณหภูมิผมสมัยก่อนสูงสุดนะถ้า32องศานี่ถือว่าแย่แล้ว
1: โอ้อันนี้32องศานี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยนี้อาจารย์
0: เดี๋ยวนี้39 40ไปดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นฤดูสมัยก่อนเนี่ยแล้งก็แล้งจริงฝนไม่ตกเลยฤดูฝนก็ฝนตกสม่ำเสมอทุกวันนะตกเย็นเนี่ยต้องเก็บเก็บของเลยเพราะตกทุกวันแต่ก็ตกไม่กระหน่ำรุนแรงเหมือนปัจจุบันนะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มันตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่ใช้คำนี้นะตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่และตกเป็นบางจุดบางบริเวณ
1: ใช่ของผม
0: ด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่ขณะที่วันไหนฝนไม่ตกเนี่ยโอ้แดดจะร้อนมากๆอะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องปกป้องตัวเราเองนะครับทีนี้มีคำถามยอดฮิตแต่รายการถามผมบอกว่าจานไปได้น้ำจะท่วมไหม
1: ผมบอกว่าท่วมปีหรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมบอกว่าท่วมแน
1: ่ค่ะ
0: แต่ข่าวที่ออก
1: ม
0: า
1: ท่วมหนักหรือเปล่า
0: บอกว่าแรงคำว่าท่วมแน่ของผมหมายความว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมมันอยู่ที่ชุมชนนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าชุมชนคุณเนี่ยมีการจัดระบบระบายน้ำแล้วก็มีแก้มลิงรองรับน้ำอย่างเงี้ยให้ตกยังไงมันก็ไม่ท่ว
1: ม
0: แต่ว่าแม้ว่าปีนี้เราจะทำนายว่าฝนจะไม่มากเท่าปีที่แล้วแต่คาดการณ์ว่าปลายปีจะมีพายุ2ลูกนะแล้วก็คาดการณ์ว่าฝนจะหมดเร็วก็ตามนี้ตามความคาดหมายนะแต่จะไปเอาแน่เอานอนกับลมฟ้าอากาศปัจจุบันก
1: ็
0: เหมือนจิตใจมนุษย์ปัจจุบันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการพร้อมว่าแรงก็ไม่กลัวฝนมาก็ไม่กลัวเพรา
1: ะ
0: เรามีความพร้อมแต่คุณขวัญถ้าถามว่าอาจารย์อยู่มาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยทำไมเรื่องพวกนี้มันไม่หมดไปอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเก็บแรงไว้เขาเก็บท่วมไว
1: ้
0: เอาไว้ช่วยเหลืออ
1: ๋อขวัญก็เอ๊ะใครเก็บอ๋อรู้แล้วค่ะว่าใครเก็บ
0: ชาวบ้านก็ถามบอกทำไรลุงอย่างนี้ไม่ต้องทำอ้าวทำไงอ่ะรอรับเงินช่วยภัยแล้งกับเงินช่วยน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: งั้นก็องหาเก็บอะไรก็อะไรกินไปอยู่ได้จ้า แต่ว่าอันนี้ก็ในยุคก่อนเราพูดกันได้แบบสบายๆแต่ยุคนี้ไม่ได้นะพูดไปจะหาว่าเราไปกล่าวหาผู้อื่นนะผิดคำพูดผิดไปนิดไปหน่อยเนี่ยอาจจะถึงคุกตารางได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมโอบอ้อมอารีมาเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความแต่ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะคุยให้ฟังว่าฝนมาแล้วเนี่ยจากนี้เราต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างนะทีนี้ให้คุณขวัญรายงานก่อนว่าภาวะด้านการเกษตรเราเป็นไงบ้างตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้ที่ราชบุรีใช่ไหมคะที่เขามีปัญหาเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำตอนนี้ณราคาเนี่ยก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจารย์อันนี้ขวัญถามอาจารย์หน่อยว่าเอ๊ะสำหรับราคามะพร้าวน้ำหอมลูกหนึ่งเนี่ยหน้าสวนเนี่ยราคาอยู่ที่15-18บาทเนี่ยมันพอใช้ได้ยังคะสำหรับคนสวนชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์คือถ้าผมเป็นชาวสวนมะพร้าวนะ
1: ค่ะ
0: พอมะพร้าวผมออกมาเนี่ยผมจะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำไว้เลย
1: โอ้ค่ะ
0: ไม่เกิน15
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็อยากจะเชิญช

0: ชวนสมาคมชาวสวนเงาะทุเรียนรังสาดลองกองมังคุดว่าท่านต้องประกาศครับ
1: ประกาศ
0: โดยที
1: ่
0: กลุ่มสมาคมเหล่านี้แจ้งให้กับภาครัฐและก็หน่วยราชการทราบว่าราคาขั้นต่ำของผลไม้ชนิดนี้ปีนี้จะต่ำสุดแค่นี้สูงสุดเราไม่ว่ากันทีนี้ทำไมครับคุณขวัญคุณขวัญดูสิข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: สื่อก็จะลงว่าแนวโน้มขณะนี้ราคาเงาะตกต่ำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยข่าวแบบนี้ถ้าส่วนของผมนะผมเรียกว่าข่าวอับประมงคนเป็นข่าวปั่นปั่นยังไงฮะคือบางคนเนี่ยไปปั่นราคาพอผลผลิตจะออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยราคาตกราคาตกราคาตกราคาตกอ้าวน้องๆผู้สื่อข่าวไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปและความเป็นมา
1: ค่ะ
0: ใครเขาปั่นใครเขาซื้อก็หยิบข่าวมาพูดตามด้วยใจสุจริตนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พอพูดไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ฟังก็บอกเฮ้ยราคาจะตกราคาจะตกก็รีบแห่กันออกมาขาย
1: พอ
0: ได้ราคาขายราคาก็ตกจริงนะสิ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: ไอ้เนี่ย
1: คร
0: ับ มันมาจากกลยุทธ์ของพวกพ่อค้าข้าว
1: ค่ะ
0: ปล่อยข่าวราคาข้าวจะตกแล้วก็ปล่อยคนออกไปรับซื้อขายเบาไม่ซื้อไม่ขายตกกว่านี้นะ
1: จะตกไปกว่านี้อีกนะ
0: แล้วพอตกหนักคราวนี้หันไปด่ารัฐบาลโอ้ยตกขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยต้องช่วยเอาเงินมาช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอ้าวพอหลวงเอาเงินมาช่วยก็มาซื้อพวกมึงเองกันแหละที่มึงไปปั่นไว้อ่ะคือไปซื้อถูกแล้วมาขายแพงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะว่าให้ชาวสวนทุกคนเนี่ยถือน้ำมาคนละขันเดินลงมาหน้าสวนเทน้ำลงบนพื้นดินต่อไปนี้ชาวสวนผลไม้ประเทศไทยจะประกาศอิสรภาพโดยการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพ่อค้าอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าถ้าไม่ขาย
1: ไม่ออกมาเยอะ
0: ทำอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่เยอะกลุ่มสมาคมชาวสวนก็ซื้อไปทิ้งดิซื้อไปทำปุ๋ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุมผลผลิตไม่ให้เกินนี้แล้วถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะใครต้องการเงาะปีหน้าให้แจ้งผลการซื้อล่วงหน้า
1: จองไว้ก่อนเลยได้ไหมคะ
0: ใครไม่จองซื้อล่วงหน้าจะไม่มีผลผลิตให
1: ้
0: และเหมือนอย่างกับมะม่วงส่งออก
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูในปัจจุบันนะพ่อค้ามะม่วงส่งออกนะเขาต้องไปทำสัญญาไว้กับชาวสวนในล่วงหน้าปีนึงครับ
1: บางส่วนที่แบบ
0: พาราเราเคยทำมาคุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงก็ลงช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับ
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นมาผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ได้นะคะสำหรับที่ขวัญพูดถึงราชบุรีพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะคะอาจารย์คุณจรัญค่ะเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็บอกว่าเรื่องของการจัดตั้งล้งชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการจัดตั้งภายใต้ชื่อวิสาหกิจตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเป็นล้งชุมชนแบบที่แบบเหมือนกับว่ามีความเต็มรูปแบบนะคะเรื่องของการรวมตัวการรับซื้อการจำหน่ายแล้วก็ต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมด้วยโดยมีเกษตรกรแล้วก็มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยอาจารย์มารวมตัวกันเพื่อบริหารจัดการสร้างเป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับการซื้อขายอันนี้มันจะช่วยเกษตรกรได้มากทีเดียวอาจารย์ขาแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทิศทางของการกำหนดราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจรัญค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ดีมากเลยคุณขวัญถ
1: ้
0: าชาวสวนมะพร้าวนะมีล้งกลางเรียกว่าล้งกลางนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะล้งเซ็นเตอร์นะล้งอื่นๆถ้าต้องการจะซื้อ
1: ค่ะ
0: ควรจะมาจอยกับล้งนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้าทำได้อย่างนี้แจ๋วเลยแล้วต้องประกาศราคาเลยนะครับ
1: นี่คือมีประกาศราคาจริงอาจารย
0: ์ถ้าเหลือ
1: ค่ะ
0: นะมะพร้าวตกเกรดไปแปลรูปไปไหมถ้าเหลือเนี่ยถ้าเหลือจริงๆเหลือก็ไม่จำเป็นต้องขายหมดนะเหลือก็คืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องรักษาเสถียรภาพราคานะครับแล้วอย่างมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญเราต้องสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเจ้าสัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าลืมคำว่าครบวงจร
1: ค่ะ
0: มะพร้าวทั้งต้นนะคุณขวัญลองดูเลยมันจะ
1: ขายได้หมดเลยไหม
0: ไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งวันนี้เปลือกมะพร้าวเนี่ยพอเราปอกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยส่วนเปลือกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปโรงงานอะไรยังไงและผมฝันว่านะต่อไปนอกจากจะมีตลาดกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมประกาศราคากลางออกมาเนี่ยนะแล้วสมาชิกคนไหนนะนอกรีนอกรอยแหกคอกนะข
1: ับ
0: ออกขับออกแล้วต่อไปคุณยังไม่มีพลังแต่ว่าระบบเนี้ยสงสัยผมหมดชีวิตไปแล้วยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีคน
1: ขัดขวางจัดสรรปันส่วนหรือว่าอะไรอาจารย
0: ์มันไม่มีคนอยากให้เกิดไง
1: มันจะเสียรายได้ของกลุ่มก้อนของเขาว่างั้นเถิดใช่ไหมคะ
0: เกษตรในประเทศไทยเนี่ยทุกพืชต้องทำระบบเกษตรแบ่งปัน
1: ค่ะ
0: ประกาศราคากลางชาวสวนเท่านี้ราคาส่งออกเท่านี้นะแล้วเราก็ต้องถ้ารวมตัวกันในประเทศได้แล้วเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันในระดับนานาชาติด้วยเหมือนที่โอเปกเขาทำสำเร็จมาส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนถอนออกตัวออกบ้างเสถียรภาพราคาก็ยังดีแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการยางพารานะเดิมเนี่ยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียถ้าผมจำไม่ผิดสามประเทศเนี่ยก็รวมกันทำตลาดเรื่องยางพาราครับอันนั้นก็เป็นฝันเล็กๆขอเชิญต่อครับคุณฝันขอโทษที่แทรก
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะเขาบอกว่าตัวจัดตั้งตัวล้งตัวนี้นะคะเป็นล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แล้วเขาก็จะร่วมบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่มีความผันผวนเนี่ยให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรวบรวมตัวผลผลิตแล้วก็มาวางจำหน่ายมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้เนี่ยก็คือควบคุมยากขึ้นเพราะว่าตัวราคาปุ๋ยราคาสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการดูแลตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีความไม่เสถียรเรื่องราคาเพราะว่าจากวิกฤตในตะวันออกกลางด้วยนะคะอาจารย์คะซึ่งนอกจากนี้อาจารย์ที่หน้าสวนเนี่ยเขาบอกว่าสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยตอนนี้ปรับราคาขึ้นมานะคะตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอยู่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเราเนี่ยก็พอใจแล้วก็ผลผลิตในช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ขวัญอยากทราบอยากขอความรู้อาจารย์เหมือนกันค่ะว่าพอใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอะมะพร้าวมันจะออกน้อยลงหรอคะหรือว่าทำไมมันถึงน้อยลงในช่วงนี้อาจารย์คะ
0: คือมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ
1: ค่ะ
0: ในหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ย20วันมันจะออก1จันทร์เสมอ
1: ค่ะ
0: ทุก20วันนะฮะทีนี้ใน1จันทร์ที่ออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปดูจันทร์คือช่อดอกนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปดูช่อดอกเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกตัวเมียเนี่ยมันจะอยู่ตรงโคนจันทร์แล้วดอกตัวผู้เนี่ยจะอยู่ตรงปลายนะถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยมันจะต้องผสมข้ามนะครับเพราะว่ามันมีอารมณ์ไม่พร้อมกันนะว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้การที่มันจะติดผลดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพอติดจันทร์ออกมาแล้วเนี่ยปุ๋ยถึงไหมน้ำถึงไหมและมีไรสี่ขาระบาดไห
1: ม
0: ถ้าไรสี่ขาระบาดไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะทุยๆแล้วเปลือกเนี่ย มันจะไม่เขียวละมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลทีนี้ถ้าฝนลงเนี่ยรายสีขาเนี่ยจะน้อยลงน้ำจะถึงและผมเชื่อว่าปุ๋ยที่ชาวสวนมะพร้าวใส่ไว้เนี่ยน่าจะยังพอเพียงเพราะว่าผลผลิตไม่ควรจะลดลงเพียงแต่ว่ามันไอการที่ผลผลิตในตลาดบ้านเรามันน้อยลงหรือไม่น้อยลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศและถ้าลงนี้ทำสำเร็จนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ผมว่าลงเนี่ยอาจจะเป็นเซ็นเตอร์นะจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายสารเคมีที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาเนี่ยให้กับสมาชิกลงนี้อาจจะประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการรับบริการตรวจคุณภาพดินให้กับเกษตรกรและลงนี้ถ้ามีลูกหลานที่จบด้านการตลาดนะควรจะรวบรวมสมาชิกเหล่านี้มาแล้วไปทำตลาดล่วงหน้ากับต่างชาติถ
1: ้
0: าเฮ้ยปีหน้าคุณจะซื้อมะพร้าวน้ำหอมผมไหมซื้อตกลงราคากันเท่าไหร่และเราก็ผลิตส่งคือสินค้าเกษตรมันผีถึงปัจฉาไงผมต้องบอกว่ามีคนถามผมอาจารย์ถ้าทำการเกษตรแบบอาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอยากให้ผมเรียงลำดับ1 2 3 4 5ผมบอกลำดับที่1ถ้าคุณจะทำเกษตรอาชีพ1คุณต้องรู้ตลาดก่อนตลาดจะขายที่ไหนสเปคสินค้าเป็นยังไง2คุณต้องเข้าถึงธรรมชาติของดินน้ำอากาศและธรรมชาติของพืชนั้นซะก่อนและลำดับต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องสู้รบในการทำการเกษตรแต่คุณรบยังไงคุณก็ชนะยากคือวัชพืชลำดับต่อไปถึงจะเป็นเรื่องโรคและก็มะแรง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทีหลังว่ามีคนถามว่าอาจารย์เนี่ยผมจะสู้กับหญ้าได้ยังไง
1: ค่ะนะอันนี้มีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงเหมือนกันมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงกินยอดมะพร้าวอาจารย์บอกว่าหน้าหนักใจมากจะสู้กับด้วงยอดมะพร้าวยังไงดีอันนี้ก็จากเกษตรกรตัวจริงเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือเรื่องด้วงเนี่ยเราก็ตอบไปแล้วหลายครั้งนะ
1: ใช่หลายครั้งค่ะ
0: เราใช้เมตาไลเซียมทำกองล่อดักในสวนเราใช้ฟีโรโมนแต่ผมบอกว่าคุณวิชาญต้องเขียนไปที่ท่านรัฐมนตรีกวงเม้งอ่ะ
1: นะรัฐมนตรีเกษตรค่ะ
0: นะท่านต้องเขียนไปนู่นแล้วก็ไปบอกว่าท่านจะต้องทำเรื่องการปราบศัตรูมะพร้าวให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วในรายการว่ามันจะต้องพร้อมใจกันปราบทั้งประเทศงั้นสวนผมปราบสวนคุณปล่อยมะพร้าวโตเนี่ยผมขับรถไปเพชรบุรีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเห็นมีต้นปาล์มหลายต้นนะยืนต้นตายยอดด้วนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเจ้าหน้าที่เห็นต้องรีบมาโค่นแล้วก็เอาไปโยนน้ำให้ด้วงตายในน้ำจมน้ำตาย
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้อย่างทางใต้เนี่ยบ้านคุณขวัญเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ด้วงเป็นอาหารใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีเหมือนกับไปคั่วเกลือหรือด้วงสาคูอะไรทำนองนี้อาจารย์แต่ว่าบอกตามตรงเลยอาจารย์ไม่เคยรับประทานเลยอาจารย์คือรู้สึกแบบ
0: ผม
1: นั้นไม่ใช
0: ่ความรู้สึกแต่อันนั้นเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ว่าถ้าไปเจอตัวแก่ก็จับมาเลี้ยงแล้วก็ขังมันไว้ให้มันอยู่ในกรอบมันเหมือนที่ผมพยายามพูดถึงปักตบชวา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากใช้ต้องเอามาเลี้ยงเอามาปลูกแต่แหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่มีแต่ว่าไม่มีเมื่อวานลูกเขยขับผ่านแถวเพชรบุรีผ่านคลองอะไรโอ้เศร้าป
1: ัก
0: ตบชวาเต็มคลองไม่หมด
1: ค่ะ
0: โอ้งานเยอะนะกระทรวงเกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขนาดชื่อรัฐมนตรีเป็นชื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ที่ของตัวมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็แบบบอกว่ากรมการค้าภายในนะคะคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยเพื่อเชื่อมโยงนะเพื่อเชื่อมโยงอาจารย์กับตลาดภายในประเทศรวมถึงตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยอาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าไปแนะนำการเสนอขายแบบออนไลน์หรือว่าการประสานงานอื่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ยังไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์ให้ข้อแนะนำมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการขายแบบตลาดล่วงหน้าอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นกลไกการตลาดที่เหมือนดีมากเลยเพราะว่าแนะนำคืออย่างน้อยเกษตรกรก็จะได้รู้ว่าผลผลิตที่ออกมาในปีหน้ามีที่ขายแล้วแน่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่คือหนึ่งสินค้าเกษตรนะถ้าระดับส่งออกเนี่ยต้องทำตลาดล่วงหน้า
1: ค่ะ
0: และผมว่าระบบการตลาดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นตลาดครบวงจร
1: ค่ะ
0: แต่สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างพ่อค้ากับชาวสวนรายย่อย
1: อ
0: ันนี้ก็ควรจะคงไว้นะควรจะคงไว้ถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วเขาก็ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยทีนี้เรื่องนี้นะผมจะเล่าให้คุณขวัญและแฟนรายการฟัง
1: อาจารย์เก็บไว้เล่าช่วงเบรกที่สองได้ไหมคะ
0: ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าก่อนมาเรียนเกษตรเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องนี้ยังไงครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเรื่องเล่าจากอาจารย์ในเบรกที่สองกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆแล้วยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองให้แข็งแรงนะคะอย่ารอจนคุณหมอสั่งห้ามว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมาหาตัวช่วยค่ะเพราะวันนี้เราสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยทีเดียวนะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนคือปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือเลยนะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นKW811โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ย่านลาดกระบังจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว4ครั้งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยลาดกระบัง3แยก4ใกล้ชุมชนวัดสังฆราชาเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าเป็นทางตัดรถไฟภายในชุมชนซึ่งมีรางรถไฟรวม3รางแบ่งเป็นรางบน2รางและรางล่างอีก1รางโดยรางล่างเป็นรางสำหรับขบวนรถไฟสินค้าชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มาแล้ว4ครั้งโดยบริเวณทางตัดมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อรถไฟกำลังวิ่งผ่านยืนยันว่าสัญญาณไฟเตือนยังทำงานตามปกติขณะที่ดร.จอห์นอดีตสก.ลาดกระบังเปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุมีรางรถไฟทั้งหมด3รางโดยรางล่างเป็นรางรถไฟสินค้าที่ไม่ค่อยมีขบวนวิ่งผ่านบ่อยนักจากการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งถนนมอเตอร์เวย์ก่อนมาหยุดบริเวณรางล่างและอาจเข้าใจว่ารถไฟจะวิ่งผ่านเฉพาะรางบนประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อรถจักรยานยนต์เคลื่อนขึ้นมาระยะ 30-40 เมตรอาจเห็นรถไฟกระทันหันจนเกิดอาการตกใจชะงักเร่งเครื่องรถไม่ทันก่อนถูกรถไฟพุ่งชนทางนี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหญิงของกทม.เขตลาดกระบังถูกรถไฟชนเสียชีวิตเช่นกันซึ่งสาเหตุคล้ายกันคือเข้าใจว่ารางล่างไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านเป็นประจำอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจุดดังกล่าวมีสัญญาณไฟเตือนทั้งสองฝั่งของทางตัดแต่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปด้านป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลานสาวอายุเพียง21ปีเพิ่งเรียนจบระดับปวส.ได้ 2-3 เดือนเท่านั้นโดยคืนเกิดเหตุหลานสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานซึ่งปกติจะไม่ค่อยใช้เส้นทางลัดตรงนี้บ่อยเมื่อคืนหลานสาวได้คุยกับแม่ว่าจะรีบกลับบ้านไปกินสุกี้ด้วยกันจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลากระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพปกติไม่มีการดัดแปลงแต่งซิ่งหรือโหลดต่ำแต่อย่างใดและเป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกได้มา 4-5 ปีเท่านั้นส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.ลาดกระบังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับรถไฟเบื้องต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คนขับรถไฟให้การว่าขณะขับมาเส้นทางปกติก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์พุ่งออกมาตรงจุดตัดระยะกระชั้นจึงทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทันและจากการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายซึ่งหลังจากนี้คนขับรถไฟพร้อมทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งตัวแทนเข้ามาลงบันทึกประจำวันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอำนาจของการรถไฟเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟสุภมาศเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถนนสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมพิธีและงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลสำหรับการจัดงานปีนี้ นี้ช่วงเช้าสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามช่วงสายพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: จะลุยน้ำลุยโคลนก็ไม่หวั่นด้วยโพไซดอนวอเตอร์สูทชุดสูทกันน้ำเต็มตัวพร้อมรองเท้าบูทติดชุดในตัวสวมง่ายคล่องตัวหนา3ชั้นน้ำไม่รั่วซึมลดความเสี่ยงโรคผิวหนังจากน้ำสกปรกสั่งซื้อชุดสูทกันน้ำวันนี้แถมฟรีผ้าและกาวซ่อมชุดถุงมือยาง1คู่และไฟฉาย2 way อีก1อันในราคาเพียง999บาทจะส่งฟรีถึงบ้านโทรเลย02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: 7:30 น.นะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MPort News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPort News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ว่วนค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญย้อนหลังไปเมื่อปี2513นะ
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นผมก็สอบเข้าเป็นนิสิตเกษตรก็มีคนแถวบ้านผมคนหนึ่งก็เป็นญาติกันรู้สึกจะเป็นถักเป็นหน้าเขยอะเขาก็มีอาชีพแบบมีรถพลิกอัพคันหนึ่งแล้วก็ออกไปรับซื้อผลผลิตมาขายเนี่ยเขาก็พูดให้ผมปวดหัวใจนะเขาก็เรียกชื่อผมสมัยก่อนก็เขาจะเรียกว่าตีบอกเฮ้ยตีมึงไปเรียนเกษตรเหรอบอกต่อให้มึงไปเรียนปลูกเก่งแค่ไหนสู้กูไม่ได้หรอกเขาก็พูดอย่างนี้พูดกันแบบคุณสุพรรณนะบอกสู้ไม่ได้ยังไงเขาบอกเขามีพิกอัพคันเดียวเนี่ยเขาไปถึงเขาก็ไปเอาของมาก่อนเสร็จแล้วก็ขายขายได้เท่าไหร่ก็ถึงจะเอาไปจ่ายถึงจะเอาเงินไปจ่ายแล้วมันเรื่องอะไรจะซื้อแพงมาขายถูกไม่มีแล้วโอ้ก็ไปขอซื้อของถูกๆแล้วมาขายแพงๆไม่เห็นต้องปลูกเลยก็ว่าคล้ายๆเหมือนจะบอกผมว่าไม่เห็นต้องปลูกเลยแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์ผมก็บอกลูกศิษย์บอกเฮ้ยถ้าไปทำสวนนะจะมีความสุขแต่อาจจะไม่รวยมากนะแต่ถ้าจะรวยต้องเป็นนักธุรกิจเกษตรอย่างนั้นแหละรวยแน่นะฮะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยไม่มีซื้อแพงขายถูกไม่มีมีแต่ซื้อแล้วก็ขายแพงกว่าที่ได้เสมอแต่การตลาดในปัจจุบันเรียกตามตลาดตามยถากรรมเนี่ยนะก็คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณขวัญมีรถพลิกอัพคันหนึ่งเขาก็ไปตกลงกับชาวสวนส่งว่างไปจากสามพรานเข้าไปมาทะลุคลองจินดาอย่างเงี้ยเขาก็ดีลกับชาวสวนไว้สิบเจ้าพอเขาขับรถไปเนี่ยเขาก็บีบแต่แป้นแป้นลูกค้าก็รู้แล้วชาวสวนก็รู้แล้วว่ามาแล้วเขาก็รวบรวมผลผลิตแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านแล้วพอเขาวิ่งไปสุดทางเนี่ยเขาก็วิ่งรถกลับมาแล้วก็รับผลผลิตขึ้นพร้อมกับจ่ายเงินของเมื่อวานหรือจ่ายเงินของอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่ใช่ว่ารับของไปพวกเขาจ่ายเงินสดเลยนะไม่ใช่นะแต่นี่ก็แล้วแต่คนว่าเขาตกลงกันยังไงผมเคยไปถามชาวสวนบอกเอาแล้วถ้าเขาวันไหนมาแล้วเขาไปเลย

0: เนี่ยเขาก็ไม่ตัดมือตัดเท้าตัวเองหรอกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าสู่กันฟังเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดมันเป็นศีลธรรมชีวิตที่ผมเนี่ยยกย่องเชิดชูเตี่ยผมมากเตี่ยผมไปแจกขายผักซื้อมาแล้วก็ผักก็เน่าก็เถียก็ทิ้งตอนผมเด็กๆนะผมบอกเตี่ยเราก็ซื้อได้น้อยที่ซื้อเฉพาะขายโอ้โหเตี่ยด่าสองวันสามวันไม่เลิกอ่ะบอกเฮ้ย
1: คิดอ
0: ย่างน
1: ี้
0: ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเตี่ยด่าเป็นภาษาจีนบอกเช่านั่งอ่ะเช่าแปลว่าเหม็นไอ้คนเหม็นไอ้คนไม่ดีอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าลื้อไม่มีที่ปลูกผักเวลาเรากำไรเราก็ต้องได้กำไรแต่เวลาเราต้องขาดทุนเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อให้คนปลูกผักเขาอยู่ได้ต
1: ้
0: องเอาแต่กำไรแล้วไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยเขาเจ๊งแล้วเขาจะปลูกผักมาให้มึงขายเหรอโอ้โหเนี่ยเตี่ยผมเป็นพ่อค้าคนกลางสุดยอดเลยเขาเรียกเช็คอ้วนโพพยาสุพรรณบุรีขายผักนะผมเป็นลูกเจ๊ขายผักครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
0: นี่คุณขวัญเมื่อวานนี้นะผมไปเที่ยวงวดนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกผมเนี่ยเขาพาไปเขาซื้อข้าวของกันไปผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำโอ้โห
1: หมายถึงว่าอาจารย์ไปเที่ยวที่นั่นหรือว่าไปซื้อของจากที่นั่นมานะคะ
0: ซื้อของไปบริจาค
1: อ๋อค่ะ
0: เด็กพิการตาบอดแต่ไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะ
1: แบบซ้ำซ้อนมีพิการอย่างอื่น
0: บางคนยังเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยครูเขาก็จัดพิธีต้อนรับให้เด็กไปร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยนะทั้งเป็นวงดนตรีร้องเพลงสองเพลงแรกเป็นเพลงที่สะท้อนชีวิตเด็กๆเขาสามเพลงที่สามก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไปโอ้โหผมนั่งฟังไปร้องไปลูกเคยส่งกระดาษที่ชู่มาให้ข้างหลังโอ้แล้วก็ได้นั่งคุยกับเด็กคนหนึ่งนะเขาเป่าโหวตให้ผมฟังแล้วเขาก็มีความฝันอะไรเยอะๆที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อจะบอกว่าพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านลองไปศึกษาดูซิว่าสถานที่นั้นน่ะถ้าไม่ใช่วัดวาอารามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราไปเที่ยวแล้วเราไปทำบุญทำทานด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากนะเมื่อวานผมก็นั่งคุยกับเด็กอยู่เป็นชั่วโมงและเด็กคนนี้ก็เคยออกรายการทีวีด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวคุณขวัญแต่ผมทราบตอนออกมาว่าเขาอายุ22ปีแล้วครับตัวสูงสักประมาณเมตรหนึ่ง
1: ทำไมเขาตัวแบบเหมือนกับว่าการเจริญเติบโตผิดปกติอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเขาตาบอดแล้วความฝันของเขาน
1: ะ
0: เขาจะพูดบอกว่าเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้เจอแม่แล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขามาคุยกันทีหลังบอกไม่ใช่หรอกเด็กเขาจินตนาการไปเองแล้วคนจะมีสิทธิ์เด็กแบบนี้จะมาอยู่มีสิทธิ์มาอยู่เนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน25ปีแล้วครูก็น่ารักมากเมื่อวานชื่อครูปุ้ยนะฮะแล้วทำบุญปั๊บเนี่ยได้บุญทันตาเห็นเลยคุณขวัญ
1: ต้อง
0: จะออกมาจากที่นั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: รถสตาร์ทไม่ติดได้ชาร์จเสีย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมไปเสียที่อื่นนะผมยุ่งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมเสียที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดูช่วยตามช่างแล้วก็ช่วยซ่อมให้เห็นไห
1: ม
0: ทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รถคันที่นั่งอยู่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วอ่ะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ฝันว่าจะมีพ่อค้าคนกลางที่เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรแล้วก็ยอมบางครั้งเจ็บก็ต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาคนผลิตไว้ให้คิดเหมือนเตี่ยผมอะนายบุญเตี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่เอาของไปมอบครูขึ้นไปกล่าวนะพอเขาอ่านนามสกุลเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยจะไม่กล้าอ่านนะเพราะคำว่าบ้วนเนี่ย

0: ภาษาไทยแปลว่าอาการถ่มลง
1: ค
0: นก็จะไม่คุ้นเคยแต่ความจริงบุ้งคำนี้มาจากคำว่าบ่วงบ่วงเป็นภาษาจีนแปลว่าหมื่นฮะ
1: ค่ะ
0: บ่วงแปลว่าหมื่นนะ10,000 20,000นะเจ็กบ่วงนอบ่วงซาบ่วงอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะเออก็มีอีกความหมายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อสกุลภาษาของอาจารย์นะคะบ่วงบ่วงอ๋ออาจารย์คะ
0: ผมเคยเล่าให้คุณสอนฟังไม่ว่าเตผมสอนว่าไง
1: เรื่องอะไรคะ
0: ผมเรียนหนังสือน้อยแต่สอนลูกบอกว่าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: ให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองถ้าคิดว่าดีแล้วจงทำทำทันทีและทำให้ดีที่สุดเพราะเตบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เมืองจีนหน้าฝนก็มีแต่น้ำท่วมอดอยากยากแค้นต้องจับปลาไหลในโรงศพกินกันนะ
1: อันนั้นยากแค้นจริงๆอาจารย์
0: ใช่เคยชวนเตี่ยบอกจะเที่ยวกลับไปเมืองจีนเตี่ยบอกไปทำไมสมัยจีนสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเตี่ยฟื้นมาเตี่ยจะบอกเฮ้ย
1: ไปเมืองจีนกันเถอะ
0: เตี่ยมันก็ได้นะโผล่เฉียกังโซโหเตี่ยปัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แซ่ลี่อ้าวครับคุณขวัญเชิญครับมีข่าวอะไรเพิ่มไหม
1: อ๋อขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องผัมค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆหรือว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยผัมซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยเนี่ยเขานิยมกันไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือขวัญว่าผัมเนี่ยตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีผัมในห้างแล้วด้วยนะคะอาจารย
0: ์ผัมอะไรนะฮะ
1: ผัมที่เขามามาขายในห้างเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าผ
0: ั
1: มเน
0: ี่
1: ยไม่ได้ถูกขึ้นห้างอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าคือพอมาในยุคสมัยหลังเนี่ยมีการพิสูจน์เรื่องของคุณค่าทางอาหารว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยอย่างเงี้ยตอนนี้ผัมก็ได้รับการเชิดชูเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากๆเลยอาจารย์คะก
0: ็จริงเชิญ
1: ค่
0: ะเชิญ
1: ค่ะตัวซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เนี่ยคือคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคผัมซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่ของเทรนด์สุขภาพแล้วก็เป็นเทรนด์แห่งความยั่งยืนด้วยค่ะอาจารย์คะในผัมเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งคือถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นก็มีใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีรูปแบบของการบริโภคก็ง่ายๆด้วยหลายคนก็อาจจะแบบนำผัมมาปรุงกับเป็นแกงเป็นบางคนทอดไข่เจียวก็ได้นะอาจารย์เคยรับประทานผัมไหมคะ
0: ยังไม่เคยครับแต่อย่างนี้ที่ผมยังไม่เคยเพราะว่าผมยังไม่กล้ารับประทานผัมที่ขายตามตลาดนัดพื้นบ้านนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคุณขวัญครับผัมเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านมาแต่นานแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเองเนี่ยเริ่มรู้จักผัมเมื่อเป็นอาจารย์แล้วนะราวปี2520กว่าหรือ30นี่แหละ
1: ค่ะ
0: สาเหตุก็คือว่าน้องรุ่นน้องผมที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชสวนเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ชวนผมไปดูที่เนี่ยผมกำลังเลี้ยงผัมอยู่เขาก็ใส่อยู่ในรองซีเมนต์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีผัมเลี้ยงอยู่เนี่ยผมก็บอกผัมเป็นยังไงทีนี้ถามว่าทำไมอดีตเนี่ยผัมถึงไม่เกิดที่ผัมไม่เกิดเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาไปวิเคราะห์
1: คุณค่า
0: ทางอาหารและไม่เคยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ต้องชื่นชมกรมวิชาการเกษตรนะที่ได้รวบรวมผู้วิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีการวิจัยผัมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าในอดีตคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผัมมันเยอะแยะมากมายเขาก็ตักมากินแล้วก็ปรุงอาหารแบบพื้นบ้านเขาก็กล้ากินไงแต่เราไปเห็นผัมเนี่ยมันอยู่ในลำคลองอยู่ในน้ำดำๆเราก็ไม่กล้ากิน
1: อ
0: ๋
1: อ

0: แต่ผัมที่เรากินและผัมในห้างปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียกว่าผัม GAP
1: ใช่ไม่ใช่ชื่อผัมนะมาตรฐานค่ะ
0: Good Agricultural Practice มันเป็นผัมที่เลี้ยงในน้ำสะอาดขั้นตอนการผลิตสะอาดเดี๋ยวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกษตรคนเมืองก็ได้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็มีที่เยอะเนี่ยเขาก็ผลิตบล็อกมาก่อเป็นอ่างมันอ่างเลี้ยงปลานั่นแหละเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ปล่อยผัมลงไปก็มีเด็กสาวๆอยู่ราชบุรีเนี่ยแต่ก่อนก็ทำงานเอกชนและต่อมาก็ลาออกแล้วก็ไปทำงานไปทำสวนกับแม่แล้วก็ไปเลี้ยงผัมตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเลี้ยงทำไมผัมเยอะแยะไปแต่มันไม่ใช่ผัมมีมาตรฐานไงเดี๋ยวนี้เขาสบายเลยรายได้งดงามและแม้กระทั่งคนมีตึกมีคอนโดนะไม่มีคนเช่าอย่าห่วง
1: ค่ะ
0: ไปเลี้ยงผัมไปเลี้ยง
1: เลี้ยงในตึกได้เรื่อยเหรออาจารย
0: ์อดโถเลี้ยงผัมเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่บนคอนโดเนี่ยสบาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งชั้นต้องเป็นชนิดนั้นนะฮะเนี่ยคุณขวัญสมัยผมเป็นนิสิตเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมขับรถผ่านไปกับรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์เชิงสะพานพระราม7ก็คือชี้ให้ผมดูบอกบ้วนเนี่ยตึกแถวชุดเนี้ยข้างในไม่มีคนอยู่อ่ะบอกแล้วใครอยู่อ่ะพี่ตาสวยงาม
1: อ๋อ
0: ตึกแถวนี้ในกรุงเทพฯบางตึกก็เป็นตาสวยงามทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนี้ผมต้องชื่นชมไปยังนักวิชาการที่ออกมาเผยแพร่เหมือนสมัยหนึ่งด็อกเตอร์ประโมทอันนี้เป็นด็อกเตอร์จบจากญี่ปุ่นน
1: ะ
0: เขียนเอกสารให้ผมเรื่องมะรุมว่ามะรุมเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารมันมีแคลเซียมมากกว่านมแล้วเราก็เคยออกอากาศทาง 100.5 นี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมะรุมซึ่งเป็นพืชที่คนไม่กล้าปลูกเนี่ยคนก็มาปลูกเยอะแยะสมัยก่อนมะรุมคุณฝันมักจะกินสัตว์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยเขาเอายอดอ่อนเนี่ยมาใส่แคปซูลกันเลย
1: โอ
0: ้นะแล้วมะรุมเนี่ยนะผมเคยทดลองนะการปลูกไปตัดกิ่งมานะกิ่งเท่ากับแขนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดมาเนี่ยสูงสูงกิ่งยาวเมตรสองเมตรอ่ะผมขุดหลุมแล้วปักชึกลงไปเลยอ่ะขึ้น
1: มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์ง่ายขนาดนั้นเลย
1: อาจารย์เป็นคนมือเย็นหรือเปล่าที่เขาบอกมือเย็นมือร้อนเกี่ยวไหมจ
0: ๊ะโทรทัศน์เสียตังค์อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมาอยู่หน้าอาจารย์ดาวเทียมผมต้องคอยไปตัดอยู่เรื่อยเพราะมันโตเร็วแต
1: ่
0: คนไม่กล้าปลูกเพราะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ปลูกเขาหรอกไม่รุมบอกทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวคนก็มาลุมมาทำร้ายผมบอกเฮ้ยเข้าใจผิดแล้วทำไมไม่คิดว่าปลูกมาลุมแล้วคนก็จะมาลุมมาตุ้มมาขอซื้อมาลุมเอาไปแปรรูปเล่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนตะขบชาวบ้านก็บอกเนี่ยคุณป้าอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ปลูกทำไมตะขบเนี่ยมันก็ขบมันก็หนักเอาหรอก
1: ค่ะ
0: ที่เขาไม่ปลูกตะขบในบ้านเพราะว่ารากมันไปไหนต้นมันก็เกิดมันก็เป็นดงตะขบแต่ที่ผมชอบปลูกตะขบเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูนก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมาตัดต้น
0: แล้วผมชอบตะขบมันโตเร็วแล้วผมก็จะตัดกิ่งตะขบน่ะเอามาทำปุ๋ยแล้วผมเคยทดลองเอาใบไม้เอาใบตะขบเนี่ยมาใส่ถุงเพื่อให้มันย่อยสลายย่อยสลายเร็วครับ
1: เออจะมันจะบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยเหมือนใบแบบหูกวางใบอะไรอย่างใบไม้ปกติอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้เลยดีกว่าด้วยนะใบตะขบเนี่ยแต่ว่าถ้าคนปลูกในบ้านต้องคอยคุมไว
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าไม่คุมแล้วมันจะลามไปทั่วเหมือนเป็ดอ่ะ
1: เ
0: ป็ดตะขบสาเกอันนี้มันจะขยายพันธุ์ดังรากพอรากมันยาวไปถึงไหนมันจะเกิดต้นใหม
1: ่
0: เวลาเขาจะขยายพันธุ์เขาต้องไปขุดเขาเรียกว่าการชำรากไปขุดรากตอนนั้นออกมาแล้วก็มาชำใส่ถุงใส่ไว้เคล็ดลับก็คือว่าพอขุดมาปั๊บ

0: ใส่กระถางปั๊บต้องรดน้ำเลยนะถ้าคุณรดน้ำช้ามันตายนะครับเพราะฉะนั้นผำซูเปอร์ฟู้ดถ้าในห้างเนี่ยการันตีกินได้เพราะว่าเขาของกว่าจะขึ้นห้างได้นะคุณขวัญผมเคยไปคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักนะเขาบอกอาจารย์ผมปลูกผักอยู่5ปีแล้วเนี่ย
1: กว่าจะขึ้นห้างได้เหรอคะ
0: จะมาซื้อ
1: ค่ะ
0: จนเขาแน่ใจแล้วว่าผมเนี่ยคุมสมาชิกว่าผักที่ได้จะเป็นผักปลอดภัยแน่นอนใช้สารเคมีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช้เลยน
1: ะ
0: เขาก็เรียกว่าผักปลอดสารพิษแต่ถ้าปุ๋ยเคมีก็ไม่ใส่ปล่อยตามธรรมชาติเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นก็เรียกผักอินทรีย์หรือผักตามยถากรรมนะกับต้องพักสักครู่ใช่ไหมคุณถวาย
1: ใช่ใช่ค่ะต้องพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์ก็มีหลายคำถามอยู่เหมือนกันที่คุณผู้ฟังถามเข้ามาแล้วก็เหลือคำถามจากสัปดาห์ก่อนอีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ฝันชวนอาจารย์ตอบคำถามนิดนึงพอดีเมื่อกี้อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปี
0: ตอบคำถามขอนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีแฟนรายการที่เขาห่วงสุขภาพผมนะ
1: เขาซื้อผำมาให้ค่ะ
0: เขาก็จะส่งซุปสาหร่ายของญี่ปุ่นนะเป็นสาหร่ายแล้วก็มีเป็นครีมเหมือนที่พอใส่น้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำซุปอ่ะ
1: อ๋อเป็นละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่สมมติเราซื้อบะหมี่สำเร็จรูปแต่เราไม่เอาเครื่องปรุงเขาหรอกเราเส้นบะหมี่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำซุปนี้ใส
1: ่
0: หนึ่งซุปก็อร่อยสองสาหร่ายนั้นก็มีประโยชน์ผมก็นึกถึงผำไง
1: ถ้าเราทำแบบนั้นได้ก็ดี
0: เดี๋ยวผมจะไปลองกินผำแล้วสัปดาห์หน้าผมจะมารายงานคุณ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากให้จะเห็นอยากเห็นอย่างนี้ผำซอง
1: ชงกับน้ำร้อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: คุณขวัญ นึกออกไหมว่าสมมติว่าคุณขวัญกินข้าวสวยอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไข่เจียวเงี้ยนะ
1: เป็นผงผำแล้วก็โรยข้างบน
0: ใช่โรยเลยหรือว่าถ้าเป็นผงผำเรียกว่าผงผำน้ำซุปแล้วก็ปรุงน้ำซุปเข้าไปอีกซองหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: ผำสักซองหนึ่งนะเอาเส้นบะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูปมาใส่แล้วก็เอาน้ำซุปนะเอาเครื่องน้ำซุปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาผงผำเนี่ยลงไปด้วยผำก็จะไปพองใช่ไหมมันก็จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนถามว่าคุณขวัญสังเกตไหมว่าตอนนี้อาหารที่โปรตีนสูงแคลเซียมสูงเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะสังคมไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: งั้นกล้ามเนื้อหย่อนยานขาดโปรตีนแล้วก็กระดูกก็เริ่มไม่แข็งแรงจะเคี้ยวนะจะไปกินปูกระต่อยหรือจะไปเคี้ยวอะไรที่มันมีเปลือก
1: ตัวเล็กตัวน้อยก็จะกินยากนิดนึง
0: ก็กินยากงั้นเราก็หันไปกินมะรุม

0: เนี้ยเนี่ยอย่างโรคแปลกๆเราก็ไม่เคยรู้จักหมอก็เช็คปัสสาวะแล้วแต่บอกลูกสาวดูบอกพ่อโปรตีนรั่วนะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจโปรตีนรั่วเป็นยังไงทีนี้ลูกสาวผมโชคดีเขามีเพื่อนเรียนสัตวแพทย
1: ์จ
0: บเรียนสัตวแพทย์6ปีแล้วเพื่อนเขาเนี่ยไปต่อแพทย์อีก5ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้เพื่อนคนนี้ก็เลยเขียนชื่อยากต้องเขียนว่าแพทย์หญิงนสพยสพยสัตวแพทย์หญิงแล้วถึงตามด้วยชื
1: ่อ
0: แพทย์หญิงสัตวแพทย์หญิงถ้าเป็นด็อกเตอร์ด้วยก็ด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าเป็นทางตำแหน่งวิชาการด้วยระยะยาวเหยียดเลย
1: นะ
0: ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะชื่อโดงชื่อนงชื่อตุ้ยชื่ออะไรเรียกง่ายดีชื่อขวัญอย่างเงี้ยขวัญใจประชาชน
1: ค่ะ
0: เชิญครับคำถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณไมค์คิสอาร์แคท59ถามมาว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเราชอบต้นปีบที่บ้านก็มีต้นปีบอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยตายไปคือแล้วก็ตัวต้นปีบเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใบมันร่วงเยอะดอกมันร่วงเยอะใช่ไหมคะก็เลยให้โค่นต้นไปก็ให้เขาตัดไม้ต้นไปอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ขายไปได้ราคาจำนวนนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตัดต้นไปแล้วก็จริงแต่ต้นอ่อนมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ต้องทำยังไงอาจารย์อันนี้ปลูกต้นปีบไว้ที่บ้านนะคะ
0: ไอเนี้ยมันเหมือนเซลล์มะเร็ง
1: ค่ะ
0: แล้วขอบก็เหมือนกันถ้าตัดต้นแม่ออกปั๊บนะลูกจะขึ้นเต็มเลยฮะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ง่ายๆครับยอมใช้สารเคมีฮะเอาสารไกลโฟเสต
1: ค่ะ
0: ฉีดเลยครับฉีดในวันแดดจัดไม่ต้องโชกเอาแค่เป็นฝอยละอองแล้วมันจะซึมจากใบแล้วมันจะไปทำลายรากพอรากเสียนะนะมันก็จะไม่ขึ้นแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาปีบเข้าบ้านประคบแต่สาเกก็แหมมันเชื่อมน้ำตาลมันอร่อยดีนะ แต่ละคนที่เขาสมัยเด็กๆ เขาเรียกโรคจาโบห่วงจาโบเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเป็นโรคผู้หญิงก็ครูสุรพลเอามาแต่งเกิดเป็นชาวพุทธเอาไปทำบุญเนี่ยนะมีท่อนบทสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเนี่ยนะครับก็ตัดอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าขุดไม่ไหวครับรากเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดแล้วผมถือโอกาสแทรกตรงนี้เลยนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คนที่ยังปราบหญ้าเนี่ยมีคนถามบอกจะเอายังไงสู้หญ้าอยู่นะหนึ่งเอาผ้าใบที่น้ำไม่ซึมมาคลุมหญ้าขึ้นไม่ได้สองผ้าใบที่น้ำซึมได้ถ้าเผื่อปลูกพืชอื่นด้วยหญ้าไม่ขึ้นนะแต่ต้องมีหมุดเป็นเหล็กตัวยูหรือจะเป็นลักษณะตะปูเป็นพลาสติกตอกยึดตัวผ้าใบไว้ไม่งั้นลมมันพัดปลิวสามเศษวัสดุพืชเช่นชาวสวนผักก็จะใช้ฟางเห็นไหมคลุมนั้นนะไม่ให้วัชพืชขึ้นแต่จะแหวกไอ้ตรงที่พืชที่ปลูกปล่อยไว้ให้มันขึ้นได้ใช่ไหมและถาวรที่สุดนะคือใช้สารเคมีถ้าจะเอาเร็วสำรวจแล้วพบว่าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอย่างนี้เอายาเผาสมัยก่อนก็พาราควอดเดี๋ยวนี้ก็ใช้กลูโฟซิเนตนะ
1: ค
0: ือหมายว่าฉีดไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงใบมันจะแห้งตายแต่ถ้าดูแล้วมีรากเง่าหัวไหลใต้ดินหญ้าคานะหรือจะเป็นแห้วหมูอย่างเงี้ยต้อยติ่งเนี่ยอาจจะต้องฉีด2ครั้งถ้าเท้าตดหมูตดหมาอาจจะต้อง5ครั้ง
1: นะ
0: คือรากมันยาวมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ต้องฉีดแล้ว7วันใบจะเริ่มเหลืองวัน2วันแรกจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ค่ะ
0: 3 4วันเริ่มสลด5วันใบเริ่มเหลือง7วันเริ่มฟุบหลังจากนั้นเนี่ยตาย

0: มันต้องไปทำให้รากเสียก่อนไงคุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันถึงจะทำให้ใบเนี่ยฟุบแต่ในขณะที่ไอ้พวกยาเผาเนี่ยถ้าเราฉีดใบมันแห้งตายแต่ถ้ารากมันยังดีอยู่มันก็จะขึ้นมาใหม่ได้คุณขวัญรู้จักต้นติ่งไทยไหมต้นติ่งไทยใบกว้างดอกสีม่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าไปขุดรากมาดูนะจะเห็นว่ารากเนี่ยมันเป็นพวงเหมือนอย่างกับกระชายเลย
1: โอ้โห
0: หรืออย่างถั่วพูเนี่ยอีกพืชหนึ่งที่ควรจะปลูกในบ้านนะคุณค่าอาหารสูงมากนะคือถั่วพูถั่วพูเนี่ยปลูกแล้วนะอยู่ได้สองสามปีครับต้นนั่นปุ๊บเดี๋ยวขึ้นใหม่เพราะมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ก็คุณค่าอาหารสูงกันนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือโอกาสตอบเรื่องการปราบยา
1: วัชพืชด้วย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยคร
1: ับได้เลยค่ะ อาจารย์ชวลิตถามมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงดูแลต้นมะขามป้อมอายุ10ปีให้ติดดอกออกผลด้วยครับอาจารย
0: ์คือมะขามป้อมเนี่ยก็จะออกผลตามฤดูนะครับแต่ว่ามะขามป้อมกลัวคือน้ำขังแฉะ
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ต้องเยอะแต่ถ้าแรงมากนะถ้าแรงมากเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยใบจะร่วงเหลือแต่เก่งนะแล้วพอได้น้ำเนี่ยจะแตกใบใหม่ผมปลูกมะขามป้อมที่บ้านไว้ 3-4 ต้นเพื่อทดลองดูเนี่ยนะมันก็จะเรียกว่าดูว่าเขาเป็นยังไงที่ตายไปเนี่ยก็เกิดจากน้ำท่วมทีนี้ถามว่าทำไมมะขามป้อมปลูกไว้หลายปียังไม่ออกลูกถ้าอาจารย์เอามะขามป้อมจากต้นเพาะเมล็ดมาปลูกอันนี้อาจจะใช้เวลา 5-7 ปีถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพันธุ์ก็ต้องถามด้วยว่าอันนี้ต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าต้นเพาะเมล็ดจะออกผลช้าแต่ความแข็งแรงทนทานจะดีกว่าครับส่วนทรงก็คือว่ามะขามป้อมก็แล้วแต่ว่าเราจะรักษาอย่าให้มันสูงชะลูดขึ้นไปอย่างไรกันครับคำถามต่อไปเลยครับ
1: ค่ะคุณปณิสรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนสอบถามตอนแรกว่าจะทำคลองไส้ไก่แบบปูผ้าใบแต่หมาเนี่ยชอบลงไปนอนไปลุยทำให้ผ้าใบขาดตอนนี้เลยทำบ่อเก็บน้ำแบบยาวๆเหมือนคลองไส้ไก่แต่ใช้วิธีการเทปูนก่ออิฐโดยจะเก็บไว้ใช้กับพืชผลแล้วก็เลี้ยงปลาขอคำแนะนำอาจารย์สั้นๆว่าจะต้องทำยังไงหรือว่ามีแนวทางคำแนะนำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับการทำพื้นที่เรื่องของคลองตัวที่จะ เก็บกักน้ำไว้ใช้ตอนฤดูแล้งนะคะพอดีที่เขาน่าจะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจารย์คะ
0: ครับโอ้ประจวบนี่บางทีแล้งก็แล้งน่าดูนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าท่านยังคงใช้พลาสติกอยู่นะ
1: ตอนนี้ไม่ใช้แล้วอาจารย์พอดีหมาลงไป
0: รอบคลองนะรอบคลองอ่ะจะต้องเอาไอ้ลวดกรงไก่อะมากั้นเพื่อกันสุนัขไปคุยและเสียหายอย่างที่ว่าแต่ในกรณีที่ถ้าเทปูนแล้วนะครับตอนเอาน้ำใส่ลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำปูนนะฮะให้ขังน้ำไว้แล้วก็ให้เอาต้นกล้วยแหละไปแช่ไว้สัก7 วันนะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานเลยคุณจะมีรองซีเมนต์ซื้อไปใหม่ๆจะเลี้ยงปลาดุกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ตัดต้นกล้วยเป็นท่อนๆเนี่ยแช่ไว้7 วันแล้วก็ล้างน้ำออกหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็พี่เขาบอกว่าดินที่ในพื้นที่สวนเนี่ยอาจารย์ค่ะเป็นดินโลนแห้งแล้งพอฝนตกลงมาดินก็จะนุ่มนิดหน่อยพอใช้วิธีการปลูกกล้วยแบบสามมุมที่คือที่ประจวบเนี่ยคือฝนน้อยฝนตกน้อยแล้วก็น้ำในแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่คือเขาเนี่ยอยากจะปลูกพืชผลปลูกผลไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นสวนที่ร่มรื่นนะอาจารย
0: ์เอางี้นะฮะปกติประจวบแหล่งที่ปลูกพืชหลัก
1: ปลูกไม้ผลใหญ่ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยจะปลูกสับปะรดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สมัยก่อน

0: ันจะปลูกสับปะรดต่อมาที่มาแทรกก็คือว่านหางจระเข้อ่ะ
1: ค่ะ
0: นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าไม้ใหญ่ทนแรงนะครับ1มะขาม2น้อยนา3มะม่วงหิมพานต์ครับแต่ต้องดูตลาดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องดูตลาดแต่ทีนี้ถ้าจะปลูกกล้วยด้วยเนี่ยการเจมหลุมถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะครับ
1: ขุ
0: ดหลุมให้กว้างสมมติว่าหลุมเนี่ยคนอื่นเขาปลูก50คนทั้ง10เราเตรียมหลุมกว้างเมตรหนึ่งและในหลุมเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเยอะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เวลาฝนมันตกลงมาเนี่ยไอในหลุมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหมือนฟองน้ำที่อุ้มน้ำไว้อ่ะคุณขวัญเอาน้ำเทไปแก้วหนึ่งถ้าเทในฟองน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกมาจากฟองน้ำน้อยมากแต่ในขณะที่เราเทลงพื้นเลยน้ำจะไหลนองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำนะผมเรียกว่าดินฟองน้ำกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเตรียมหลุมใหญ่ๆแต่กล้วยเนี่ยถ้าเราเตรียมหลุม1เมตรเนี่ยต่อให้มันแตกหน่อมายังไงมันไม่ถึงเมตรอยู่แล้วและเวลาปลูกพืชในพื้นที่น้ำน้อยแห้งแล้งการระบายน้ำเร็วเนี่ยให้ขุดในร่องปลูกในร่อง
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณขวัญปลูกพืชอะไรแบบยกร่องเนี่ยก็ปลูกในร่องแต่ถ้าอย่างคุณขวัญอยู่อย่างสุพรรณเนี่ยเวลายกร่องเป็นลูกฟูกขึ้นมาเนี่ยต้องปลูกบนสันร่องแต่อย่างกำแพงแสนเนี่ยปลูกชายร่องครับนะทีนี้ถ้าปลูกกล้วยหลุมเนี่ยควรจะเป็นแอ่งเป็นแอ่งตื้นๆนะครับและตรงนี้เราเชื่อว่ามีการระบายน้ำดีแต่ข้อเสียก็คือดินที่ค่อนข้างเป็นทรายเนี่ยมันมีโพแทสเซียมต่ำเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปุ๋ยกล้วยก็ต้องใช้ปุ๋ย13 13 21หรือจะเป็น12 12 17ตัวท้ายสูงๆไว้อ่ะหรือถ้าใช้ปุ๋ยทั่วไปก็อาจจะเอา0 0 60มาช่วยอ่ะค
1: ือ
0: กล้วยมันจะแกร่งถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไปใช้แต่ยูเรียเนี่ยนะแล้วปลูกตื้นเนี่ยกล้วยมันจะล้มแล้วลำต้นจะอ่อนแล้วหลายคนปลูกกล้วยแล้วจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยเน่ากลางต้นแล้วก็หักกลางต้นอันนั้นนะถ้าใช้ยูเรียเยอะๆนะเพราะมันจะมีโรคแบคทีเรียโรคเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียทำให้เสียหายแล้วหักกลางต้นหรือบางครั้งก็จะมีหนอนเจาะลำต้นกล้วยเข้าทำลายเพราะฉะนั้นปลูกในที่แล้งต้องทำอย่างที่ผมว่าครับเชิญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เชิญต่อครับ
1: มีคุณทองภูลค่ะสอบถามมาว่ายาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมกับชนิดเผาไหม้ผสมกันฉีดทีเดียวได้เลยไหมคะได้เลยไหมครับ
0: ใจผมว่ามันไม่ดีนะที่มันไม่ดีเพราะว่าถ้าใบมันแห้งก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าใบมันแห้งก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าใบยากคือมันขัดแย้งกันตรงนี้คุณขวัญยาดูดซึมต้องการใบเขียว
1: ค่ะ
0: เพื่อซึมยาเข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ในขณะที่ยาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้ใบมันแห้งแต่ความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยมักจะเอายาเผาเนี่ยไปผสมด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะเกิดจากพื้นที่ที่หญ้าหนามากอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: คือหญ้าหนามากบางครั้งเวลาฉีดไปเนี่ยคือในภาคปฏิบัตินะเวลาฉีดไปเนี่ยละอองยามันไม่ถึงไงคุณขวัญ
1: ค่ะมันเข้าแบบไปไม่ถึงใบถึงรากใช่ไหม
0: เขาก็เลยประยุกต์เอาไปผสมแต่นี้ถ้าไปผสมเยอะแล้วก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายยาดูดซึมก็เลยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้าวันหนึ่งผมขับรถพาลูกศิษย์ไปเรียนเรื่องโรคมันสับปะหลังไปเจอชาวสวนมันสับปะหลังคนหนึ่งเพิ่งจะเตรียมดินแล้วก็เพิ่งจะเอาท่อนเนี่ยลงปลูกนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เห็นกำลังผสมยาผมถามว่าลุงผสมยาอะไร เนี่ยปราบหญ้า

0: เขาบอกว่าคุมยากผมบอกไหนขอดูขวดหน่อยตอนนั้นเป็นพาราควอดกับไกโฟเซตแล้วผมบอกลุงทำไงผสมกันหนึ่งผิดที่ผสมกันเพราะสองอย่างไม่ควรผสมกันผิดอย่างที่สองยาพวกนี้เป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าต้นหญ้าต้องเกิดแล้วนะแล้วเราฉีดฆ่ามันแต่ว่าลุงเอาไปฉีดตอนไหนตอนที่ดินเนี่ยยังเป็นดินโล้นๆแล้วไปฉีดลงดิน
1: ค่ะ
0: ผมบอกลุงไอ้อย่างนี้ลุงก็เอาเงินมาทิ้งสิเนี่ยยาเนี่ยแกลอนละเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยลุงกำลังจะเอาเงินไปเททิ้งเฉยๆเนี่ยสองสามพันบาทเนี่ยแต่ถ้าหญ้ายังไม่ขึ้นเลยถ้าจะฉีดเนี่ยต้องใช้ยาคุมครับยาคุมแปลว่าอะไรยาคุมแปลว่าเรารู้ว่าในดินโล้นๆเนี่ยมันมีเมล็ดหญ้ามันอาจจะมีเศษซากหญ้าขึ้นอยู่ในดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้การฉีดยาคุมเนี่ยถ้าเป็นยาโบราณเนี่ยเวลาฉีดต้องเดินถอยหลังถ้าเดินขึ้นเมื่อเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วเท้าเราที่เหยียบไปเนี่ยยาก็จะติดมากับรองเท้ามันก็จะมีหญ้าขึ้นตามรอยรองเท้าไงมันก็ต้องฉีดถอยหลังมามันก็จะเป็นฟิล์มเคลือบผิวดินไว
1: ้ค่ะ
0: พอหญ้ามันงอกโผล่ขึ้นมามันก็จะทำลายยอดหญ้าก็ตายอันนี้เรียกยาคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากพี่น้องเกษตรกรนะอย่าประยุกต์อย่าแผลงอย่าโชว์อิทธิฤทธิ์เขาแนะนำให้ใช้ยังไงใช้อย่างนั้นป
1: ุ๋
0: ยทางดินก็ใส่ทางดินปุ๋ยทางใบก็ใส่ทางใบอย่าแผลงลองดูสิไม่ต้องลองเขาลองมาแล้วจะลองทำไมหน้าที่ลองเนี่ยเราลองได้แบบสังเกตแต่ไม่
2: ใช่
0: ลอง
2: ไป
0: เรื่อยไป
2: ใช่ไหมอาจารย์การทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยบอกว่าการทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยไปเรามีหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้ตามคำสั่งหรือว่าคำแนะนำบริเวณข้างขวด
0: นะ
2: ค่ะ
0: เป็นชาวนาเกิดไปเห็นข้าวขึ้นมาต้นหนึ่งนะโอ้ยรวงใหญ่น้ำหนักดีลักษณะเมล็ดดีเก็บเมล็ดนั้นเลยจะไปไหนไปกรมวิชาการไปกรมการข้าวเอาเมล็ดไปให้เขาแล้วเวลาเขาคัดเลือกพันธุ์มานะในประวัติพันธุ์เนี่ยเขาจะเขียนคุณขวัญนะเป็นผู้ปลูกข้าวพันธุ์นี้และพบตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาจะเขียนในประวัติพันธ
1: ุ์ค่ะ
0: แล้วมาตรฐานการวิจัยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เรียนมาเนี่ยคุณทำไม่ถูกหรอครับผมยังทำไม่ถูกเลยวิชานี้กว่าจะรอดมาได้แย่เล
1: ย
0: คุณฝันเคยได้ยินคำว่า significant non significant ไหม
2: ไม่เคยอาจารย์
0: มีนัยยะสัมพันธ์ไม่มีนัยยะสัมพันธ
2: ์ไม่อาจจะเคยเรียนแต่ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะแต่ว่าอาจารย์
0: หมายถึงว่ามันมีความแตกต่างแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญหมายถึงว่าก็เหมือนกันแหละนะ
2: ก็คือว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: อย่างสมมติว่าคุณณรงค์เนี่ยเทียบกับอาจารย์บ้วนนะ
2: ค่ะ
0: มีความหล่ออย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าคุณณรงค์จันทองหล่อมากผมนี่เลวมากเนี่ยแต่ถ้าไปยืนเทียบกันแล้วบอกว่าความหล่อแต่ไม่แตกต่างกันแต่ไม่มีนัยยะสำคัญก็แปลว่าหล่อใกล้เคียงกันเทียบว่าดับเบิ้ลหล่อ
2: ดับเบิ้ล
0: แต่นี่คิดถึงคุณณรงค์ขึ้นมาก็เลยเอ่ยชื่อกล้ามใหญ่เป็นนักกล้ามใช่ไหมหล่อ
2: ก็พี่เขาดูแลสุขภาพอีกเรื่องนึงอาจารย์ขาคือคุณผู้ฟังขอคำแนะนำมาว่าจะดูแลยังไงให้กล้วยเนี่ยมีใบสวยเพราะว่าปลูกกล้วยเพื่อขายใบค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ๋อปลูกกล้วยขายใบลำดับแรกต้องปลูกกล้วยตานี
2: ค่ะ
0: ปลูกกล้วยตานีนะฮะปุ๋ยต้องไม่ใช้อย่างที่ผมบอกปุ๋ยใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูง
2: ค่ะ
0: เอา20 10 10เอานะในเรเยนเยอะ

0: ตากใบตะพืชแต่ถ้าเป็นกล้วยถ้าไม่ใช่กล้วยตานีเนี่ยใบมันจะแตกเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่ต้องการใบที่สมบูรณ์เพื่อจะไปห่อขนมหรืออะไรนะฮะเพราะบางคนเขาเอาใบกล้วยเนี่ยไปเผาไปเผาแล้วทำอะไรเขาเอาไปลงรักปิดทองกับคุณขวัญเคยเห็นไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยเห็น
0: ตามวัดน่ะที่ไปตามวัดก่อนจะปิดทองมันจะมีเป็นพื้นดำๆอ่ะ
1: อันนั้นเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นมีการใช้ใบกล้วยกับการลงรักปิดทองอันนี้ขวัญไม่เคยเห็นเลย
0: คนโบราณบ้านผมอ่ะเขาจะมีอาชีพนี้เขาขายเครื่องสังฆพันธ์และเขาก็จะเอาใบกล้วยมาเผาแล้วเขาก็ไปทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปศึกษารู้แต่ว่าไปนอนเล่นบ้านเขาบ่อยเพราะว่าลูกชายเขากับผมเป็นเพื่อนกันน
1: ะ
0: เนี่ยครับก็เป็นตลาดในชุมชนสมัยก่อนแล้วลูกใครก็ช่างนอนบ้านไหนก็ได้ เด็กตลาดโพพยาผมก็เป็นลูกเจ๊กอ้วนเขาเรียกเจ๊กอ้วน
1: ค่ะคำถามก็ประมาณนี้อาจารย์ค่ะไม่หมดละไม่มีผู้ฟังท่านไหนถามมาเพิ่มเติมแล้วค่ะ
0: ทั้งนั้นมาคำถามที่ผมนะฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คำถามที่ผมท่านถามบอกว่าอาจารย์หน้าฝนเนี่ยผมต้องเตรียมทำอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: หนึ่งระบบระบายน้ำในสวนนะน้ำเข้ามาทางไหนออกทางไหนเก็บไว้ตรงไหนถ้าเป็นไปได้ถ้าน้ำเข้ามาในจุดที่สูงสุดของสวนตรงนั้นให้ลงทุนทำบ่อเลยครับแล้วเวลาเราจะใช้น้ำเราจะปล่อยการรับน้ำมาตามลักษณะที่เขาเรียกว่า gravity คือปล่อยมันตามแรงโน้มถ่วงนะฮะและคนถามผมบอกว่าอาจารย์ถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากเรื่องวัชพืชเนี่ยอะไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพาะปลูกน้ำครับน้ำต้องได้สม่ำเสม
1: อ
0: หน้าฝนอย่าไปเชื่อว่าไม่ต้องลดน้ำเพราะฝนมันตกมาหนักดินเราแน่นก็ไม่อุ้มน้ำน้ำไม่ซึมแค่ไหลผ่านฝนไม่ตกวันเดียวต้นไม้ให้สังเกตอาการใบถ้าใบเริ่มสลดต้องรีบให้น้ำโคนต้นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆมันจะได้เป็นดินฟองน้ำอุ้มน้ำไว้ได้ดีและโคนต้นวัชพืชควรจะหาวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้มะพร้าวขุยมะพร้าวหรือจะเป็นฟางข้าวนะเอามาคลุมโคนต้นนานไปจะผุกลายเป็นปุ๋ยในขณะเดียวกันก็จะทำให้วัชพืชไม่มาแย่งแต่ถ้าปราบวัชพืชไม่ทันถ้าเป็นวัชพืชระหว่างแถวพืชอันนั้นทำยังไงก็ได้ไม่ต้องรีบแต่อย่ารอให้มันออกดอกให้กำจัดก่อนออกดอกนะแล้วใบเนี่ยเกี่ยวมาในหลวงราชการที่9พระองค์ท่านทรงแนะนำว่าให้ปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกเพราะว่าได้ยินคำว่าหญ้าผมเคยปรึกษากับท่านขอเอ่ยนามท่านหน่อยนะอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีอัดบอกท่านอธิบดีครับผมไปส่งเสริมชาวบ้านปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกนะบอกว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราเรียกว่าแฝกเฉยๆได้เปล่าอ่ะท่านบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย
1: ์เป็นชื่อพระราชทานเหรอคะ
0: เป็นชื่อพระราชทานผมบอกว่าก็ไปกราบบังคมทูลพระองค์ไม่ได้เหรอบอกไม่กล้าไม่กล้า ทีนี้หญ้าแฝกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมหญ้าแฝกไม่เหมือนหญ้าคาหญ้าคาเวลามันหนึ่งปอเนี่ยมันแตกออกข้างครับคุณฝันแต่หญ้าแฝกรากจะลงลึกไป2เมตรเลยและแตกกอเหมือนกอตะไคร้ใบเกี่ยวเอามาปิดโคนต้นเป็นปุ๋ยและพอร่มเงาไม้ผลขึ้นคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยแฝกตายหญ้าแฝกตาย
1: ค่ะ
0: ไอ้รากมันเนี่ยมันจะผุกลายเป็นปุ๋ยลึกลงไปในดิน2

0: เมตรเลยครับคุณขวัญถ
1: ้
0: าเป็นพื้นที่ดินชะล้างถอบบ่ออะไรนี่นะเอาวิ่งแฝกมาปลูกนะครับตอนนี้ก็เห็นไม่ค่อยฮือฮากันแล้วอ่ะนะทำไมลืมล่ะหมดเวลาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์ขาวันนี้ดาโอสองคนเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอให้ท่านสวัสดีมีความสุขทุกวันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะรัฐมนตรีพลังงานลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยชูสมดุลมั่นคงสิ่งแวดล้อมลดค่าครองชีพยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐบาลจึงเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือวิกฤตโดยผลักดันการจัดทำระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้เองในประเทศซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีต้นทุนต่ำกว่าในภาวะวิกฤตตอบโจทย์ทั้งมิติด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรงสำหรับการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลมุ่งลดค่าครองชีพประชาชนด้วยพลังงานสะอาดโดยบรรจุเป็นวาระสำคัญในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศทั้งการปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมาตรการนำค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ปลายยศลดหย่อนภาษีและขยายสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าคืนจากภาคประชาชนควบคู่กับการลงทุนยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าและใช้สมาร์ทมิเตอร์เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคืออนาคตของประเทศแต่รัฐบาลไม่สามารถปรับตัวได้เพียงลำพังทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือไปด้วยกันสกัดรถกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดฝ่าด่านตรวจอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตาแก้วยังผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน335สั่งนำกำลังปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชด335ลาดตระเวนและตั้งด่านตรวจเฉพาะกิจพื้นที่บ้านน้ำรูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยตามที่สายข่าวทหารกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงดาวจึงสั่งหยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีชุดปฏิบัติการตชด335จึงไล่ติดตามและจับกุมได้ในที่สุดควบคุมตัวนายอาเบผะวอเจียตรวจสอบภายในรถกระบะพบยาบ้า2ล้านเม็ดจึงนำมาขยายผลและสอบสวนที่กองร้อยตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่335ตำรวจสน.ดอนเมืองยืนยันวินจักรยานยนต์รุมทำร้ายไรเดอร์มีแค่4ไม่ใช่10จากกรณีวานนี้มีรายงานกลุ่มไรเดอร์กว่า100คนเดินทางมาปิดสน.ดอนเมืองหลังทราบข่าวไรเดอร์ถูกคนขับวินจักรยานยนต์รุมทำร้าย10-2บริเวณแยกทางเข้าแฟลตเคหะทุ่ง2ห้องส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายธนกฤตอายุ22ปีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เรียกหัวหน้าวินการเคหะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ดอนเมืองได้เดินทางเข้าเจรจากับกลุ่มไรเดอร์จนเข้าใจและยอม

0: แยกย้ายกันกลับล่าสุดกลุ่มไรเดอร์ประมาณ30คนได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งพันตำรวจโทวรพัฒน์ได้เรียกตัวแทนเข้าพูดคุยก่อนจะออกมาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไรเดอร์แยกย้ายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด4คนอยู่ระหว่างประสานขอกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุทั้ง4คนแล้วและในช่วงบ่ายจะเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและเมื่อใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วว่าต้องรักษาตัวเกิน20วันก็จะเป็นอาการสาหัสซึ่งจะแจ้งข้อหาเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทันทียืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีเพียง4คนไม่ใช่10คนตามที่ปรากฏในโซเชียล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตร

0: หรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็เพลงนี้คุณตุ๊กบางพลีขอมาเมื่อต้นชั่วโมงเป็นคนแรกๆเลยนะครับเดียวดายกลางสายลมพี่จุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนะครับร้องเอาไว้นะครับวันนี้ข้อความนี้มันจะทักทายหลายๆคนนะฮะแต่ข้อความมันบางทีก็ไม่ขึ้นนะฮะก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณบุษบงลิ้มธงเจริญคุณไพวันแสงลีนะฮะแหมมีขึ้นข้อความไปบอกคนอื่นนะว่าวันนี้พี่โจมาจัดรายการนะขอบคุณครับคุณหนูริ่งนะครับแล้วก็มีคุณยายพอเพียงนะครับมาเปิดเพลงม่วนนะฮะคุณแกงหมูแผ่นบอกว่าวันนี้พี่โจมาตามสัญญาครับผมนะมีคุณอรุโนไทยขอเพลงมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจดไว้หน่อยเนาะลมหายใจแห่งความคิดถึงพี่อู๋นะครับแล้วก็มีคุณวันนี้นะฮะคุณกฎชมนนะครับคุณโสภารัตนรักมากันอีกหลายๆท่านนะครับคุณกฎชมนแก้วเรืองนะฮะมาในข้อความขึ้นมาเท่านี้แต่ว่าน้องเขาจดเอาไว้หลายๆคนนะมีคุณเน่งบึงกลุ่มขอเพลงน้ำตาฝนมาของพี่แจ้ยังหวังต้อมเรนโบว์ไม่มีหวังแต่ยังหวังนะเดือนหน้ามีไปงานกับพี่ต้อมเรนโบว์นะไปพัทลุงนะฮะวันที่เก้ามิถุนานะครับแล้วก็มีรักวนใจพี่ปั่นคุณภูนศักดิ์ฉากสุดท้ายพนิดาเสวตาใสคุณวิชุดาสุโขทัยขอมาคุณแล้วก็คุณแชมป์ขอเพลงโกหกหน้าตายของพี่เท่อุเทนพรหมมินรักนิรันดร์ภูสมิงคุณปอนหาแผ่นแล้วมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงอื่นให้ได้ไหมฮะของภูสมิงเนาะขออภัยนะฮะพอดีเอาแผ่นรวมฮิตมานะครับมันไม่มีเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มลืมเบิร์ดกับฮาร์ดคุณภคมลคุณยายพอเพียงขอเพลงหากเป็นนกฉันจะโพบินแต่ได้ยินเธอนั้นหลายใจดังนกเจ็บโอเคมาเริ่มต้นจากเพลงนี้ก่อนเลยนะครับมีคนขอเพลงของภูสมิงหนอดสวรรค์มานะครับเพลงรักนิรันดร์ไม่มีแผ่นนะครับขออนุญาตเปิดเป็นเพลงนี้แทนนะครับ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ผมมีโอกาสได้ดูแลพี่ปั่นเพชรบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับคือพี่ปั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาไปงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับพี่ปั่นจะเป็นคนที่เปิดเพลงเองบางคนงงว่าอ้าวร้องด้วยเปิดเพลงด้วยเหรอบอกพี่ปั่นบอกว่ามันรู้สึกว่าพี่ปั่นเขาจะมีแท็บเล็ตของเขานะครับแล้วก็จะมาวางไว้ตรงหน้าโน้ตบุ๊กหน้าสแตนโน้ตแตนโน้ตนะครับแล้วก็เอามาวางแล้วใครแล้วก็แกก็จะเปิดเพลงรันตามคิวของแกก่อนนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าอยากฟังเพลงอะไรทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเหรออ่ะอยากฟังเพลงนี้แกก็จะแบบว่าเปิดเองโดยไม่ต้องพึ่งซาวนะฮะคือซาวนี่มีหน้าที่คือคุมเสียงแต่ว่าคนที่เปิดลิสต์เพลงเนี่ยแกจะเป็นคนเปิดเพลงเองทั้งหมดเลยแบบโอ้โหแล้ววันที่ไปเล่นที่ขอนแก่นคือนั่งเครื่องไปแล้วแสดงคอนเสิร์ตตอนแรกพี่ปั่นน่ะบอกว่าเล่นประมาณสักชั่วโมง15นาทีปรากฏว่าคนขอเพลงเข้ามาเยอะแล้วทุกคนเนี่ยร้องตามเพลงของพี่ปั่นเกือบทุกเพลงเลยนะฮะคือพี่ปั่นก็แกก็เพลินแบบว่าอยากจะร้องเพลงเพลงนี้ให้ฟังกันเพราะว่าทุกคนร้องได้แล้วก็ขอมากันเยอะ2ชั่วโมงครับผมต้องเดินไปสะกิดพี่ปั่นครับพี่ปั่นเล่น2ชั่วโมงแล้วนะเออใช่พี่ปั่นอย่าลืม2เพลงสุดท้ายนะยังไม่ได้ฟัง2เพลงนี้เพราะว่าน่าจะเป็น2เพลงที่กับคนขอมาเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ร้องคือ Home กับเพลงรักยืนยงแกก็บอกว่าฉันจะร้องของฉันอยู่แล้วแกไม่ต้องมาบอกฉันหรอก นะพี่ปั่นก็ร้องไปรวมแล้ว2ชั่วโมงเต็มๆกับการร้องเพลงซึ่งถูกใจแฟนคลับที่ขอนแก่นมากๆนะครับแล้วคราวนี้ขากลับขาไปนั่งเครื่องขากลับพี่ปั่นก็คือมีเกิดไอเดียขึ้นแล้วก็ถามผมว่าโจ้เวลาไปขอนแก่นเนี่ยครับเดินทางกันยังไงบ้างบอกมีไปรถพี่อย่ารถอย่าเลยฮะตอนนี้เขามีทำทางตรงช่วงสระบุรีไปโคราชนะพี่รถติดนะแล้วก็นั่งเครื่องบอกโอเคขาไปนั่งเครื่องงั้นขากลับมันมีทางไหนอีกนั่งรถไฟเขาว่าโอเคงั้นโจ้จองรถไฟเลยละกันพี่อยากลองนั่งรถไฟไทยดูว่าเป็นยังไงก็เลยพาพี่ปั่นนั่งรถไฟขากลับนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนั่งจากขอนแก่นออกเวลา10โมง20นาทีมาถึงกรุงเทพประมาณ16นาฬิกา20นาทีก็กะว่าเดี๋ยวจะพาพี่ปั่นดูวิวข้างทางซึ่งจะมีวิวตรงแถวชัยภูมิมันจะมีแบบกังหันลมสวยมากนะครับพี่ปั่นก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็คุยนู่นคุยนี่กันแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นรถไฟลอยน้ำแต่ว่าช่วงที่เราไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันแห้งนะก็จะเห็นแบบว่าอีกด้านนึงที่มันมีน้ำแต่อีกด้านนึงก็แห้งๆหน่อยแต่ก็สวยบรรยากาศสวยมากๆนะครับค่าขึ้นรถไฟเนี่ยประมาณ398บาทนะครับเป็นรถไฟแอร์นะนั่งแบบสบายๆแล้วก็มีของมาขายตลอดมีไก่ย่างมีสายไหมมีโอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยนะฮะกินกันอร่อยนะครับก็เป็นงานที่ประทับใจงานนึงแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปั่นนะฮะตอนไปเดินเซ็นทรัลแกก็บอกว่าโจเอาเสื้อตัวนี้ไหมตอนนั้นกางเกงยีนไหมแต่สรุปว่าผมก็เลยหยิบเสื้อมาหนึ่งตัวแกบอกกางเกงยีนไม่เอาเออมันไม่เอาแล้วครับพอแล้วครับขอบคุณพี่ปั่นก็เลยอย่างน้อยก็มีของที่พี่ปั่นน่ะให้มาแล้วรู้สึกว่าเวลาใส่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้พี่ปั่นให้ขอบคุณพี่ปั่นไปบุญเกียรติเขียวแก้วนะนี่คือแทร็กที่คุณขอมานะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักนิรันดร์นะฮะคุณภูนศักดิ์ขอมานะครับก็ได้ฟังไปเรียบร้อยตอนนี้ทยอยเปิดเพลงตามคำขอทุกๆคนอยู่นะครับรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยคุณพักขบวนขอมาครับแทร็กที่ชื่อว่าลืมจากพี่ฮาร์ทสุธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลครับ

ื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เอ๋พนิดาเทวตาใสนะครับจริงๆแล้วก็คือพี่แหม่มให้เบอร์มาพัชริดานะครับบอกว่าคุณโจ้เราไปคุยเลยคือท่าทางแกไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่งานนึงเสร็จแล้วก็ส่งข้อความไปทักว่าขออนุญาตโทรหาได้ไหมครับหรือค่ะอะไรประมาณนี้พี่เอ๋เงียบไปประมาณแบบว่า 10-15 นาทีคือเราก็แนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนกับโอ๋น้องชายของพี่เอ๋นะครับอยู่เซนคาเบียนอะไรประมาณนี้พี่เอ๋บอกว่าปกติแล้วถ้าเป็นสายแปลกๆเข้ามาเนี่ยจะไม่ค่อยรับสายก็เลยโทรไปหาน้องชายก่อนนะน้องชายบอกว่าเนี่ยคุณโจ้จริงๆคุณโจ้เป็นดีเจไว้นี่ก็เลยรับสายกันแล้วก็คุยทาบทามเรื่องงานคอนเสิร์ตงานหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นยังเป็นแบบความลับอยู่นะจะบอกไม่ได้คอนเสิร์ตอะไรนะฮะก็คุยกันว่าพี่เอ๋สนใจอยากมาร่วมแจมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมเป็นแขกรับเชิญไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันถ้ามีข่าวเรื่องคอนเสิร์ตต่างๆผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับมาฟังแท็กนี้กันบ้างดีกว่าเมื่อกี้มีคนขอเพลงมาใช่ไหมครับเพลงฉากสุดท้ายใครขอมาวะลบไปแล้วเหรอน้องแป้งใครขอมาฉากสุดท้ายเมื่อกี้มีคุณวิชุดาคุณวิชุดาขอมาอย่าเพิ่งลบทิ้งเลยนะเดี๋ยวบางทีลืมนะแล้วก็คราวนี้ก็มีคนขอเพลงอีกเพลงนึงคุณอรุโนไทยอยากฟังเสียงของพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งนะครับว่าอยากฟังแท็กนี้ครับลมหายใจแห่งความคิดถึงครับ

0: คำขอเพลงเลยนะฮะคุณเหน่งบึงกลุ่มขอน้ำตาฝนมาแต่หวังว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งตกเลยนะฮะอะไรที่จัดเฟสติวัลกันเยอะอย่างเมื่อวานนี้ยังลุ้นเลยนะฮะผมอยู่ลพบุรีฝนจะตกนะฝนจะตกนะวันศุกร์นี่พายุลงที่ลพบุรีนะฮะแล้วก็แบบเต็นท์ปิวกระจายเลยแต่วันก่อนวันงาน1วันพอวันงานไม่มีฝนแม้แต่สักหยดเดียวนะฮะแบบโอ้โหนะแล้วก็คนเยอะมากนะฮะงานติดเขารอเพื่อนกันจบไปเรียบร้อยนะครับมีคนขอเพลงไลอันมาไม่ได้เปิดนะเปิดไลอันลีโอเนี่ยนะเพราะว่าแต่ผมเพิ่งพูดผมจะเป็นช่วง80 90แต่ว่าก็มีข่าวแจ้งสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไลอันกาดบัณฑิตนะครับวันพุธนี้นะครับไลอันจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่สารกลางหลังเก่าจังหวัดปราจีนบุรีงานวันเกษตรปราจีนบุรีนะครับงานนี้ผมไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นร้องเพลงนะไปเป็นพิธีกรช่วงก่อนที่ไรอันจะร้องนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเจอกันวันพุธนี้3ทุ่มครึ่งนะไรอันร้องเร็วนะเขารอบนี้จะร้อง3ทุ่มครึ่งนะครับเป็นวันแรกวันเปิดงานเลยนะครับของงานวันเกษตรปราจีนบุรีงานใหญ่มากนะครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับใครสนใจไปชมกันก็เจอกันนะวันพุธนี้นะครับเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
0: หอมเฮิร์บ
1: หอม
0: หอมหอมเฮิร์บ
1: สดชื่นแบบเพิ่ม
0: ซ่า
1: ไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4

0: 0814-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: เพลงนี้คุณนงนุชขอมานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงพิกกี้อริสมันพงษ์เรืองรองครับ

ไม่มีหวังแต่ยังหวังต้อมเรนโบว์ครับเพลงนี้คุณตีใหญ่ปากน้ำขอมานะครับอย่างที่บอกว่าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับผมมีงานบินไปกับพี่ต้อมเรนโบว์ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นงานใหญ่ของพัทลุงงานกาชาดนะฮะก็ต้องขอบคุณภรรยาของพี่ต้อมด้วยนะครับบอกว่าพี่โจไปแล้วไม่ต้องมีผู้จัดการแล้วพี่โจไปดูแลพี่ต้อมเลยเนาะโอ้โหแบบว่าขอบคุณมากๆครับไปกัน2คนนะ2หนุ่มฮะไปงานที่พัทลุงกันวันที่7มิถุนายนนะครับมีเรื่องแจ้งก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับเตือนอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่ง plus แล้วนะครับเริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าแอปเป๋าตังลบไปหรือยังถ้ายังไม่ลบนะอย่าไปลบทิ้งนะฮะหรือว่าถ้าลบไปแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่นะครับลงทะเบียน1สัปดาห์แจกเงิน4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 เงินจะไม่ทบนะครับไม่ใช่ว่าเดือนนี้ 1,000 เราใช้ไปแค่800นะเอาไปทบเดือนหน้าอีก200ไม่ได้นะครับก็คือ 1,000 ต้องใช้หมดภายใน1เดือนนะครับรัฐบาลช่วยจ่าย 60% ผู้มีสิทธิ์ร่วมจ่าย 40%

นะครับมีคาดว่าจะมีคนร่วมสิทธิ์ประมาณ30ล้านคนส่วนข้อมูลก็คือรัฐช่วย200บาทประชาชนจ่ายเท่าไหร่ยอดซื้อคือ100บาทนะครับรัฐช่วย 60% คือ60บาทประชาชนจ่าย40บาทถ้า200บาทนะครับของ200บาทรัฐจ่าย120บาทประชาชนจ่าย80บาทอ้าวแล้วถ้าเกิดมันเกินล่ะทำยังไงก็คือเต็มที่สุดถ้าคุณแบบไม่ต้องจ่ายเงินนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินเกินกว่านี้ก็คือยอดซื้อคือ333บาทรัฐช่วย200บาทเราจ่าย133บาทก็คือต่อวันน่ะได้200ใช่ไหมฮะเราก็จะช่วย200เพราะนั้นถ้าซื้อเกิน333บาทเราก็ต้องออกเงินเพิ่มเองเช่นซื้อของไป333 200กับ133ใช่มั้ยถ้าซื้อของไป334บาทเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มเป็น134บาทนะก็คือเพิ่มอีก1บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนแล้วนะจ๊ะอย่าลืมจ้าเพลงนี้คุณแชมป์ขอมาครับโหทยอยเปิดเยอะมากเลยชั่วโมงนี้ตามคำขอหมดเลยแต่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะชั่วโมงหน้าหลังข่าวฟังเพลงกันต่อนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้องมองหา
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

ษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลขอย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้แจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีไทยพบแนวโน้มโควิดเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควิด2ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% ซึ่งสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นสโมสรฟุตบอลหญิงเกาหลีเหนือคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิง AFC Championship ขออภัยค่ะ AFC Champions League จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลหญิงแนโกฮยาง Women FC จากเกาหลีเหนือกับสโมสรโตเกียวแวดดี้เบลาซาจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าแนโกฮยางเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากลูกยิงของคิมคยองยองกองหน้ากัปตันทีมนาทีที่44ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์และเงินรางวัลชนะเลิศ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้ารวมถึงรายการ Women's Club World Cup ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2028อย่างไรก็ดีเกิดเหตุตึงเครียดเล็กน้อยหลังจบการแข่งขันเมื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมของแนโกฮยางเดินออกจากห้องแถลงข่าวทันทีหลังจากผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ยิงคำถามโดยเรียกประเทศของพวกเขาว่าฝั่งเหนือแทนที่จะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

0: ขณะที่มีรายงานว่าสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมภาพการฉลองแชมป์และชูธงชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
10: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
11: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

ของคุณดอนสอนระเบียบนะครับแล้วก็เพลงนี้คุณประเสริฐจากระยองขอมานะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงของพี่ดอนสอนระเบียบแล้วก็มีคนขอเพลงพี่ดอนมาอีกนะคุณไทยศรีแต่ว่าขออนุญาตเปิดแค่1เพลงต่อ1ศิลปินนะครับหลายคนบอกว่าแปลกใจทำไมพี่โจ๊กกลายเป็นกระต่ายสีชมพูไปแล้วนะไปหยิบของดีเจเขาฮะของเฮียหมีฮะโอ้โหของอุปกรณ์เยอะนะฮะมีแบบมีเป็นโบใหญ่ๆมีเยอะไปหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เอามาเป็นพร็อพในการจัดรายการขำๆไปนะฮะเปิดเพลงไปนะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเพลงช่วงนี้จะเป็นยุค80ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้าจะเปิดเป็นยุค90เพราะยังมีคนขอเพลงอย่างกวีบทเก่านะฮะของนูโวมาน้องมังกรนะคุณลุง935แท็กซี่ขอเพลงแพ้ใจใหม่เจริญปุระเล่าสู่กันฟังนะของพี่เบิร์ตไม่พนมเปญเหรอฮะอยู่มาจากพนมเปญเหรออย่างนั้นเลยเหรอนะเกินห้ามใจนะคุณดอนบางปูนะฮะส่วนเพลงยังไม่ได้เปิดนะของ80นะมีดังนกเจ็บคุณยายพอเพียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะรักเธอไม่มีวันหยุดสุจัญญาน่าจะ90ตอนนี้นะครับแล้วก็มีอธิษฐานรักชาตรีคุณสเปอร์วิทนะฮะสเปอร์ตกชั้นเปล่าไม่ตกเนาะไม่น่าตกแล้วแหละวันนี้แข่งนัดสุดท้ายแล้วของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลุ้นกันไปขอเพลงรู้ทั้งรู้วงเฟรมนะคุณไกลาดนะฮะแล้วก็มีคนขี้เหงาคุณอาร์ตคนรักไก่นะฮะแล้วก็คุณวันชัยบอกขอเพลงรักที่อยากลืมนะฮะคุณอนุชาบอกว่าเฮียหมีร้อยพร็อพเขาชื่ออย่างนี้จริงๆเหรอฮะที่มีร้อยพ็อขำๆไปอ้าวมาเราก็ฟังเพลงของเราดีกว่านะครับแล้วก็แทร็กนี้นันทิดาแก้วบัวสายครับ

พลงของพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีแล้วก็เพลงนี้นะฮะมีคนขอมานะครับนะหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่านไปนั่นคือรักที่อย่าลืมนะครับกระแสดีมากครับผมกำลังพูดถึงงานคอนเสิร์ตที่จะมีคอนเสิร์ตพี่ป้อมยุ่นปุ้ยชาตรีแล้วก็มีเกสอย่างพี่แดงนราธิปกาญจนวัฒน์ไม่ต้องไปถามหาว่าบัตรเป็นยังไงบัตรเขาขายหมดเรียบร้อยแล้วนะ27มิถุนายนจะมีงานที่มิสเตอร์ฟ็อกซ์ไลฟ์เฮาส์นะฮะนะก็ผมตื่นเต้นนะเพราะว่าไปเป็นพิธีกรงานด้วยแล้วก็ไปร้องเพลงในงานด้วยนะก็รอติดตามเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีอยากดูนะอยากดูพี่แดนนราธิปกลับมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดนะครับแวบๆเห็นแล้วแหละว่ามีเพลงนี้แน่นอนในคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะได้เห็นพี่แดงนราธิปร้องเพลงกับพี่ป้อมคาถาวุฒิด้วยกันในเพลงนี้ด้วยครับอ่ะไม่ใช่ทีผมเปิดแท็กผิดเหรอเดี๋ยวนะคนละแผ่นกันเลยฮะเดี๋ยวนะผมดูก่อนอ๋อโอเคใช่ละแต่ผมจำเพลงผิดเอง

นะได้ฟังแน่นอนสำหรับเพลงนี้อธิษฐานรักจากชาตรีนะเป็นเสียงของเพลงที่พี่ป้อมกับพี่แดงร้องไว้ด้วยกันนะครับมาฟังเพลงนี้ด้วยกันครับชื่อเพลงว่าอธิษฐานรักนะฮะมาแล้ว

พลงที่เพราะที่สุดแล้วก็เศร้าที่สุดเพลงหนึ่งลืมเสียเถิดเสียงของคุณเอ๋พัชราแวงวันนะครับวันนี้เป็นวันชี้ชะตาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้นะครับมันแทบจะไม่น่าตื่นเต้นแล้วเพราะว่าแชมป์เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นอาร์เซนอลรองแชมป์คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่3นะท็อป3ยังเหลือเชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปดูกันที่ท้ายตารางนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการแย่งกันหนีตกชั้นนะครับต้องคอยดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างวันนี้เตะ4ทุ่มนะครับวันนี้แมนยูเจอไบรตันนะครับอาร์เซนอลเจอคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลเจอเบรนฟอร์ดแมนซิตี้เจอแอสตันวิลล่าคู่ท้ายตารางเนี่ยวันนี้เป็นคู่ไฮไลท์น่าดูเพราะว่ามันมี2ทีมที่ลุ้นกันอยู่นะครับก็คือสเปอร์ตอนนี้มี38แต้มแล้วก็เวสต์แฮมมี36แต้มลูกได้เสียของสเปอร์ดีกว่ามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้สเปอร์เล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันเวสต์แฮมเล่นในบ้านเจอลีดส์ยูไนเต็ดเปอร์เซ็นต์ของการเข้าไม่ตกรอบของสเปอร์ก็คือสเปอร์เสมอหรือชนะนะครับเขาก็คือไม่ตกชั้นแน่นอนนะครับในขณะที่ถ้าสเปอร์แพ้นะฮะก็ต้องไปลุ้นว่าให้เวสต์แฮมเสมอหรือแพ้เหมือนกันนะครับสเปอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนถ้าเวสต์แฮมไปชนะลีดส์ขึ้นมาแล้วก็สเปอร์ไปแพ้อันนี้สเปอร์ตกไปอยู่ลีกล่างทันทีนะครับก็ถือว่าโอ้เป็นรอบหลายปีเลยทีเดียวงั้นใครเป็นแฟนคลับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันต่อเพลงนี้นะครับเป็นงานของฟอยเวอร์ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับต้องขอบคุณทางงานเทศกาลเที่ยวงานวัดของแฟชั่นนะฮะเขาออกตั๋วเครื่องบินให้พี่ดำฟอยเวอร์เนี่ยกลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะก็คือเขาอยู่ที่เมลเบิร์นนะฮะนั่งเครื่องบินกลับมาแล้วก็มารวมตัวกับเพื่อนๆเล่นคอนเสิร์ตได้ชมแล้วก็เล่นเพลงฟอยเวอร์ไปประมาณ22-23เพลงแต่น่าเสียดายเนาะนะลืมบางเพลงไปนะฮะผมก็ยังบอกว่าทำไมไม่มีเพลงนั้นเพลงนี้นะฮะไม่มีเพลงบอลเธออยู่เนี่ยไม่ได้ร้องแต่ว่าผมไปบังคับให้เขาร้องบนเวทีนะบอกว่าเฮ้ยลืมเพลงนี้ไปเนี่ยเขาก็เลยร้องให้ฟังนะฮะได้ร้องทั้ง Stay แล้วก็อีกเพลงนึงที่ลืมไปพี่จืดบอกว่าขออภัยด้วยเดี๋ยวไปแก้ตัวรอบหน้าก็คือเพลงคอยเธอนะฮะไม่ได้ร้องให้ฟังในเพลงนี้ก็บอกว่า

เอาไว้ปีหน้าแล้วจะกลับมาใหม่ Forever นะครับก็คือทุกคนที่มารวมตัวกันเนี่ยเขาบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับผมก็เลยเลือกเอาแทร็กนี้ที่เขาไม่ได้ร้องในคอนเสิร์ตมาฝากกันครับ

เกิดสะดุดขึ้นมาฮะขออนุญาตไปเพลงอื่นได้ไหมอ๋อมาแล้วบ่นแล้วมันมาคืนอ่ะฟังต่อ

0: ไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่คุณถามถึงอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงกอดฉันนะคุณสุภากรขอมาครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ลงนี้มี2คนที่ร้องไว้นะครับก็คือคุณสุนิทนภาสีนี่ร้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็พี่ก้อยพรพิมลธรรมสารเนี่ยนำมาร้องต่อนะครับในการเดี่ยวนะครับของเธอเองนะครับนั่นคือร้องไห้ครั้งเดียวนะฮะสองเวอร์ชันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนกันเลยดนตรีเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับนะนะเคยถามไปแล้วก็ดนตรีเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันนะบ่ายสามสี่สิบหกนาทีนะครับช่วงนี้ยังมีเพลงยุค80นำมาฝากคุณอีกหลากหลายเพลงแต่ว่าช่วงหน้า90เนี่ยมาเต็มนะฮะมีใครที่ขอเล่าสู่กันฟังยังฟังอยู่หรือเปล่าแพ้ใจใหม่นะยังฟังอยู่ไหมกวีบทเก่าคนขี้เหงาใจโสมๆเติมน้ำมันจะเปิดเพลงอะไรดีครับเพราะว่าขอเพลงของพี่หนุ่ยอัมพลมา2คนด้วยกันนะยังฟังอยู่หรือเปล่าฮะรายงานตัวกลับมาด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งข้อความเข้ามาได้นะครับทั้งทางมือถือ4689400หรือโทรศัพท์022481366แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเข้ามาทาง Facebook นะอันนี้ไม่ต้องจ่ายตรงจ่ายตังอะไรทั้งสิ้นนะฮะขอเพลงมาได้เลยครับคุณสุจัญญายังฟังอยู่ไหมวันนี้วันหยุดแต่ว่ารักเธอทุกวันเลยเนาะไม่มีวันหยุด

พราะแล้วก็เป็นนักร้องนำคนใหม่ในยุคนั้นนะฮะที่มาร้องอัลบั้มเดียวของ The Innocent คุณอุ้ยวรสิทธิ์ ชีพสาธิตครับกับแทร็กที่หลายๆคนคิดถึงนั่นคือเพลงที่ชื่อว่า

รักอัลบั้มครั้งนี้ของพี่กับน้องนะครับอีก5นาทีหมดเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ปิดการรับเพลง80แล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปฟังเพลงยุค90กันนะครับยังมีเวลา1ชั่วโมงเจอกับผมนะครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจสบาย
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ับนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเพิ่มอีกรายคดีอุ้มริทรัพย์ผ้าชาวจีนเตรียมดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่ม3รายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดกำชับไม่ให้กระทำผิดทั้งวินัยและอาญาให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนอุ้มรีทรัพย์ชาวจีน5คนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทไตรรงค์เปิดเผยว่าตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผลพบมีข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมรวมผู้ต้องหา7รายเป็นข้าราชการตำรวจ6นายและพลเรือน1รายโดยข้าราชการตำรวจทั้ง6ดำเนินคดีข้อหารวมเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำให้บุคคลสูญหายสั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายนอกจากนี้จากการสืบสวนสอบสวนพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีก3คนเข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้แก่นายสีเด่นชาวไทยนายเรียดสีหะชาวกัมพูชาและนายอหลงชาวจีนซึ่งตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาและติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมสั่งขยายผลชาวจีนทั้ง5รายหากพบความเชื่อมโยงจะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า25จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงแต่ละจังหวัดและประสานติดตามเร่งรัดบูรณาการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะจากสภาวะภัยแล้งจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรับสนับสนุนฝนหลวงสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำในเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูแล้งและประสานติดตามเร่งรัดและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเร็วสำหรับรายชื่อ25จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
7: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
9: ้เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้า

ร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยงานนี้จะเป็นการมอบความรักที่มอบกันเสมอนะครับในโอกาสพิเศษนี้เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะมีศิลปินไปกันหลายคนด้วยกันคุณท็อปพระสุพัฒน์โจโจโดมิแนนต์นะครับปีเตอร์โฟร์ดีไฟจอยบียอนแล้วก็ดีเจจากทุ่งมหานครอีกหลายคนด้วยกัน 11:00 น.ถึงบ่าย 2:00 น.นะครับมีกิจกรรมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆ นะครับก็เจอกันนะครับ 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงผู้สนับสนุนนะครับคือกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะฮะกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแล้วก็ขอบคุณผู้มาร่วมบุญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัย Power Stainless Steel Tesco Engineer พี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคทองม้วนและข้าวสารโดยบ้าน V Club ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการร่วมกิจกรรมเจอกันอาทิตย์หน้าแต่ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าจัดรายการที่นี่นะฮะเจอกันนะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นผมมารับหน้าที่จัดรายการเหมือนเคยครับตามคำขอมาแล้วนะคุณไม้นะขอเพลงเล่าสู่กันฟังฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้เงียบไปเลยเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดใหม่ดูเปิดที่เครื่องแล้วกันแม่จะเปิดเพลงเล่าสู่กันฟังอยู่มันก็เงียบไปเลยขออนุญาตนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่เปิดอีกรอบนึงได้แต่เครื่องมันค้างอ่ะสิเดี๋ยวมาแล้วมาละเอาใหม่เนาะรีสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเปิดอีกเครื่องนะครับเล่าสู่กันฟังพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตแล้วก็เพลินเพลงที่คุณไมค์ขอมาตั้งแต่เมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนู้นนะครับ

ป็นอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปเครื่องนึงแล้วกันเนาะกำลังอินกันอยู่ใช่ไหมแพ้ใจนะครับใหม่เจริญปุระนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องเป็นไรมันดื้ออยู่ช่วงนี้ฟังใหม่อีกรอบแล้วกันนะฮะเดี๋ยวใครที่ขอมาเติมน้ำมันเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเปิดอะไรดีอ่ะเดี๋ยวให้ส่งข้อความเข้ามาดีกว่าครับมีคนขอเพลงไมโครมา2เพลงนะฮะก็คือใจโสมๆกด1ถ้าอยากฟังเติมน้ำมันกด2นะโอเคไหมอยากฟังใจโสมๆกด1อยากฟังเติมน้ำมันกด2นะจะเลือกมาแค่1เพลงเท่านั้นนะครับตอนนี้เลย

ลงที่กลับมาฮิตหลายวงในผับเนี่ยต้องร้องเพลงนี้กันนะครับเพราะว่าคุณจ๋ายไททศสมิธเนี่ยเอาเพลงนี้มาร้องใหม่นะครับบางคนก็ชอบแบบต้นฉบับบางคนก็ชอบแบบคัฟเวอร์ที่แบบไททศนำมาร้องนะครับนี่คือแทร็กที่ชื่อว่าทนได้ทุกทีนะครับเมื่อสักครู่นะฮะมีคนขอเพลงมาผมก็เลยเอายังไงดีวะเขาบอกว่ามีขอเพลงไมโครมาทั้งหมด2เพลงด้วยกันนะครับก็เลยเลือกเอา1เพลงนะครับแล้วให้คุณโหวตเข้ามานะครับว่าอยากฟังเพลงไหนระหว่างใจสมๆหรือว่าเติมน้ำมันซึ่งผลก็ปรากฏว่าใจสมๆชนะไปนิดหน่อยบางคนบอกว่าเติมน้ำมันอย่าเปิดเลยน้ำมันมันแพง

0: ามคำขอเลยฮะคุณเก่งสามโคขอมาบอกว่าอย่าฟังใจนักเลงมันไปก็ได้กันได้มันโอเคนะมีคนบอกว่าตอนนี้มารอฟังไม่ได้มารอฟังพี่โจ้นะฮะมารอเข้ารอว่าเดี๋ยวน้องลูกตาลเนี่ยมาจัดรายการขอบคุณนะที่เข้ามาชมผมด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้ยังมีเวลาประมาณ20กว่านาทีเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเพลงเอามาฝากคุณและที่แน่ๆจะเปิดบิลลี่โอแกนเพลงไหนดีครับส่งข้อความเข้ามาหน่อยนะครับว่าควรจะเป็นเพลงอะไรของบิลลี่โอแกนนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: เหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับต้องบอกว่าจัดรายการมาแล้วก็มีบางท่านส่งข้อความมาว่าขอเพลงนั้นเพลงนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ซีดีเปิด

เสียงดีมากครับผมว่าเป็นไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละนะฮะดีเจเปิดแผ่นซีดีสมัยก่อนยุคผมนี่เปิดแผ่นเสียงเลยนะนะแล้วก็มายุคนึงก็มาเปิดซีดีนะก็ยังคิดว่าแบบเปิดจากซีดีเนี่ยเสียงมันจะแบบคมชัดมากกว่าเปิดจากใน YouTube หรือเปิดจากใน MP3 นะครับก็เลยเลือกเปิดมาแบบนี้และทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะอย่างทำให้เสียงมันคมเสียงมันชัดแล้วก็แต่ต้องแลกมาด้วยการไปยกแผ่นซีดีจากบ้านนี่คืออันนี้คือส่วนหนึ่งนะเก็บไปละส่วนหนึ่งนะฮะใส่รถกระบะแล้วก็เข็นมาเพื่อมาจัดรายการ4ชั่วโมงให้คุณได้ฟังกันนะครับสัปดาห์หน้าเราก็คงได้เจอกันอีกนะครับเพราะว่าผมจะมาจัดรายการเป็นสัปดาห์อาทิตย์ที่5ของเดือนนะครับจะคงได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับมีคนขอลาออกมาแต่ว่าวันนี้เราเปิดเพลงช้านะก็เลยเลือกเอาแทร็กนี้มาฝากนะว่ามีคนขอไปนี้มาด้วยจะไปลาออกกันที่ไหนหรอฝังไว้ในผืนดินครับมิลลิโอแกรม

พลงเพราะๆของพี่เออนันต์บุญนาคหนุ่มที่เขาปฏิเสธในการขึ้นเวทีร้องเพลงคอนเสิร์ตทุกชนิดแล้วนะครับบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นจะจ้างเท่าไหร่ฉันก็ไม่ร้องเพลงแล้วนะนะพี่เออนันต์บุญนาคมันเสียดายเนาะโดยเฉพาะยิ่งเพลงนี้กลับมาดังอีกรอบนึงแล้วนะฮะนั่นคือแทร็กที่ชื่อว่าขอแรงนั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าในอาทิตย์หน้านะครับวันที่31พฤษภาคมผมเองเนี่ยจะกลับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่5นะฮะเขาแจ้งมาว่าพี่โจมาจัดรายการนะโอเคเจอกันบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเหมือนเคยนะครับส่วนใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมของลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับจะมีงานที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีมีมอบของให้น้องเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินและดีเจตั้งแต่ช่วง11นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่าย2นะครับใครอยากจะไปร่วมพบปะอยากจะเจอทั้งศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีทั้งเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครไปด้วยนะครับย้ำอีกทีพิกัดคือโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามฟังครับมีภารกิจต้องไปอีกงานหนึ่งนะฮะเอ๊ะคุณลูกตาลมาหรือยังไม่รู้นะมาแล้วโอ้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องลูกตาลต่อนะครับจัดรายการแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเท่าไหร่ตีสามไม่ใช่ถึงว่าเนี่ยทุ่มสองทุ่มใช่ไหมหนึ่งทุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอน้องลูกตาลต่อถึงหนึ่งทุ่มคิดว่าจัดถึงตีสามน่าสนุกเลยผมเคยจัดนะผมเคยจัดแบบแปดโมงเช้าจัดไปถึงสองทุ่มอ่ะเออดีเจไม่มาฮะแล้วก็จัดกันยาวเลยอ่านข่าวเองด้วยฮะสมัยก่อนไปจัดคืนหนึ่งนะอ่ะทิ้งท้ายกับเพลงนี้ของคุณปานธนพรแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุระทึกงานโซป้าเทียมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์พลุตกใส่เด็ก11เจ็บสาหัสขณะที่เคลื่อนร่างเผาจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ8รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษคือนางสาวเทียมพวงยอดหรือป้าเทียมอายุ57ปีชาวอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องได้ประกอบพิธีขอขมาศพก่อนเคลื่อนร่างป้าเทียมไปยังเมนวัดบ้านกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษมีญาติและชาวบ้านมาร่วมอาลัยจำนวนมากแต่ระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนร่างไปยังวัดกลับเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อพลุที่จุดขึ้นฟ้าหน้าขบวนศพตกลงมาใส่เด็กชายวัย11ขวบซึ่งกำลังเล่นอยู่ในเปลนอนบริเวณหน้าบ้านของตนเองห่างจากการจัดงานศพประมาณ200เมตรทำให้เด็กถูกสะเก็ดพลุกระเด็นใส่บริเวณหางตาจมูกและตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้เร่งนำตัวเด็กชายวัย11ปีส่งโรงพยาบาลปรางกูเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนทางนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพป้าเทียมเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติส่วนการเยียวยากระทรวงคมนาคมได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากขสมก.อรฟท.และบริษัทประกันภัยโดยได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน2ล้าน9หมื่นบาทและยังคงเหลือเงินช่วยเหลืออีก 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปตำรวจไซเบอร์เตือนแชร์คอมเมนต์ไลฟ์สดลามกเสี่ยงคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีมีการไลฟ์สดลามกอนาจารผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ไลฟ์อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศแม้ขณะนี้คลิปและบัญชีจะถูกลบไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังผ่านเครื่องมือพิเศษและการเช็ค URL ได้ปกติ Facebook หรือ Meta มีมาตรฐานชุมชนหรือcommunity standards สำหรับควบคุมเนื้อหาอยู่แล้วโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการคุกคามการฆ่าตัวตายหรือการละเมิดทางเพศซึ่งหากฝ่าฝืนระบบจะลดการมองเห็นซ่อนโพสต์หรือปิดบัญชีทันทีแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะภาพและคลิปลักษณะดังกล่าวกลับหลุดรอดบนแพลตฟอร์มได้นานเกือบ2วันจึงมองว่าควรมี AI ตรวจสอบและปิดกั้นได้เร็วกว่านี้ส่วนข้อกฎหมายกรณีการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ4และวงเล็บ5ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอนาจารหรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากเตือนไม่ควรกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะเข้าข่ายมีความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต
4: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เปลี่ยนหน้าร้อนให้
12: M-COT Radio Network 95

0: 5.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือน

0: ยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไป
1: เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา

0: ดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็อยู่กับศิลปินแห่งชาติอาชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอา
1: สวัสดีจ้าล
0: ู
1: กลูกตาลเจอลูกอะไร
0: จะบอกว่าหายไป2อาทิตย์ค่ะคุณอาพอดีไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะก็เลยไม่ได้เจอกัน
1: เอาน
0: ะคะกลับมาแล้วค่ะคุณอาคะนะคะกลับมาประจำการเหมือนเดิมแล้ววันอาทิตย
1: ์เป็นคนมองมาช่วยอย่าเรียกอาเลย
0: จ๋า
1: อย่าเรียกอา
0: เรียกอะไรดีเรียกพ่อเน
1: า
0: ะ
1: เรียกพ่อเรียกปู่ก็ได
0: ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกคุณอาก็คือได้นะเพราะว่าคุณพ่อหนูเนี่ยปีนี้90แล้วคุณอา
1: โอ้90แล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะคุณพ่อแล้วก็ฟังอยู่ด้วยนะคะ
1: อาใน87ไปแล้ว
0: นั่นแหละเลยเรียกคุณอาได้ไงค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนค่ะคุณอาค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเริ่มต้นชั่วโมงกันไปนะคะวันนี้เนี่ยตันก็เลือกเป็นเรื่องราวของฝนตกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะบ้านคุณอาฝนตกไหมคะช่วงนี
1: ้ก็แต่พอจะตกลงมาก็ประมาณหนาหลังคายังทำอะไรไม่เรียบร้อยต้องบอกว่าพระพายแล้วก็พอฟ้าพอฝนอยู่ทุกวัน
0: เดี๋ยวหนูไลน์ไปบอกก่อนพระพิรุณว่าโอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตกลงมานะยั้งไว้ก่อน
1: เพราะที่บ้านนี่มันไม่มีใครงานเหลือก็ลูกสาวคนหนึ่งก็บางทีทำงานลูกสาวคนเล็กส่วนที่ขอสมเด็จย่าไว้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วบุ๋มกนกวันตอนนี้ยังไม่กลับมาก็ต้องให้ใครมาดูแลพ่อแทนอยู่ก่อน
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมเนี่ยก็มาช่วยจัดของจัดอะไรตัวอะไรเพราะว่าบ้านเราเหลือไว้นิดเดียวแต่ในสิงห์บุรียังมีนะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือบ้านที่อยู่กรุงเทพ
1: วัดจังหวายเลยแรกที่จะเป็นนักร้องนี่แล้วก็ได้ผ่อนตรงบ้านเดี๋ยวนี้มาธรรมดาที่มันกว้างที่เราจะไปสร้างให้แม่อยู่ทั้งสิงห์บุรีบ้างสร้างยังไม่เสร็จแล้วพ่อก็เสียทั้งนี้ปี 1-3 แล้วก็แม่ก็เสียใจมากเพราะแม่แต่งงานครั้งที่2นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นม่าอยู่แต่ทางโน้นเขามีที่มีทางอยู
0: ่
1: เลยก็ไปสร้างยังไม่เสร็จแม่หมอเสียปีหันหนึ่งให
0: ้ค่ะ
1: ปวดกระบวดให้แม่แล้วก็ทำอะไรตัวอะไรให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะแล้วบ้านที่พ่ออยู่ตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วคะที่ว่าเมื่อกี้นี
1: ้เฉพาะเอาที่บ้านนี้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ก็ประมาณปี2509 510เนี่ย
0: โอ้2
1: ใหม่ๆสมัยยังอยู่กับจุฬารัตน์ครับ
0: น่าจะ50ปี50ประมาณนี้ไหมคะพ่อ50กว่าปีละเนาะ50กว่าปีแล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดค้างไว้อยู่สำหรับเพลงค่ะคุณพ่อเนี่ยเราเริ่มต้นชั่วโมงมากับคืนฝนตกรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนตกฟ้าร้องสอนคีรีสีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะคุยสายกับคุยหน้าไมค์กันเนี่ยก็คือฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่นะเป็นเสียงของพ่อชายเมืองสิงห์ของเรานี่เองแล้วก็เป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องคำนองของครูไพบูลย์บุตรขันใช่ไหมคะคุณพ่อเพลงนี
1: ้ใช่ตอนนั้นอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันมาอยู่จุฬารัต
0: น
1: ์แล้วก็อาจารย์แต่งให้อาร้องทั้งหมดร
0: ู้
1: จักแปดเจ็ดหรือแปดเพลงมาด้วยนะฟ้าน้องฟ้าร้องบ้านพี่แล้วก็ที่ดังๆแม่ผิวพ่อม่าในตาแขกและพ่ออะไรหลายเพลงเนี่ยพ่อต้องนึกนานหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
0: ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อคือวันนี้หนูก็มานั่งเอ๊ะนะช่วงนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนะเพลงพ่อเนี่ยมีเยอะมากเลยนะว่าเอ๊ะต้องมีสักเพลงแหละที่เกี่ยวกับฝนหนูก็ไปเซิร์ชหานะแล้วก็เจอเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยอุ๊ยวันนี้ต้องเปิดแล้วแหละให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยนะคะโอเคแล้วช่วงนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพค่ะ
1: ก็ยังลักกระปิดลักกระเบิดอยู่เพราะว่าไปงานอะไรต่ออะไร

0: ทีมาตั้งก่อนงานชัยชนะบุญโชติแล้ว
1: จ
0: ้
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าฉลองศิลปินแห่งชาติสมศรีม่วงสองเขียวเขาวงจัดเลยก็ขออนุญาตเขาว่าวางงานไกลๆจะไปแล้วมันเราก็นั่งวินแชร์ด้วยถ้าเกิดไปพลาดพลั้งเสียหายหลายแสน
1: จ้า
0: หลายแสนเสียหายหลายล้าน
1: โอ้อะไรหายากด้วยใช่ไหมพ
0: ่
1: อ
0: หายาก
1: เออโอเคให้พ่อรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันก็อากาศบางทีมันร้อนจัดแล้วก็ฝนตกอีกอะไรอีกเนาะพ่อเนาะ
0: แล้วพ่อก็ไม่ค่อยถูกกับเรื่องหนาวนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ถ้าหากว่าร้อนพ่อไม่กลัวเพราะคนเกิดสิงห์บุรีอยู่แล้วฝนมาพอสมควร
1: จ้ะ
0: นะฝนตกฟ้าร้องฟ้าฟ้าร้องบ้านพี่อะไรต่ออะไรเงี้ยคงยุ่งใกล้ตัว
1: ได้เลยค่ะดีดีใจที่ได้ยินเสียงพ่อเนี่ยแฟนๆหลายคนก็โอ้ยนะคิดถึงพ่อนะคะวันอาทิตย์ก็จะได้คุยกันแบบนี้ พ่อคะมีงานเพลงนะคะฝากมาจากทางบ้านบอกว่าอยากฟังมาลัยดอกรักของชายเมืองสิงห์อยากให้พ่อแบบเล่าเรื่องถึงเพลงนี้สักนิดนึงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ
0: เพลงใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเคยมีแฟนจะเป็นสาวละมง
1: โอ้
0: แล้วก็ขายพวงมาลัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขายดอกไม้พวงมาลัยต่างๆแล้วนะ
1: จ
0: ้ะแล้วก็แฟนพอเพลงนี้ออกมาปั๊บมีโอแม่ค้าพวงมาลัยที่แถวปากคลองตลาดบางทีเล่นที่ไหนนะ
1: จ้ะ
0: ร้อยพวงมาลัยยาวตั้งกับครึ่งโรงหนังนั่นน่ะ
1: โอ้โห
0: ยับไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงอมตะที่เรียกว่ามีหายากมาลัยด้วยกันเลยก็มีก็มาลัยดอกรักแล้วพอมายุค2ก็มาลัยน้ำใจ
1: จ้า
0: แล้วก็อีกหลายเพลงด้วยกันที่เกี่ยวกับมาลัย
1: นี่เดี๋ยวหนูจะต้องไปทำการบ้านมาเพิ่มเพราะว่าอย่างมาลัยดอกรักเนี่ยมาลัยน้ำใจเนี่ยเราจะเคยได้ยินกันบ่อยแต่น่าจะมีเพลงอื่นๆอีกที่พ่อบอก
0: แต่ตอนนี้อายุเหลือน้อยแล้วก็ไม่เคยได้ออกหน้าเวทีมาลัยไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันดอกไม้เหี่ยวง่าย
1: ค่ะ
0: เอาเป็นเส้นสร้อยเป็นเส้นสร้อยก็ได้เส้นสร้อยทองคำแท้นะ
1: ค่ะอันนี้น่าจะดีกว่านะพ่อนะหนูก็อยากได้เหมือนกันนะพ่อนะเมื่อกี้กำลังนึกถึงว่าที่พ่อบอกว่าเนี่ยแบบแฟนๆก็คือร้อยมาลัยสวยๆพวงใหญ่ๆมาให้หน้าเวทีเนี่ยคืออันเนี้ยนะคุณผู้ฟังมาก่อนการเลยมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนเนี่ยโหดอกไม้จริงๆนะไม่ใช่ดอกปลอมดอกพลาสติกด้วยนะ
0: ทีนี้พ่อนะเคยไปปล่อยไก่เพียค่าโง่มาทีนึง
1: ยังไงจ
0: ๊ะที่ไปเล่นภาคเหนือใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะค
0: ่
1: ะ
0: เราก็นึกว่าเขาร้อยร้อยมาลัยไอ้ดอกมะลิ
1: จ้ะ
0: นะจะมีดอกมะลิกับดอกรักอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่นั่นเขาก็คล้ายๆดอกมะลิอีกอันนึงนึกเราก็นึกว่ามาลัยไปพูดหน้าเวทีปล่อยไก่ไปเลยย่างเขาหอมหวนจริงๆคือดอกปีบใช่ไหม
1: แม่นเจ้าดอกปีบ
0: ใช่แล้วจักแล้ว
1: คล้ายๆไงคุณพ่อแบบสีขาวใช่ไหมล่ะสีขาว
0: นั่นเล็กกว่านิดหน่อยแต่หอมมากเลย
1: หอมค่ะหอมมาก
0: เดี๋ยวนี้ยังมีคนปลูกหรือเปล่า
1: หนูว่ามีอยู่ค่ะยังมีอยู่แต่อาจจะไม่เยอะมากเท่าสมัยก่อนที่แบบว่าเอามาร้อยเยอะขนาดนั้นค่ะ
0: ไปเจอที่ปาจินอีกอันหนึ่งแฟนเพลงเข้ามาก็เพิ่งรู้นั่นแหละนี่ไม่ใช่ดอกรักนะนี่ดอกปีบ
1: โอ้โหแต่ว่านี่ไงคุณพ่อจริงๆแล้วแต่พ่อพูดถึงดอกปีบเนี่ยหลายคนเขาจะรู้จักในชื่อของกาสลองหรือว่ากาสลองค่ะคุณพ่อ
0: ขอบใจมากเดี๋ยวจะมีชุดพิเศษรู้แล้วว่าดอกปีบนี่คือกาสลอง
1: ใช่ค่ะ
0: มีลองตะกามั้ง
1: แล้วเขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะเป็นสมุนไพรที่บรรเทาอาการหอบหืดอะไรอย่างนี้ด้วย
0: อันนี้เพราะว่าเพิ่งจะรู้จากนี่เนี่ย
1: จ้ะ
0: นะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะนี่ล่ะ นี่ยค่ะก็โอ้ยทำให้นึกถึงบรรยากาศนะพ่อเนาะพอพูดถึงเพลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหตุการณ์ในความทรงจำนะคะในยุคนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยกันละกันนะคะมาลัยดอกรักพ่อชายเมืองสิงห์ของเรานะคะตามที่คุณผู้ฟังแนะนำแล้วก็ฝากกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวให้คุณพ่อไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
0: ครับ

จัดให้เลยนะคะที่ทางบ้านฝากมานะคะกับมาลัยดอกรักนะคะงานเพลงที่โอ้โหนะคะมีความทรงจำดีๆมากมายเลยนะคะของพ่อชายนะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะเผื่อว่าช่วงไหนเนี่ยแบบโอ้โหฟังเสียงดีเจแล้วแบบอยากจะเห็นหน้าสักหน่อยนะว่าเสียงแบบนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะวาร์ปเข้ามาแวบเข้ามานะคะรับชมผ่านทางไลฟ์ของเราได้ใครที่เล่น Facebook นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ของเราเพจของเราเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะสมาชิกมีใครกันบ้างวันนี้โอ้โหขนาดวันอาทิตย์นี่ยังคึกคักเลยละเนี่ยนะคะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุธีบรรเทาทุกข์เนี่ยเขาบอกว่าระยองชัดเจนครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่อัญชลีน้องไบบอกมาครับนะคะคุณลุงเอกสิทธิ์บอกลุงมาช้าแต่ก็มานะเป็นกำลังใจให้นะน้องลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะน้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกรับฟังอยู่ทางอุบลราชธานีนะคะน้องหนูดีน้องแชมป์นะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนข้อความเมื่อสักครู่ตอนต้นชั่วโมงมันไม่เลื่อนค่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นของใครเลยขออภัยด้วยนะคะพี่สลิดพี่สลิดนะคะแล้วก็มีพี่กฤษมนนะคะพี่ธมพี่ปัดนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนาะนะคะข้อความเนี่ยคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็มีโอ้ยไปไหนแล้วล่ะข้อความเรา หายอ่ะข้อความหายอ่ะเดี๋ยวนะใครที่ทักทายมาช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วเกิดว่าตันยังไม่ได้อ่านชื่อเลยนะคะยังไงรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์เข้ามาอีกครั้งนึงเนาะนะคะยังอยู่ด้วยกันยาวๆ2ชั่วโมงนะคะ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเนาะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะวันอาทิตย์ก็จะเป็นแบบว่าย้อนยุคฟังเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับได้พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติของเรานะคะคุณพ่อชายนะคะอาชายเมืองสิงห์ของเรานี่แหละในหลายๆคนนะคะคิดถึงเสียงแล้วก็ตอนจำได้ว่าเมื่อสัก 3-4 วันก่อนที่ช่วงเวลาที่ตันจัดรายการวันธรรมดาเนี่ยเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยมีสายหน้าใหม่จากคุณลุงท่านหนึ่งนะเสียงหัวเราะเนี่ยเหมือนพ่อชายมากและหลายคนยังบอกเลยว่าเออนะเหมือนพ่อชายมากเลยเนี่ยนะคะแต่ขออนุญาตขออภัยในเรื่องของว่าจำชื่อไม่ได้นะคะพี่มิตรฉันทดีสวัสดีนะคะแล้วก็มีพี่สุทธิพจน์นะบอกว่าพี่สุทธิพจน์ทักทายจากเชียงรายนะคะชัดเจนครับนะคะขอฟังน้ำนิ่งไหลลึกครับนะคะของอาชายเมืองสิงห์นะโอ้ได้เลยนะเดี๋ยวรออีกสักครู่เดี๋ยวเป็นช่วงท้ายๆดีไหมนะคะจะได้พูดคุยกับคุณพ่อด้วยเนาะให้คุณพ่อได้เล่าเรื่องราวของเพลงน้ำนิ่งไหลลึกเดี๋ยวดูจดไว้ก่อนข้อความมันงองแงนะฮะนิดหนึ่งคือจะอ่านแล้วก็โอ้ยนะมันเลื่อนไปไม่ถึงคุณผู้ฟังอ่ะในช่วงนี้นะคะบอกว่าโอ้ยฝนตกนะดีเจแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่ดีนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะร้อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะอ้าวร้อนนี้คูลพลัสนะคะเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะที่จะมาเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้แบบทันใจ 3-4 องศาเลยคุณผู้ฟังนะคะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์นะคะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะแล้วก็ยังมีล้อนะคะทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะ
สุดคุ้มนะคะเพียง 1,190 บาทและรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นนะคะนำไปใช้ด้วยกันได้เลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-114-3990นะคะที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอ้โหนะคะใครที่บอกว่าร้อนๆเนี่ยต้องจัดพัดลมสักหนึ่งนะผู้ฟังนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่หนูริ่งด้วยจ้านะคะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลแล้วก็คุณอาชายด้วยนะคะสวัสดีพี่ดำรงนะคะแต่ไม่ใช่พี่ดำรงวงทองนะแต่เป็นพี่ดำรงโพสิรินะคะนี่นะคะทักทายเข้ามาพี่พักดีขันเงินนะคะพี่ผาลีนะบอกสวดสวัสดีครับคุณดีเจคนสวยผมติดตามเป็นประจำนะหลงเสียงคุณดีเจลูกตาลมีเสน่ห์แล้วก็สวยมากเอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ นะพี่หานมิตรนะบอกว่าร้อนภายนอกแต่เย็นภายในเมื่อได้ฟังรายการของลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้อยู่แถวหูบอลฝนไม่ตกนะฟ้าสว่างดีนะจ๊ะนะฮะส่วนพี่เทวาบอกว่ากำแพงแสนร้อนมากเลยจ้ะดีเจนะคะพี่อนุชาบอกว่าสงสัยจะต้องกด F5 รีเฟรชตลอดนั่นน่ะสินะคะนะฮะมันค้างนะคะทักทายพี่สุนทรด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะทางหลังไมค์โอ้นะคะเพลงของผู้ใด

ดีละเนี่ยนะคะหลายท่านหลายคนเลยอ่ะนี่จัดเพลงแบบว่าสนุกสนุกให้กันละกันนะคะพี่เน่งพี่เน่งบึงกลุ่มนี่ก็เป็นแฟนประจำในช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงเที่ยงคืนในวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ นะเดี๋ยวจัดให้เลยเพลงเอ้าไปไหนเนี่ยเดี๋ยวหาเพลงแป๊บหนึ่งสงสัยดีเจพิมพ์ผิดแน่เลยนะคะเขาขอเพลงจำมั่มจำมั่มจำมั่มเนี่ยฮะเพลงเยอะมากเลยคุณผู้ฟังนี่นะคะหาเจอแล้วปึ๊บไปฟังกันเลยค่ะมอเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยนะจ๊ะ

จัดให้2งานเพลงเลยนะคะก่อนหน้านั้นกับจำม่ำนะคะงานของพ่อชายมึงสิงเนาะนี่ค่ะที่พี่เน่งบึงกลุ่มแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ที่จบไปกับปีหน้าแต่งแน่นะคะยอดรักสลักใจนะคะพอดีว่ามีคนที่เขาสดๆอยู่แถวๆนี้นะเขาบอกว่าเปิดให้หน่อยนะสิเพลงนี้นะคะก็จัดให้ไปเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือนะคะจะฝากเข้ามาเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยนะขออนุญาตอ่านข้อความย้อนนิดนึงนะคะอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะบอกสวัสดีค่ะคนสวยนะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโดบิตะของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาจากพี่วิภาด้วยสำหรับกลางดาวเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะฮะหลายๆคนก็ทักทายเข้ามาในหลายช่องทางสวัสดีคุณแม่หย่อนสวรรค์นะคะพี่โสพินพี่สมชายนะฮะคุณยายนาอาหารตามสั่งด้วยนะคะคุณพระแววเหรอคุณพระแววนะคะสวัสดีดีเจครับนะคะพี่สมพรหมื่นจบนะคะแล้วก็พี่วันนี้พี่เรดมี่โอ้โหหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่แก้วสะพานใหม่บอกสวัสดีคุณอาไลออนแมนซิตี้แมนซิตี้ไลออนพามพามอันนี้เล่นมุกหรือเปล่าสวัสดีพี่ขวัญหรือเปล่านะคะข้างวันพี่กังวันเหรอหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าลำปางชัดเจนนะครับนะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับฝากติดตามทุกช่องทางของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ดำรงเนี่ยเขาฝากเพลงเข้ามานะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาซ้อนเพชรสอนสุพรรณกับรักมา5ปีอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้จัดให้นะคะกับรักมา5ปีแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ของเราด้วยค่ะ

0: ษตร
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: มาแบบว่าเสียงหวานๆเลยนะคะของคุณแม่เรียมดาราน้อยนะคะกับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะที่คุณแม่ธันพิชานะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังใหม่ก็จัดให้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อชายอยู่ในสายกับเราแล้วคุณพ่อคะ
1: จ้าน
0: ะคะเมื่อกี้เปิดเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ไปคุณพ่อมีแฟนรายการแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะ
1: แล้วลูกตาลตอนนี้อัดเสียงไปมั่งหรือยัง
0: หมายถึงว่าเพลงของหนูเหรอคะพ
1: ่อใช่ใช
0: ่มีหลายเพลงค่ะพ่อมีหลายเพลง
1: อ๋อก็เดี๋ยวก็เอาเพลงของสมเสียนพานทองไปอัดมั่ง
0: โอ้โห เพลงอะไรดีล่ะแต่จริงๆแล้ว
1: แต่ไปสำรวจดูก็แล้วกันนะ
0: จ้ะจริงๆ16หย่อนๆที่หนูร้องไปเนี่ยคือคนขอบ่อยมากพ่อแฟนรายการ
1: เดี๋ยวจะให้สัก2ตอนเพลงไปลองก่อน
0: ได้ค่ะพ่อขอบพระคุณมากๆค่ะพ่อคะ
1: ได้มีวาสนาเป็น
0: จ้ะ
1: ได้แต่งเพลงให
0: ้ลูกเป็นวาสนาของหนูมากกว่าค่ะพ่อขาเป็นวาสนาของหนู
1: พ่อก็งงเหมือนกันว่าทำไมใช้นามสกุลชนทิชาเนี่ยว่าเกิดชนบุรี
0: ชื่อค่ะพ่อลูกตาลคือชื่อเล่นค่ะชนทิชาเป็นชื่อจริงที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ค่ะ
1: โอเคโอเค
0: ใช่ค่ะคุณพ่ออ่ะเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการนะคะ3สายโทรมาขอเพลงเดียวกันหมดคุณพ่อนะคะคือคุณยายแสงพี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็จ่าออสพิจิตเนี่ยเขาบอกว่าอยากฟังพ่อแก่แม่เฒ่าคุณพ
1: ่อได้เลยได้เลย
0: ให้คุณพ่อเล่าเรื่องพูดถึงเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะ
1: พ่อแก่แม่เฒ่านี่เราก็ไล่เราไปหลายเที่ยวแล้ว
0: โอ้หรอพ่อหรอโอ้แสดงว่าคนขอบ่อยนะพ่อนะ
1: คนขอบ่อยเพราะว่าเป็นงานร่วมกันกับเด็กคนหนึ่งเมื่อก่อนอยู่วงสีพลายใจพระ
0: อ๋อค่ะ
1: บรรพตสุดแสงแล้วก็พอดีออกจากวงสีพลายใจพระก็ชอบชายมังสิงก็แล้วก็มาไอเดียเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าเนี่ยมันคล้ายกับเพลงที่พ่อแต่งไว้แล้วเลยก็เลยเป็นผลงานร่วมกัน
0: อ๋อมีการเขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้คือเขาเรียกฟีเจอริง
1: ไม่ใช่แล้วก็เพราะว่าที่บ้านนั้นก็ทำนาในดงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ญาติพี่น้องกันนะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะแต่ว่าก็ชีวิตคล้ายๆกันเรามาอยู่กรุงเทพเขามาอยู่กรุงเทพก็เลยพารนากันพอแก่เมื่อก่อนเคยไล่ควายให้มาแล้วเลยนาอยู่ใกล้กันเหมือนเพื่อนกัน
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเพลงนี้แฟนๆรอฟังอยู่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่แล้วไปต่อชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับศิลปินแห่งชาติอาชายเมืองสิงห์และลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ลี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุฎมอร์นิ่งอาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังกุฎมอร์นิ่งอาเซียนทาง Mcord News FM 100.5หนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุกหนึ่งแคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับ
5: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
4: ครับ
5: ก็หลายคนนับถอยหลังเลย
4: ครับ
5: แล้วก็ธนาคารกรุงไทยณขณะนี้ครับ
4: ใช่ครับ
5: คาคล่ำไปด้วยคนไปขออัปเดตข้อมูล
4: ใช่เพราะว่าวันนี้ก็มีเปิดเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันนะพี่รองเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธนาคารเขาก็จะหยุดวันอาทิตย์ไงแต่ว่าธนาคารที่อยู่ตามห้างเนี่ยก็จะเปิดตามเวลาห้างแล้วก็ไม่รู้ว่าบางสาขาเนี่ยก็จะปิดทำการในตามเวลาห้างเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวเนี่ยคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์กรุงไทยเนี่ยคาคล่ำไปด้วยผู้คน
5: ซึ่งต้องย้ำอย่างนี้นะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบลงทะเบียนนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขาเปิดพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับ6โมงเป็นต้นไปเนี่ย30ล้านคนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปน่าจะครอบคลุมครบทุกคนนะ
4: ครับ
5: สำหรับคนไทยที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะ
4: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือระยะเวลาเนี่ยคือไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้วันเดียวแล้วปิดเลย
5: ครับ
4: มีตั้งแต่25 ถึง 29แล้วก็อย่างที่พี่ลงบอกไป30ล้านเสียง
5: 30ล้าน
4: 30ล้านคนล้านสิทธิ
5: ์ครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมหมดฮะเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณสัก13.2 ล้านใช่ไหมอันนั้นเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยจะโอนเงินเพิ่มให้กับคุณที่ได้อยู่แล้วแต่ละเดือนเนี่ย300 บาทจะโอนเพิ่มไปอีก700
4: ครับ
5: เป็น 1,000 บาทนะครับก็อันเนี้ยเขาต่างจากไทยช่วยไทยพลัสนะฮะอันเนี้ย 1,000 บาทคุณสามารถไปซื้อของในร้านธงฟ้าได้เลยนะฮะแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ย30ล้านเนี่ยนะฮะรัฐบาลบอกว่ายังไม่ต้องเร่งลงกันตอนพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยวระบบมันจะล่มซะ
4: ใช่เพราะว่าก็มีบทเรียนในเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลตั้งแต่ รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์จนถึงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆโครงการที่พอเปิดลงให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
5: คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของใครมาก่อนได้ก่อนไงใครลงทีหลังอาจจะเสียสิทธิ์ก็คือโควต้าสิทธิ์นั้นเต็มไปหมดแล้วไงก็เลยต้องไปเร่งลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าอะ
4: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้30ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยคนใกล้ตัวนะพี่รองท่านผู้ฟังพอรู้ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็จะมาถามข้อมูลตลอดว่าต้องรีบไหมต้องสแกนอะไรยังไงไหมจะต้องมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครมีมือถือใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอัปเดตไปก่อนเลยเพราะว่าแอปพลิเคชันของเป๋าตังเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
5: ใช่
4: แล้วคือถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้อะไรกับแอปนี้เลยเนี่ยก็คงจะต้องมีการอัปเดต
5: ก็พออัปเดตเป๋าตังแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมาเลยฮะ
4: ฟีเจอร์เลย
5: จะขึ้นมาเลยฮะไทยช่วยไทยพลัสเลยนะครับก็วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปทำยังไงนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะอาจจะไม่มีโหลดนี้มาก่อนเลยนะฮะโหลดแอปนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนตั้งค่า G Wallet ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดนะฮะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เมื่อกดลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
4: ครับเพราะว่าคือมันก็เหมือนอย่างรอบที่แล้วที่ล่าสุดนั่นจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะที่มันจะมีก็มีนี่แหละเรื่องของความตื่นตัวว่าจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าคือคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วคนที่เคยได้รับสิทธิ์เรื่องของคนละครึ่งมาก่อนแล้วเนี่ยคือบางคนบอกว่าฮะคือได้แล้วเหรอเพราะว่าบางคนคือแค่กดรับสิทธิ์เฉย
5: ๆได้เลย
4: ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยรับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องกังวล
5: เนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องรอลุ้นเพราะรอบที่แล้วผมไม่ได้ไงคือเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ให้สแกนหน้าทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่ได้ไง
4: ครับว่าจะต้องมีการเติมคิ้วหรือว่าเพิ่มปรับแอปอะไรหรือเปล่า
5: ไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้เลย
5: ปรากฏว่าเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ถึงนะฮะก็เลยเสียสิทธิ์ไป คราวนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับว่าเราจะต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่เลยหรือเปล่าส่วนคนที่เขาเคยได้ตั้งแต่รอบที่แล้วนี่นะฮะก็อาจจะแค่กดรับสิทธิ์เท่านั้นเองยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองนะ
4: ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละใครที่เคยรับสิทธิ์ไว้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าหลังจากนั้นคือแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องอัปเดตไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแอปเนี้ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เหมือนกัน
5: ครับครับก็จะใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะ200บาทเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อของนะครับภาครัฐจะออกให้ 60% เราออก40เอาตัวเลขกลมๆเลยซื้อของ100บาทเนี่ยเราจะเสียแค่40บาทระบบจะหักไปเองฮะแล้วก็ใช้ได้สูงสุด200บาทแต่ว่าเดือนนั้นคุณต้องวางแผนดีๆนะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลโอนให้เนี่ยสะสมเป็นเดือนต่อไปไม่ได้นะถ
4: ้
5: าใช้ไม่หมดตัดทิ้งเลยนะครับอีกเดือนนึงเขาโอนให้คุณอีกนะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนกันดีๆนะฮะแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็คือมติของที่ประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาเคาะแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้จะลงทะเบียนกันอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ครม.เห็นชอบแล้วด้วยก็คือเรื่องของ
4: ฟรีวีซ่าน
5: ะฮะ60วันโอ้โหผลการสำรวจมานะฮะว่าคนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอานานสุดเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก20กว่าวัน
4: น่
5: ะนะฮะไม่มีใครอยู่60วันน้อยมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราให้ฟรีวีซ่าไป60วันเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาไง
4: อ
5: ันนี้มากันหมดเลยไงฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่หวังดีอาจจะมาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าจะมาทำอะไรที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาด้วยไงครับแล้วมันก็ส่งผลต่อภาพลบบ้านเราพอสมควรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะลองมาทบทวนดีกว่าไหมนะฮะว่า60วันเนี่ยนะฮะควรจะมีการปรับลดลงกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเอา30วันพอไหมเนี่ยนะฮะซึ่งพอนำเสนอที่ประชุมครม.วิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ผลกันแล้วเนี่ยนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยนะครับเท่าไหร่นะ93ประเทศใช่ไหม
4: ใช่93ประเทศและดินแดนแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ยกเลิกเลยก็จากเดิมเนี่ยบางประเทศได้ถึง 60วันก็จะลดเหลือเกณฑ์เดิมก็คืออยู่ที่30วันแต่วันนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เลยทันทีเพราะว่ายังต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ในระหว่างเนี่ยก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศก่อนว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซ
5: ึ่
4: งหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันในวันนี
5: ้ครับ
4: ครับ
5: นั่นก็คือ
4: แอตตาน
5: ะฮะสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับว่ามีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเนี่ยกลับไปใช้รูปแบบเดิมมันจะมีผลต่อภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยกันครับ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: เดี๋ยวช่วงแรกเราจะคุยเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.เขาก็เห็นชอบนะฮะขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการหั่นวีซ่านะครับลงมาเหลือ30วันนะครับจากเดิมเนี่ยเราให้ไป60วันนะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องของ
4: ทุนเทา
5: ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว
4: ใช่
5: นะฮะเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุทำให้ภาพลักษณ์ภาพลบการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างจะเสียหายก็มีการคัดมีการกรองกันนะฮะเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาอยู่ยาวประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ไม่น่าจะถึง60วันก็ลงเคาะลงมาเหลือ30วันจะมีผลอะไรกับภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้านะฮะให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
4: สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคือ
9: แบ็คการ์ดคือประเด็นครับเชิญครับ
5: ฮะก็ประเด็นที่จะถามเนี่ยฮะก็คือเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยฮะที่ครม.บอกว่าให้กลับมาเหลือ30วันนะฮะมันจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับ
9: ประเด็นแรกนะครับก็การที่เรายังยกเว้นวีซ่าแต่ลดจำนวนวันก็จะไม่มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวปกติเนาะเพราะจากผลสำรวจแบ็คการ์ดจากผลสำรวจปกตินะครับ โดยที่เราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดอย่างยาวสุดก็คือตลาดยุโรปตลาดยุโรปก็ไม่เกิน21วันแต่ถ้าตลาดเอเชียหรือว่าตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ประมาณ7วันซึ่งเป็นสัดส่วนของตลาดmarket share ถึง 70% ท
5: ี
9: นี้พอเรามาดูลักษณะนี้นะครับก็โดยหลักการแล้วลดเหลือ30วันเนี่ยในฐานะที่เราทำตลาดอินบาวของแอตต้านะครับมันก็ไม่มีผลได้ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเน
5: าะ
9: ยกเว้นแต่ในกรณีที่เราอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่มีกรณีพิเศษที่ต้องการมาเรียนหรือว่ามาทำเวลเนสหรือมารักษาโรคต่างๆอ
5: ัน
9: นี้ก็คงจะเป็นกรณีที่มันเป็นตลาดที่กลุ่มที่เป็นการเฉพาะทางแต่ว่าทางรัฐเองก็มีวีซ่าพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการลดจำนวนวันแต่ไม่ได้ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเนี่ยก็จะไ มีผลต่อตลาดใดๆครับ
5: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราอยากชะคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยไหมครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองก็บอกว่าโอ้โหคือตั้งเป้าตัวเลขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ไม่เอาละขอคุณภาพดีกว่าเนี่ยดร.มองยังไงครับ
9: ก็หลักๆ ก็เป็นเช่นนั้นครับว่าตอนแอตต้านำเสนอเรื่องการยกเว้นวีซ่าเราก็นำเสนอที่ไม่เกิน30วันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยทางครม.ก็เห็นว่าการยกเว้นเมื่อสมัยท่านรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาเนาะก็มองว่าการที่ให้ระยะยาวหน่อยก็จะได้ควบคุมกับตลาดที่กว้างขึ้นตลาดเวลเนสหรือตลาดที่ต้องการที่จะมาเรียนคอร์สมวยไทยต่างๆแต่ทีนี้หลังจากที่มันเป็นช่องว่างระหว่างการที่เราทำขอ60บวก30คือ90วันก็กลายเป็นช่องว่างของให้บุคคลไม่พึงประสงค์กลับเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าการที่เราลดวันที่จะให้ยกเว้นวีซ่าก็ถือว่าเป็นการลดช่องว่างตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการยกเว้นการยกเลิกทั้งหมด93ประเทศแล้วให้กลับไปใช้เงื่อนไขที่มีการตกลงต่อกันตอนนี้ตลาดที่

0: ที่จะมีมาตรการให้ตลาดอินเดียมาทำวีซ่า on the arrival เมื่อทำวีซ่า on the arrival จะต้องมีค่าธรรมเนียมประมาณ1หรือ 2,000 บาทเน
1: ี่
0: ย อันนี้มีผลแน่นอน เพราะว่าตลาดอินเดียเป็นตลาดที่ price sensitive แล้วเดิมเขาได้รับการยกเว้น ถ้าเกิดยกเว้นแล้วแล้ว60วันลดเหลือ30 15วันผมว่าไม่มีปัญหา แต่ไปยกเว้นแล้วเสร็จแล้วให้เขาต้องมาทำวีซ่าแล้วต้องจ่ายเงินอีกอันนี้มีปัญหาแน่นอนซึ่งตลาดอินเดียถือว่าเป็นตลาดใหญ่เนาะมีตลาดนักท่องเที่ยวเกิน2ล้านคนต่อปีแล้วถ้าเกิดเรายกเว้นเรายกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้เขาแล้วเรามาเก็บเงินเนี่ยผมคิดว่าจะมีปัญหามากโดยเฉพาะตลาดเวดดิ้งกับตลาดอินเซนทีฟเพราะว่าอินเดียนั้นนิยมจะพาพนักงานก็ดีหรือว่าพาเจ้าหน้าที่บริษัทใหญ่กลุ่มหนึ่ง 1,000 คน 2,000 คนถ้าอยู่ดีมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหัวละ 2,000 บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาประเทศไทยแน่นอนสำหรับตลาดกลุ่มนี้ครับ
2: แล้วมันก็จะกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของเราถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านปลัดกระทรวงนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นคือการยกเว้นวีซ่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าการยกเว้นวีซ่าต้องมีมาตรการรองรับมาคัดกรองเราเรียกว่า Open Tourism บวกกับ Smart Screening เนาะการ Smart Screening ก็คือเราอาจจะวางระบบเหมือนกับที่เกาหลีทำเรื่อง KETA แล้วก็ญี่ปุ่นกำลังทำเรื่อง JETA ก่อนที่เราจะไปเราต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จัดการคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์เช่นเคยเข้าเมืองผิดกฎหมายไหมเช่นมาถี่เกินไปหรือไม่หรือคุณเข้ามาแล้วคุณเคยอยู่เกินกำหนดไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองแล้วก็ตม.ก็จะเป็นการรีเช็คซึ่งตรงนี้เราควรทำเรื่องนี้คือยกเว้นวีซ่ายังต้องมีเพื่อการแข่งขันกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียแต่เราก็ใส่ตัวมาตรการสมาร์ทสกรีนนิ่งเนี่ยเข้าไปทำโปรไฟลิ่งมาว่าคนนี้เข้ามาเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์หรือไม
1: ่
0: หรือเขาเข้ามาถี่เกินไปแล้วเคยทำผิดโน่นนี่นั่นเราก็สามารถบล็อกคนเหล่านี้ได้ถ้าแบบนี้นะครับมันจะไม่มีผลแต่ถ้าอยู่ดีเรายกเลิกเขาเลยแล้วเราให้เขามาทำวีซ่าแล้วต้องเสียเงินอีกผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับ
2: ความเชื่อมั่นจะหมดจะหายไปอันนี้แสดงว่ารัฐบาลเองก็ต้องแยกเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของความมั่นคงอันนี้มันต้องแยกกันให้ชัดใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับก็คือว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คู่กันแต่ต้องแยกกันนะครับก็คือการทำเรื่อง easy access หรือการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองก็เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นทำให้เราสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับประเทศอื่นๆได้แต่มาตรการในการคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องมีมาตรการมารองรับกับการที่ open tourism เหมือนกับผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เวลาเราไปจีนเราก็ได้รับการยกเว้นแต่ถามว่าพอเราเข้าจีแล้วเนี่ยเขามีระบบสกรีนนิ่งมีระบบสแกนหน้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องสแกนหน้าเราต้องใช้พาสปอร์ตนั่นหมายถึงว่าเขามีระบบการตรวจจับแล้วก็ในการที่เราไปท่องเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่เขามีมาตรการในการดูแลแล้วฟอลโล่เราตลอดเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือเขาเข้ามาถึงเราได้ทันทีส่วนนึงเราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการที่พอจะละเมิดสิทธินักท่องเที่ยวไหมแต่เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรเหล่านั้นแต่ถามว่าเวลาเราอยู่ที่นั่นเราทำอะไรก็แล้วแต่มันมีระบบตรวจจับอยู่ใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นว่าวันนี้บ้านเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือคุณก็ต้องเปิดตลาดแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องวางมาตรการควบคุ
2: มประเด็นนี้ฮะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์มองยังไงฮะกรณีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศลดยอดจำนวนนักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเลยอะแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพเราอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพฮะลดจาก33ล้านให้มันลงมาหน่อยนึงดร.มองยังไงครับ
0: คือประเด็นแรกเนาะผมคิดว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนโยบายเนี่ยพอบอกว่าต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ
1: ครับ
0: ฝ่ายนโยบายต้องเอาให้ชัดว่าคำว่าคุณภาพของฝ่ายนโยบายนั้นdefinition หรือนิยามมันเป็นอย่างไรถ้าท่านบอกว่าฝ่ายท่านต้องการว่าคนที่มาเอาเฉพาะเศรษฐีมาเที่ยวแล้วคนอื่นไม่ต้องอย่างนั้นก็ต้องวางมาตรการอีกอย่างแต่ปัญหาคือเรารับได้ไหมกับอยู่ดีนักเที่ยวลดหดหายไปแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังต้องการจำนวนนักเที่ยวเข้ามาในภาวะที่บ้านเราเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาเนาะเราก็ต้องการเงินจากต่างประเทศ

0: ให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยผมยกตัวอย่างง่ายๆปีที่แล้วที่เรามีปัญหาตลาดจีนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยคนจีนไม่เข้ามาป
1: ั
0: ตตานีเจ๊งเยาวราชเจ๊งหลายๆที่ SME เจ๊งไปหมดเพราะไม่มีนักเที่ยวถ้าอยู่ดีวันนี้เราบอกเราต้องการเฉพาะนักเที่ยวคุณภาพคำว่าคุณภาพของท่านต้องคุยให้ชัดว่าคุณภาพแบบไหนในความต้องบอกว่าในฐานะที่ผมทำงานวิชาการด้วยเนาะพอเราคุยถึงเรื่องคำว่า high quality หรือว่า quality tourism หรือว่า high value tourism ที่ฝ่ายภาครัฐมักจะพูดอ่ะนั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วก็เคารพกฎกติกาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1: ค
0: ือคนเหล่านี้คนทั่วไปก็ยังมาเที่ยวได
1: ้
0: แต่คุณต้องเคารพเราต
1: ้
0: องปฏิบัติตามกฎหมายของเราเนาะเพราะฉะนั้นมาตรการของเราที่มีเพียงแต่เราทำมาตรการที่สกรีนนิ่งให้ดีแล้วเราก็พยายามปิดปากให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์อยากเข้ามาแล้วคนที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเราก็พยายามที่สกรีนออกไปแบบนี้แหละครับเราก็จะได้นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการแต่ถามว่าเราจะต้องไปลดปริมาณเลยไหมผมคิดว่าถ้าเรามีมาตรการอ่ะไอการที่มันจะมีผลกระทบต่อปริมาณนักเที่ยวมันมีแน่น
1: อ
0: นแต่อย่าไปบอกเลยว่าเราจะลดกี่ล้านหรืออย่างไรแต่
1: ผม
0: คิดว่าทำอย่างไรให้มันมีความเป็นธรรมชาติเพราะเรายังไงเราก็ยังต้องการปริมาณที่นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพในระดับนึงที่สำคัญคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไทยแล้วเข้ามานะครับแล้วก็ประพฤติตัวตามกฎหมายแล้วก็ออกไปตามเวลาผมว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการในเวลานี
2: ้ครับคือจุดประสงค์ของภาครัฐเองก็คืออยากจะ1ให้พำนักนานวันขึ้นการจับจ่ายใช้สอยตัวหัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะจำนวนยอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าแต่ละปีให้มันเพิ่มสูงขึ้นอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเราต้องการนักเที่ยวที่เข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นอยู่นานขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแต่ประเด็นคือวันนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนหรือเรามีmotivation หรือมีแรงดึงดูดอย่างไร
2: คร
0: ับ ให้นักเที่ยวสามารถอยู่ได้นานขึ้นเช่นวันนี้เราต้องการนักเที่ยวมาเที่ยวเมืองหลักแล้วไปเมืองรองป
1: ั
0: ญหาคือจากเมืองหลักไปเมืองรองระบบ connectivity หรือว่าระบบการเชื่อมโยงไปเราทำได้ดีหรือยังสองข้อมูลของเมืองรองที่เรามีเราบอก55จังหวัดมีmarket share แค่ประมาณสัก 25% กันในขณะที่อีก22จังหวัดมีถึง 74% เนี่ยก
1: ็
0: คือเราก็ต้องไปดูว่าข้อมูลบนออนไลน์นั้นดังด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองมันมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงท่านก็ลองไปดูว่าถ้าเวลาท่านเสิร์ชภาษาอังกฤษว่าคำว่าประเทศไทยหรือแหล่งท่องเที่ยวในไทยมันก็จะขึ้นอยู่ไม่กี่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักถูกไหมแต่พอเราต้องการไปเสิร์ชเมืองรองเราจะหาแทบจะหาไม่เจอเลยกับข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศแต่เราจะเจอแต่ภาษาไทยแล้วเมื่อเราเจอภาษาไทยตลาดเมืองรองทุกวันนี้ยังไงก็ต้องอาศัยคนไทยท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงกับบริหารการบริหารจัดการกับเป้าหมายที่มีเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องเนาะผมว
1: ่
0: าสิ่งเหล่านี้คือมิติที่วันนี้ภาครัฐต้องมองให้ชัดเจนขึ้นแล้วก
1: ็
0: ดูให้ละเอียดขึ้นครับ
2: แม็กโดยเฉพาะเรื่องของตลาดเมืองรองเนี่ยฮะ55จังหวัดเนี่ยก็คุยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮะว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักๆ 6-7 จังหวัดเนี่ยครับดร.ฮะรัฐบาลต้องทำอะไรฮะแล้วตอนเนี้ยเขาเริ่มทำแล้วหรือยังฮะโดยเฉพาะโลจิสติกการส่งต่อนักท่องเที่ยวระบบคมนาคมขนส่งมันเพียบพร้อมไปแล้วหรือยังฮะหรือว่ามันยังขาดอะไรครับ
0: คือหลักๆนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็พยายามทำอยู่เนาะแต่ว่าการทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาแค่ว่าการขยายถนนจากเมืองหลักไปเมืองรองแต่ละเส้นมันต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: 2เนี่ยนะครับระบบโลจิสติกที่วันนี้เราต้องการรถไฟความเร็วสูงจนบัดนี้ความเร็วสูงเราก็ยังไม่เกิดเราก็ยังใช้เวลาถูกไหมครับสามเนี่ยนะครับเอาแค่สนามบินที่คิดว่าเรามีความสะดวกที่สุดและบินทางอากาศเพราะเรามีสนามบินเนี่ยเมืองเล็กเมืองน้อยเราก็มีสนามบินทั้งนั้นแต่ท่านเคยสังเกตไหมครับทุกครั้งพอเราบินลงสนามบินเมืองรองจากสนามบินเข้าเมืองยากแสนยากเอาแค่ง่ายๆจากอู่ตะเภาก็พอพอลงอู่ตะเภาเนี่ยนะครับจะเข้าระยองหรือเข้าพัทยาลองไปดูสิครับว่าเราเรียกรถสาธารณะมันยากขนาดไหนแม้กระทั่งวันนี้เราไปภูเก็ตซึ่งมีเมืองท่องเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเราก็ยังมีปัญหากับระบบขนส่งสาธารณะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือคอขวดที่เราต้องเร่งดำเนินการอย่างวันนี้จีนกว่าที่เขาจะยอมเปิดแลกเปลี่ยนวีซ่าฟรีกับเราเจ ิ่งที่เราเห็นก็คือเขาทำระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งประเทศ 43,000 กิโลเมตรความยาวเมืองหลักเมืองรองคุณไปที่ไหนคุณก็สแกนหน้าขึ้นรถไฟคุณไปได้หมดเห็นไหมครับคือความพร้อมในการที่เขาบอกว่าเขาต้องการขยายนั่งที่ออกไปยังเมืองต่างๆอย่างน้อยรัฐบาลมีระบบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอสมควรแล้วก็ไปยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนนั้นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องกลับมาแล้วก็ต้องพยายามมารณรงค์แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีความพร้อมเราไม่แปลกที่เรามี7จังหวัดหลักที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าภูเก็ตเชียงใหม่นะครับกรุงเทพพัทยานะครับหรือแม้กระทั่งกระบี่นะจังหวัดหลักๆเหล่านี้มันเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็ต้องไปเมืองที่เขารู้จักเ
2: ค
0: ยได้ยินแล้วก็เดินทางได้ไม่ยากผมว่าอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาแต่เราจะทำยังไงให้เมืองหลักเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในการที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วทำอย่างไรให้เมืองหลักเหล่านี้เป็นแม่ไก่พาลูกไก่คือเมืองปริมณฑลที่อยู่รอบข้างเนี่ยแหละครับเติบโตไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะเป็นวิธีการทำงานที่มันสามารถจับต้องได้แล้วมันตอบสังคมได้ที่สำคัญก็คือมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพครับ
2: ครับแล้วปีนี้ประเมินยอดนักท่องเที่ยวยังไงดีฮะด็อกเตอร์ครับยังกลับมาก่อนจำนวนก่อนโควิดแล้วหรือยังฮะตอนนี้ครับประเทศไทยเราครับ
0: ยังครับเพราะว่าเราก่อนโควิดเราเกือบ40ล้านเนาะตอนนี้เราก็ปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านก็ถือว่าเป็น worst case นะครับแต่ยังไงถ้าเกิดเราได้สัก33ล้านก็ต่ำกว่าปีที่แล้วหรือว่าพอๆกับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าปีนี้มันเป็นผลกระทบทั้งโลกและที่สำคัญก็คือเรื่องวิกฤตสงครามทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันมันแพงอันนี้มันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงเพราะตั๋วเครื่องบินมันขึ้นมาเท่าตัวเวลานี
2: ้
0: ประเทศมีผลหมดเพราะนั้นเราเองก็ต้องรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ทำยังไงนะครับให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วผลกระทบน้อยที่สุดครับ
2: 30กว่าล้านก็จริงฮะแต่ว่าจำนวนเม็ดเงินที่จะเอามาจากนักท่องเที่ยวจากกระเป๋าของเขาเนี่ยเห็นว่าน่าห่วงใยเพราะว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่คนใช้จ่ายน้อยลงฮะจะทำยังไงดีครับด็อกเตอร์ครับ
0: คืออย่างแรกนะครับผมคิดว่าผลกระทบอย่างแรกเลยเมื่อตัวเครื่องบินแพงขึ้นสัดส่วนในการมาใช้จ่ายถึงบ้านเราก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาเหมือนกับเราอ
2: ่
0: ะใช่ไหมครับตอนนี้เราไปเชียงใหม่จากเดิมค่าตั๋ว 5,000 อยู่ดีขึ้นไป 8,000 เราต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้รายได้ของคนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจ2จำนวนคนเดินทางย่อมลดลงเพราะว่าวันนี้เองต้นทุนการเดินทางโดยเฉพาะจากกรุงเทพไปยุโรปมาก็ค่าตั๋วก็ขึ้นไปหลายเท่าตัว 20-30% ส่วนที่เดินทางระยะใกล้ก็มีค่าตั๋วก็ขึ้นเช่นกันเพราะนั้นตัวค่าใช้จ่ายที่จะลงมาในพื้นที่ย่อมมีบัดเจ็ตที่ลดลง
2: อ
0: ีกส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่อายุ 21-41 ที่ market share ถึงประมาณ 70% ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาเที่ยวถี่แต่เที่ยวเขาบ่อยเขาเที่ยวถูกก็คือเขามีรายได้ที่ยังไม่ได้มี spending มากมายแต่เขาสามารถที่เที่ยวได้หลายครั้งเที่ยวตามศักยภาพที่มีเพราะนั้นเทรนด์ของ average per head ที่จ่ายน้อยลงมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับแต่ว่าการที่แต่ละคนจ่ายน้อยลงในการเดินทางแต่ละครั้งแต่เขาเที่ยวในแต่ละปีเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าเขาชอบเที่ยวเขาถือว่าการท่องเที่ยวนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตของการเดินทางของการเรียนรู
2: ้
0: นอกห้องเรียนนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม
2: ่อ๋อนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะกรณีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาแล้วฮะแล้วก็คือในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยอย่างจีนเขายังบอกว่าไทยเองยังไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยไอ้ภาพตรงเนี้ยมันลบล้างยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย
2: ครับ
0: แล้วก็เราก็ตั้งแต่ปลายปีหลังจากที่ในหลวงท่านทรงเสด็จไปทำกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีมากๆนะครับต้นปีที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาในเชิงบวกแม้กระทั่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเข้าโลซีซั่นเรายังได้แอเวอเรจนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาวันละ 20,000 คนจากปีที่แล้ววันละคนแต่หลังจากที่เราเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราเรียกตัวจับตัวเรียก
2: คนไทยนี่แหละครับ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่า การที่มีอีกกรณีหนึ่งที่

0: ัวนักท่องเที่ยวหายตัวไปผมว่ากรณีนั้นน่ะไม่ค่อยจะมีผลเท่าใดนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ส่วนหนึ่งมันก็บอกไม่ได้ว่าสรุปแล้วโดนลักพาหรือว่าเขาได้ยินยอมที่จะออกไปเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าทางฐานสู้จริงก็ขอบคุณรัฐบาลไทยที่หาตัวแล้วก็ดูแลนักเที่ยว4คนที่หายไปอย่างดีแต่ประเด็นก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของเราที่เรียกค่าถ่ายเนี่ยแหละครับ
1: ถ
0: ือเป็นความรุนแรงแล้วก็เป็นผลกระทบที่มีผลมาก
1: ๆ
0: ไวรัลของจีนเนี่ยเซนซิทีฟมากเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเขานับถือเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาเชื่อฟังคนในรัฐเพราะนั้นถ้าเกิดของเขาเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบ้านเรามีปัญหามันจะมีผลกับภาพใหญ่ทันทีต่อเร
1: ื่อง
0: ความเชื่อมั่นครับ
2: ก็ฝากนายกรัฐมนตรีนะฮะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็ร้อยตำรวจโทใช่ไห
1: ม
2: ที่เป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะไม่แน่ใจว่าจะสืบสาวเราเรื่องเอาทั้งขบวนการมาดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ครับ
0: ครับสวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะฮะก็ฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่ายังเป็นฟรีวีซ่าอยู่เนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าสถิติของผู้ประกอบการที่เขาประเมินกันมาแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะอยู่นานสูงสุดเนี่ยฮะยุโรปนะฮะพำนักเฉลี่ยนะครับ21วันนะฮะส่วนภูมิภาคเอเชียนะฮะที่มาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอาสูงสุดเลยนะที่เขามาพักกันมาค้างกันมาเที่ยวกันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: 2อาทิตย์8วัน9วันก็กลับบ้านแล้วนะฮะยุโรปเนี่ย21วันเพราะฉะนั้นโอ้60วันมัน
1: เยอะไป
2: มันเยอะไป
1: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ทางด้านของแอนด้าเขากังวลก็คือเรื่องของว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบกับตลาดอินเดียเหมือนกันเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยก็คือก็เป็นตลาดใหญ่ที่เข้ามาในไทยในเยอะ
2: โดยเฉพาะเวลาเขาแต่งงานทีไม่ได้แต่งแค่วันเดียว2วันเสร็จนะครับก็ทำเป็นอาทิตย์นะครับ
1: ใช่แล้วคือไม่ใช่แค่คือแขกที่มาอีกอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขามาใช้ในบ้านเราอีกก็คือเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดเขามาสุดท้ายแล้วยกเลิกวีซ่าแล้วกลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าทำวีซ่าอีกประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาคิดหนักเหมือนกันว่าจะมาไทยหรือเปล่าน
2: ั่นแหละฮะแล้วก็คู่แข่งในภูมิภาคนี้นะฮะก็สูสีเราไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยบางช่วงการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะแซงเราไปแล้วด้วยนะอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ย
1: ค่
2: าใช้จ่ายถูกกว่านะครับแล้วก็อาหารการกินคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับสภาพอากาศความสวยงามไม่แพ้เรานะครับระบบสาธารณะขนส่งของเขาอาจจะดีกว่าเราทุกทั้มนะบางเมืองอ่ะที่เราบอกว่าเราต้องการให้ไปเที่ยวเมืองรองกันมากๆเน
1: ี่
2: ยอย่างที่ด็อกเตอร์บอกอ่ะ 70% อย่างเงี้ยที่มากันก็คือมาเที่ยว
1: เม
2: ืองหลักๆเท่านั้นนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเราอยากให้เขาไปเที่ยว55จังหวัดที่เป็นเมืองรองซึ่งสวยงามไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าระบบขนส่งที่จะไปรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวออกมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเงี้ยไปเจอผู้ให้บริการโขกสับอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: มีไหมถามว่ามันมีไงฮะมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเรา
1: เสียหายเหมือนกันนะ
2: มันเสียหาย
1: ใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือมันนอกจากนักเที่ยวต่างชาติแล้วนักเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ยังเจอปัญหาพวกนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่ทางด้านของแอตตาอย่างที่อาจารย์อดีตเขากังวลนะเพราะว่าอย่างที่เรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเกิดเราจะมาบอกแค่ว่าเรื่องของจะจำกัดระยะเวลาการเดินทางเข้าประเทศจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่าในมันก็กังวลเขากังวลอันนึงที่รัฐบาลเขากังวลเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของกลุ่มสแกมเมอร์รวมถึงจีนเทาที่เข้ามาไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการสแกนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพนักท่องเที่ยวอ่ะคือต่างๆนานามันต้องมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่จะบล็อกแต่ว่ามันก็ต้องหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยเหมือนกัน
2: ความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ให้ได้
1: ใช
2: ่โอ้โหคือภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็มีข่าวอีกแล้วนะอย่างข่าวล่าสุดก็คือตำรวจอย่างเง
1: ี้
2: ยเชื่อไหมว่าหูเขาประกอบกำลังกันหลายสถานีเลยนะยศดาบตำรวจเนี่ยนะฮะมากันคนละท้องที่เลยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็มารวมกันไปจับนักท่องเที่ยวจีนเอาไปเรียกค่าไถ่อย่างเงี้ยนะฮะโอ้เพราะข่าวมันออกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมาแล้วมันไม่ปลอดภัยเน
1: ี่
2: ยก็ต้องมา

0: กู้ภาพลักษณ์กันใหม
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะชั่วโมงที่2เราคุยเรื่องนี้กันเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่านายกรัฐมนตรีเองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้การจังหวัดด้วยนะฮะบอกว่าให้ทั้ง2หน่
1: วยงานเนี่ย
0: ประสานงานร่วมกันนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันด้วยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าตำรวจกับผู้ว่าประสานงานมันจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลนะฮะสารทุกสุขดิบของพี่น้องประชาชนและการท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นไหม
1: ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดในงานวันนั้นเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เราก็ได้รับข้อมูลมาอันนึงจากทางด้านของท่านวิรุฒเนี่ยพยายามผลักดันมาตลอดเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างว่าตำรวจก็เป็นแกนนึงมีนายหัวมีนายคนนึงในส่วนของผู้ว่าก็มีแกนสายงานบังคับบัญชาอีกแกนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่า
0: ก็จะฟังผู้ว่าเลยเนี่ยท่านวิรุฒมักจะพูดเสมอนะ
1: ครับ
0: เอาผมจะฟังปทุมวันผมไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมผู้ว่าไม่เป็นไปได้ให้ประโยคพกผลอะไรกับผมนี
1: ่ประมาณนั้นแต่ว่าต้องให้ความหวังเหมือนกันนะพี่เพราะว่ารอบนี้มท.1กับนายรัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหัวของมหาดไทยหัวของผู้ว่ารวมถึงหัวของตำรวจเนี่ยคือคนเดียวกันแล้วทั้ง2หน่วยงานเนี่ยคือมารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
0: จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไห
1: ม
0: ที
1: ่
0: มันเป็นอุปสรรคเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ดูสถิตินักท่องเที่ยวกันสักนิดนึงค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็อันดับ1ยังคงเป็นจีนนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณจริงนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันหยุดยาวเขาเนี่ยประเทศหนึ่งที่เขาอยากจะมาก็คือประเทศไทยเราฮะ
1: ใช
0: ่1,370,000คนแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อันดับ2ยังเป็นมาเลเซียนะครับ 850,000 นะคร
1: ับ
0: อันดับ3รัสเซีย 660,000 อันดับ4อินเดียนะฮะ 560,000 นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นข้อมูลมาจากไอต้านะ
1: แต่อย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านอดีตกังวลกันไม่ลงอันดับ4เนี่ยอินเดียนะแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมาเลเนี่ยเราอาจจะทราบเรื่องของข้อมูลที่เขาข้ามแดนอ่ะในส่วนพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคือเขาก็จะอยู่กันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ตอนลึกสักเท่าไหร
0: ่ถ้าจะเข้ามาลึกๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกคาราวานเป็นบิ๊กไบค์นะฮะหรือว่าคาราวานรถยนต
1: ์
0: ที่ก็จะท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนของเราจากสิงคโปร์มาเลมาเข้าภาคใต้ของเราเข้ากรุงเทพแล้วขึ้นเหนือเลยนะฮะหรือว่าอีสานไปสปป.ลาวทะลุเวียดนามไปเลยเขาจะขับรถท่องเที่ยวกันแบบนั้น
1: นั่นแหละแต่ว่าที่บอกคืออย่างในส่วนของมันจะมีอันหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยที่อาจจะต้องกังวลมากหน่อยว่าจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่แอดด้าก็ฝากความกังวลไว้กับทางรัฐบาลว่าก็ต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจำกัดวีซ่าอย่างเดียวก็ต้องเน้นเรื่องของการชูแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองระบบการเชื่อมโยงท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
0: รถไฟความเร็วสูงกำลังสร้าง
1: ได้ยินมาตั้งนานอย่าพูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปกติเนี่ยก็ยังมีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่อาทิตย์ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็รถไฟก็โดยตลอดนะพี่รงยังไม่ใช่ความเร็วสูงด้วยซ้ำไป
0: โอ้เดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าช
1: ่
0: วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: คุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักหน่อยนะครับ
1: คุ
0: ณสุภชัยทักทายมาให้สติกเกอร์มา
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: แล้วก็
0: ครับ มีคุณกุสุมานะครับทักทายมาคุณทัศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นมานะครับสวัสดีครับพี่วิชัยบอกว่าน้องณรงค์ผมไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นนะผมอยู่แบบพอเพียงนะฮะแม่แต่ถ้าเกิดว่า
1: ถ้าไม่รับก็เสียสิทธิ์นะ
0: เน
1: ี่
0: ยมันเสียสิทธิ์นะฮะอย
1: ่
0: างน้อยการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคามันถูกลงแล้วรัฐบาลช่วยสนับสนุนให
1: ้
0: มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดคึกคักขึ้นมาได้ไงนะฮะบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ไง
1: ครับ
0: คนรู้สึกประหยัดกันมากขึ้นคือคนไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจับจ่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นปกติเนี่ยใช่ไหมครับคนระดับกลางๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยตั้งสติกันมากขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคิดแล้วคิดอีกจะซื้อดีไหมนะเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยพอเราคิดกันแบบเนี้ยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้นะคนซื้อของเขาน้อยลงอะครับ
1: ใช่แต่อย่างน้อยคือเรื่องของการรัฐบาลมาช่วยจ่าย 60% เนี่ยเยอะกว่าเดิมนะจากเด
0: ิ
1: มนี่50-50แต่ตอนนี้60-40เนี่ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นอันนึงให้เหมือนกันให้เราออกไปใช้จ่ายมากขึ้น
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะคิดน้อยลงอ่ะเหมือนก็ได้ของลดราคา 60%
0: นะ
1: มันทำให้เราตัดสินใจที่จะซื้อง่ายขึ้น
0: เราจะได้จับจ่ายใช้สอย
1: ครับ
0: เงินคล่องมือมากขึ้นนะฮะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะได้ค้าขายได้คล่องมากขึ้น
1: ครับ
0: กระแสเงินจะได้ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณมาเทิงบอกว่าช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมนะพรุ่งนี้ลงทะเบียนได้ได
1: ้
0: โอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดโอกาสไปนะฮะ
1: ครับ
0: เวอร์ชั่นโทรศัพท์ไม่ถึงครับ
1: ครับ
0: คุณสมบัติทักทายมานะฮะแล้วก็คุณสมัยบอกว่า30วันก็เกินพอแล้วครับได้ไม่เท่าเสียใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะไอ้ที่เข้ามา60วันเนี่ยบางทีเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจมาเป็นโนมินีแล้วก็เข้ามาก่อคดีความอะไรต่างๆเนี่ยคร
1: ับ
0: อันนี้ซึ่งเราก็ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะฮะ
1: น่าจะมีจุดประสงค์อื่นมากกว่าการท่องเที่ยวแหละ
0: ใช่ฮะมาอยู่เต็ม60วันเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่ประมาณแล้วก็จะเห็นชัดเจนไงว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการให้วีซ่าเกินกว่า30วันเนี่ยมันก็จะมีอาชญากรรมต่างๆเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของวีซ่าด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนึงที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบอ่ะ
0: คือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่เราต้องอย่าให้วีซ่าฟรีกับเขาเนี่ยตอนน
1: ั้
0: นเราต้องการยอดทางท่องเที่ยวนะฮะ
1: ร
0: เราก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราได้เลยนะฮะแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าร่องเข้ารอยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมาดูสถิติแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับ60วันแล้วก็เข้ามาก่อคดีความต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาที ่ไม่ได้มาท่องเที่ยวอ
1: ่
0: ะมาแฝงกับการทำธุรกิจอะไรประมาณนั้นนะ
1: อ่
0: ะช่วงเวลาหนึ่งก็ปรับปรุงให้มันเหมาะส
1: ม
0: มากขึ้นนะฮะ ค
1: ุ
0: ณชุสนะจริงครับเคยไปที่สนามบินอุตภเปาจะไปโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินไปต่อไม่เป็นเลยมีแต่รถไปพัทยาครับแน่เนี้ยคือระบบขนส่งของเราเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มันยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจะยกระดับท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยโปรโมทกันมาหลายรัฐบาลแล้วนะแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นจริงไม่ได้ 100% เพราะว่ามันติดขัดตรงเนี้ยครับถามว่าภาคการท่องเที่ยวนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะมีครบครันไหมสวยงามหรือเปล่ามันมีครบทุกอย่างครับเหลือแค่ตรงเนี้ยฮะที่จะเอายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเคลื่อนย้ายกันสะดวกตรงนี้เองนะครับฝากรัฐบาลช่วยดูด้วยนะมีคุณอมือลีนะฮะใช้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ แล้วก็มีคุณโบเรียมนะฮะแสดงว่าการให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าไทยไม่ได้มีผลในการกลั่นกรองนักท่องเที่ยวดังที่เคยกล่าวไว้ใช่ไหมคะดีแล้วที่ยกเลิกนะครับคนที่อยากอยู่นั้นก็สามารถขอวีซ่าได
1: ้ครับครับก็จะมีทางไลน์ก็จะมีทั้งว่างไรและท่านที่ทักทายกันเข้ามาเหมือนกันนะครับคุณพี่สุภชัยที่ดิน1689เนี่ยก็ทักทายกันมาแหละไปหลายช่องทางนะครับก็มีสวัสดีคุณณรงค์คุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีพี่วิพัฒน์หานนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของซิมเรื่องของมือถือที่ต้องมีการอัปเดตเคร
0: ื่อง
1: ใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งเนี่ยก็นอกจากเรื่องของไปที่แบงค์แล้วเนี่ยคือก็จะมีหลายๆท่านก็คือไปที่ศูนย์บริการมือถือเลยให้เขาอัปเดตเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือจะดูตรวจสอบ เวอร์ชันไลน์เวอร์ชันโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแบงค์เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนั่นแหละคนเจ้าของที่บริษัทให้บริการมือถือนั่นแหละจะรู้ว่ามือถือเวอร์ชันที่เราใช้อยู่ตอนนี
0: ้
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องรอระวังเรื่องของโฆษณาแฝงก็จะมีเรื่องบอกว่าเอ๊มือถือรุ่นนี้มันไม่ได้นะครับป้าก็ต้องมีเวอร์ถือรุ่นใหม่แล้วก็จะมีนำเสนอมือถือเครื่องใหม่มาอันนี้ก็ต้องระวังไว
0: ้นี่ไงพอผมเข้าไปเนี่ยนะฮะในแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาให้อัปเดตเลย
1: ครับ
0: อัปเดตให้เป็นปัจจุบันพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นเลยไทยช่วยไทยพลัสเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รอลงทะเบียนนะฮะแต่อย่างที่อธิบายไว้อะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า25-29มีเวลาหลายวันฮะแล้วก็30ล้านสิทธิ์เลยนะครับน่าจะครอบคลุมคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปได
1: ้เพราะก็คงต้องไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดตื่นเช้ามา6โมงเช้าบางท่านตื่นมาก็คือสิ่งแรกที่จะทำคือลงทะเบียนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอคนมันเข้าไปพร้อมกันเยอะเวลาหรือว่าบางทีเนี่ยใกล้ถึง6โมงเช้าเนี่ยก็จะเข้าไปรอละเข้าไปในแอมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะล่มมันจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่าเพิ่งอารมณ์เสียเช้าวันจันทร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเช้าวันจันทร์อารมณ์เสียนี่ผมทุกอย่างทั้งวันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ายังมีเวลามันไม่ได้มีแค่จบแค่ภายในวัน25วันเดียวยังมีเวลาให้ลงทะเบียนทั้งสัปดาห์ถึงวันที่29
0: ครับ
1: รวมถึงไปถึง2ทุ่มไปถึง4ทุ่มหมายพี่รองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปเรื่อยกันถ้าเกิดตอนเช้ายังไม่ได้มาทำงานก
0: ่
1: อน
0: ว่างๆ
1: นะครับไปไหนใช่
0: นะฮะพักเที่ยงก็ไปลงก็ได้
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่อยากจะเตือนไว้ก็คืออย่างที่บอกว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้อัปเดตไว้ก่อนเลยอ
0: ั
1: ปเดตแอปพลิเคชันไว้ก่อนเลยให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ให้มันมีฟีเจอร์ขึ้นมาอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสบายใจได้ว่าวันพรุ่งนี้สามารถลงทะเบียนได้แน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
0: อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ถามดร. อดิษฐ์เมื่อสักครู่นี้ก
1: ็
0: คือนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวที
1: ่
0: เขาอยากจะให้ลดยอดนักท่องเที่ยวแต่ละปีลงนะฮะเราเคยตั้งเป้า30ล้าน31ล้าน33ล้านอย่างเง
1: ี้
0: ยว่าอู้ไม่เอาสถิติตรงนี้ได้ไหมนะครับเอานักท่องเที่ยวคุณภาพได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อสักครู่นี้ดร. อดิษฐ์ก็อธิบายแล้วนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลชี้ให้ชัดคุณต้องการอะไรนะฮะเพราะว่ายังมีผู้ประกอบการที่ยังต้องการยอด
1: นักท่องเที่ยว
0: อยู่เห็นได้จากอะไรฮะพอจีนไม่มาม าเลเซียไม่มา
1: เยาวราชมาเลย
0: บรรทัดทองหลายล้านปิดเลยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงสายป่านเขาไม่ยาว
1: ใกล้ๆเราเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ตลาดก
1: ็ใช่กัวเราเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ประเด็นเนี้ยนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาอธิบายว่ายังไงนะครับก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไปพูดในงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของสมาคมโรงแรมไทยโดยบอกว่าวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานและก็ภาวะเศรษฐกิจโลกครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทททเนี่ยตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยปี69นะฮะไว้ที่ประมาณ33ล้านคนในกรณีสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อและก็ยังไม่สามารถยุติลงภายในไตรมาส2นี้นะครับล่าสุดท่านบอกว่าได้มอบหมายการท่องเที่ยวครับไปพิจารณาตัวเลขเป้าหมายใหม่อย่างรอบคอบเพราะมองว่าจากตัวเลขการประเมินเดิมที่คาดว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อนั้นอาจจะดูเข้าข้างตัวเองเกินไปและหากสงครามยืดเยื้อเกินไตรมาส2ก็จะต้องปรับลดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นพึงพอใจในบริการมากขึ้นเพื่อรักษาเป้าหมายรายได้เอาไว้นะครับ ก็ท่านบอกว่าผมมอบหมายให้การท่องเที่ยวทบทวนเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวปี69จากล่าสุดคาดการไว้ที่33ล้านเนี่ยแต่ด้วยแนวโน้มอาจจะลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและไม่สามารถยุติได้ภายในไตรมาส2แต่ถ้าหากความขัดแย้งยุติได้ในไตรมาส2เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะดูดีขึ้นนะท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอประเมินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งสำคัญฮะแม้ว่าตัวเลข30ล้าน33ล้านหรือว่าไปเกือบ40ล้านก่อนสถานการณ์โควิดบ้านเรา
1: ครับ
0: แต่ยุคณเวลานี้ พฤติกรรมของการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปคุณอาทิตย
1: ์
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: มาเยอะก็จริงแต่ต่อหัวใช้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะจะซื้ออะไรเขาจะโอ้โหคิดแล้ว
1: คิดอีก
0: เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ทำการบ้านมาด้วยนะนักท่องเที่ยวณวันนี้นะคร
1: ับ
0: จะไปไหนทีนึงเนี่ยจะต้องเข้าโรงแรมนี้นะฮะคืนละเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เสร็จจากโรงแรมเราจะเดินทางไปยังไงด้วยรถบริการอะไรเขาคิดหมดเลยนะฮะจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือแท็กซี่หรือว่าจะขึ้นรถประจำทางอย่างเงี้ยนะฮะหรือรถไฟฟ้าโอ้โหเขาคิดไปหมดเลยนะครับจะกินข้าวกลางวันเราจะกินที่ไหนที่มันประหยัดสุดฮะเที่ยวแบบไหนให้มันประหยัดสุดแล้วเราสนุกด้วยเขาคิดอย่างนั้นเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ช่องทางที่เขาศึกษาข้อมูลก็คือผ่านอินฟลูของแต่ละประเทศถ้าเกิดเราดูถ่ายตามช่องทางของโซเชียลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอินฟูของแต่ละประเทศที่เขาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีคนไทยนี่แหละเอามาแปลว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเราบ้างเนี่ยแหละมันก็จะบอกหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟังว่าคือถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะมาท่องเที่ยวในเมืองนี
0: ้
1: จุดที่คุณจะต้องไป1 2 3 มีอะไรบ้างเดินทางอย่างไรเป็นภาษาเข้าไปหมดเลยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของคำเตือนข้อแนะนำต่างๆอยู่ในนั้นแทบจะทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจรัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จริงเพราะว่าไอ้เรื่องของการโกงราคาเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันบางทีนักท่องเที่ยวชาวไทยเองเนี่ยก็โดนยึดด้วยเหมือนกันไอ้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็ผ่านการสะท้อนจากหลายๆฝ่ายรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงอินโฟต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปจัดการด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของอย่างที่บอกว่าจะลดวันพำนับในไทยอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ต้องดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่อยู่ในไทยด้วยเช่นกัน
0: นี่ผมมีสถิติของการท่องเที่ยวนะเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปในของอัตตาใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยจีน 2,151,898 คนมาเลย์มาดับ2เลยนะฮะ 1,459,942 คนอินเดียดับ3ครับ
1: อ
0: ินเดียเนี่ย 948,960 คน
1: ครับ
0: รัสเซียมาดับ4นะครับ 912,085 คนแล้วก็เกาหลีใต้ฮะ 509,762 คนนะฮะอันนี้5อันดับตลาดนักท่องเที่ยวสูงสุดนะฮะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเรานะฮะตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
1: ครับแต่ว่าที่บอกว่าคือมาตรการนี้คือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะจะมีผลบังคับใช้หลังจากทันทีเมื่อพ้น15วันหลังจากที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคือยังผ่านครม.แต่ว่ายังต้องมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือรัฐบาลอย่างที่ท่านอนุทินคุณอนุทินเนี่ยบอกไปหลายๆเวทีว่าเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงประชาชน
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกับทางแอตตาไปเนี่ยเขาก็สะท้อนมาหลายมุมมองโดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวต้องเสริมจุดอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพื่อที่จะคงตัวเลขนักท่องเที่ยวไว
0: ้ก็ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่โลกโซเชียลจีนกระหน่ำโจมตีไทยเราเนี่ยก็เรื่องของความปลอดภัยนี่แหละหลอกคนมาทำงานนะฮะในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าหลอกเข้าไปอยู่ชายแดนข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมาไทยไม่ปลอดภัยกว่าจะไปแก้ไขสถานการณ์นี้ให้มันฟื้นกลับคืนมาได้หูชาติเย็นแสนเข็ญเลยนะต
1: ้
0: องไปทำตลาดนะฮะไปยืนยันความมั่นใจนะฮะแล้วตลาดจีนกลับมานะตั้งแต่นู่นอ่ะช่วงตรุษจีนเห็นไหม
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อเดือนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วมาเจอข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะว่าตำรวจเรามารวมหัวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับเข้ามาเรียกค่าไทยจับ
1: ดูต่างๆมาตรการต่างๆมันดูจะถูกจังหวะถูกเวลาหรือเปล่านะเรื่องของเพราะอย่างที่บอกคือเรื่องของตะวันออกกลางก็ซ้ำเติมเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจละแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรการเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรามีปัญหาเรื่องของทุนเทามีปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆอย่างที่เมื่อวันสองวันนี้ที่มีการจับชาวไนจีเรียที่แถวนนท์อันนั้นก็เยอะอีก
0: โอ้เนี่ยบุกเข้าไปจับเลยนะคร
1: ับ ใช่
0: อ๋อนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอันนึงแหละที่เป็นเหตุผลนึงที่ทางรัฐบาลเขาต้องพยายามเนี่ยแหละเรื่องของการลดระยะเวลาการทำงานในไทย
0: เข้ามาวีซ่านักศึกษานะ
1: ฮ
0: ะแต่ว่า สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปสืบค้นดูเนี่ยเฮ้ยคุณไม่เคยไปเรียนเลยแต่ขอโทษฮะเงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยของคุณอยู่แบบหรูหรามากแต่คุณไม่เคยไปเรียนเลยเน
1: ี่
0: ยมันเลยแปลกไงฮะก็เลยสืบสาวแล้วเลือกไปอ๋อนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปจับ
1: ใช่นั่นแหละก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทางรัฐบาลเขาต้องดำเนินมาตรการเนี้ยเรื่องของฟรีวีซ่าเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวมาหลายๆครั้งนะพี่รองผู้ฟังว่าคือรัฐบาลพยายามจะลดพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆฝ่ายที่ออกมาคัดค้านรวมถึงว่าถ้าเกิดจะทำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการอื่นๆรองรับด้วยไม่ใช่ว่าจะออกมามาตรการนี้อย่างเดียวเพื่อที่จะเพราะว่ารายได้เศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังเป็นอันนึงนะที่มันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราในภาวะแบบนี้เหมือนกันนะพี่รอง
0: ใช่ครับคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะฮะเอาแค่ใจบริการเท่านั้นเองนะครับสุขถึงทุกอย่างโอ้โหบรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้อย่างดีเลยเลือกทำเลที่ตั้งประเทศไทยเราสวยงามนะฮะคุณอยากจะเที่ยวภูเขานะคุณอยากจะเที่ยวซีแซนซันโอ้โหเรามีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่านี่แหละครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: สวยขนาดไหนก็ไม่กล้ามา
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: แต่ว่าก็คือจะเชื่อมโยงไปถึงชั่วโมงหน้าที่เราจะพูดคุยกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเรียกประชุมทั้งในส่วนของผู้ว่าและก็ผู้การจังหวัดทั่วประเทศอันนึงที่จะต้องมีการบูรณาการกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่
0: ใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่นี่นะจำข้อมูลของกกล.ได้ไหมครับที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ร้อยครั้งทางหลวงใช่ไหมครับ
1: จ
0: ราจร
1: ครับ
0: ร้อยครั้งต้องจ่ายเท่าไหร
1: ่
0: ร้อยครั้งอย่างเงี้ยนะฮะ 100% เลยเนี่ยนะฮะเมื่อผู้ว่าผู้การจังหวัดเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีม
1: ัน
0: จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไห
1: ม
0: นะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าชั่วโมงหน้าคุยกันครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11:00เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึง 19:00ฟัง Marketing News Update
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect

0: ดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะคุยประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่กำชับนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจนะฮะของทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะสิ่งที่นายกเน้นย้ำเนี่ยก็คืออะไรฮะกวาดล้างมาเฟียกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้ประชาชนอุ่นใจและปลอดภัยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะถามต่อประเด็นเรื่องของข้อมูลผลสำรวจของทางกกร.ด้วยนะที่ออกมาเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของกรมควบคุมมลพิษนะฮะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นที่มีวิวาทะกับสื่อ
1: นักข่าวอุโส
2: ยูโนมีได้อยู่ไหม
1: ผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นนี่พี่ลงแต่ว่าคือถามว่าโอ้โหอารมณ์ของท่านสุชาติเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยคือหลายๆครั้งถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีสุชาติจะเป็นท่านเดียวนะคือเอาจริงๆว่าคือเวลาเราสัมภาษณ์นะพี่ลงท่านผู้ฟังมันจะมีเวลานักข่าวถามคำถามแรงๆหรือว่าถามไปโดยที่แหล่งข่าวหรือว่ารัฐมนตรีเขาไม่อยากจะตอบ
2: ค
1: ือในฟลอร์เนี่ยอาจจะเป็นเห็นตามภาพที่เห็นนะ แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือจะต้องมาเข้ามาคุยกัน
2: ค
1: ือจะไม่ปล่อยให้แบบว่าเข้าห้องประชุมไปหรือไปไหน
2: ลงจากโพเดียมมาคุยเลย
1: ลงโพเดียมก็คือแบบอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบเฮ้ยถามแบบถามพี่แบบนี้ถามอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ในการทำงาน
2: เหมือนกับออฟเรคคอร์ด
1: ใช่ออฟเรคคอร์ดแต่ว่าคือจะเป็นการคุยส่วนตัวแต่ว่ารอบเนี้ยเหมือนว่าขึ้นไปแล้วเขากลับลงมามีแบบว่าโอ้ให้ลงให้มาคุยมีส่วนตัวโทรไปให้มาหาแต่ว่าก็ในสุดท้ายก็คือพี่นอบก็บอกถ้าเกิดจะคุยกับผมก็ให้มาเจอที่
2: ที
1: ่
2: ลังนก
1: ระ
2: จอก
1: ใช่
2: นะฮะแล้วเราก็เห็นภาพนะครับถามว่าคำถามแรงไหมมันก็ไม่แรงนะเพ
1: ีย
2: งแต่ว่าจะถามว่าเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาเน
1: ี่
2: ยตั้งกรรมการสอบหรือยังใช่ไห
1: ม
2: เท่านั้นเองนะฮะรัฐมนตรีทำยังไงนะฮะถึงข้อมูลนี้นะครับ
1: ก็มีฟีดแบคหลายประเด็นออกมาโอ้โหต่างๆนานาโรงเรียนของยูโนมีอลิตันโกเนี่ยเป็นมีมอันนึงที่พอหลังจากนั้นคือโอ้โหโซเชียลว่อนไปทุกแพลตฟอร์มเลย
2: คือสื่อก็พยายามจะวิเคราะห์ไงฮะว่าตกลงเนี่ยลำตีสุชาติเนี่ยนะฮะลงมาด้วยตัวเองหรือว่ามีใครบอกว่าคุณสุชาติต้องลงไปนะทำอย่างเงี้ยภาพไม่ดีเลยเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะว่าประชุมครม.ยังไม่ทันเสร็จเลยค
1: ุ
2: ณสุชาติต้องลงมาก่อนลงมาขอเคลียร์ใจก่อนยกมือไหว้เลยพี่ผมขอโทษผมขอโทษเลยนะ
1: ครับ
2: แล้วค่อยขึ้นไปประชุมครม.ต่
1: ออ
2: ันนี้คือหน่วยงานเดียวนะคร
1: ับ
2: เพราะอะไรครับเพราะจำนวน10หน่วยงานที่กกร.เขามีข้อมูลออกมาเนี่ยจำนวนเงินที่ภาคเอกชนต้องจ่ายเนี่ยนี่คือกรมที่ทางคุณสุชาติเขาดูแลอยู
1: ่
2: นะมันอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะฮะแต่ที่เราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยก็คือนอกเหนือจากอันนี้ตัวเงินอาจจะไม่สูงเพียงแต่ว่าสถิติเนี่ยนะฮะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ร้อยครั้งเนี่ยคุณจ่ายกี่ครั้ง100% คือจ่าย100ครั้งฮะ
1: ใช
2: ่อาจจะไม่สูงเท่ากับทางกรมควบคุมมลพิษแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่หลายคนแม้ไม่ประสบด้วยตัวเองแต่ละคนมีความเชื่อว่าม
1: ันเ
2: ก
1: ิ
2: ดขึ้นจริงนะก็คือตำรวจทางหลวงกับจราจรที่มีสถิติของกกร.ออกมานะฮะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเขาก็พยายามจะทำองค์กรของให้โปร่งใสนะฮะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันที่เรียกคุยกับท่านผู้ว่ากับทางผู้การจังหวัดเนี่ยเน้นย้ำตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าไงแต่จะคุยกับท่านเนี่ยฮะท่านวิรุธเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนในนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องของการบริหารงานของแต่ละจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าเนี่ยบทบาทอาจจะไม่ได้ให้คุณให้โทษข้าราชการ
1: ครับ
2: พอเรียกประชุมขอความร่วมมือมักจะไม่ได้ค่อยให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาฟังที่กรมปทุมวัน
1: ครับ
2: เพราะว่าจะให้คุณให้โทษกับผมมากกว่าทางมหาดไทยใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบนี้มท.1กับนายก
2: ครับ
1: เป็นคนเดียวกันสองหัวสองแท่งทั้งในแท่งของผู้ว่าแท่งของตำรวจคนให้คุณให้โทษก็เ

0: เป็นคนเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็คงต้องรอดูว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมคืออันนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไปก็คือเรื่องของทีมจังหวัด
1: อ
0: ันนี้พอพูดถึงทีมจังหวัดเนี่ยก็คือเป็นอันนึงที่ท่านวิรุฒพูดมาหลายครั้งเลยว่าม
1: ันไม่เกิดขึ้นจริง
0: ใช่เพราะว่าแต่ละหัวแต่ละแท่งก็มีคนให้คุณให้โทษต่างกันถ้าเกิดผู้ว่าไม่สามารถให้คุณให้โทษผู้การจังหวัดได้ความร่วมมือต่างๆนั้นอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เกิด
1: โอ้โหท่านวิรุฬยังบอกเลยบางทีประชุมเนี่ยไม่มาด้วยมอบหมายรองมาอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบเนี้ยคือไปทั้งผู้ว่าไปทั้งผู้การจังหวัด
1: ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้
0: ใช่เพราะว่ามันก็จะย้อนไปอย่างที่บอกว่าคือรอบที่แล้วในช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ปัญหาอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของทุนเทาในที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ในทุกพื้นที่เลยแล้วถ้าเกิดในแต่ละจังหวัดไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอันนึงก็กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกระทบกับเรื่องของเนี่ยแหละหนึ่งของการจำกัดระยะเวลาการพำนักหรือว่าการลดวีซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นเชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดผู้ว่ากับผู้การจังหวัดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้มันก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับในอีกประเด็นหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยข้อมูลของกกล.ท่านวิรุฒมองยังไงนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวผ
0: ู
1: ้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยฮะก
0: ับ
1: พันตำรวจวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: เดี๋ยวจะคุยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลยนะครับ
0: เล
1: ขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับให้เกียรติพูดคุยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เรียกผู้ว่าทุกจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจทุกจังหวัดนะฮะมาคุยกันจะได้ทำงานเป็นที
0: ม
1: นะฮะแล้วก็สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคาดหวังก็คืออยากจะให้กวาดล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนอุ่นใจปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ถามไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อมูลของกกร.นะฮะถึงเรื่องของการรับสินบนนะครับซึ่งมันมีสถิติมาว่าทางหลวงกับจราจรใช่ไหมเจอร้อยครั้งเรียกร้อยครั้งเลยอ่ะนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ท่านวิรุฒอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: สวัสดี
1: ครับท่านวิรุฒครับ
3: สวัสดีครับคุณอรงคุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โอ้ขอบคุณมากนะครับแหมถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องถามท่านวิรุฒเลยครับกรณีผลสำรวจของกกร.ฮะที่ออกมาเนี่ยเรื่องของกรมอื่นว่ากันไปนะกรมควบคุมมลพิษเขาก็มีข้อโต้แย้ง3วัน7วันเอาข้อมูลมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องกฎหมายไปจับกันเนี่ยนะฮะในส่วนของตำรวจเองเนี่ยสถิติทางหลวงครับตำรวจทางหลวงกับจราจรเรียกร้อยครั้งนะฮะเจอกับพี่น้องประชาชนร้อยครั้งเนี่ยต้องจ่ายไปร้อยครั้งเลยฮะ 100% เลยท่านวิรุฒมองยังไงครับ
3: อ๋ออย่างนั้นเลยนะนี่ก็เป็นวลีใหม่นะเรียกร้อยครั้งโดนร้อยครั้ง
1: ครับ
3: แต่ความจริงอ่ะถ้าโดนเนี่ยโดยสุจริตอ่ะมันก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าโดนเนี่ยมันหมายถึงอะไรออกใบสั่งหรือว่ายังไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: มันกลายเป็นโดนอย่างอื่นนะสิเนี่ยประเด็นถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: คืออย่างนี้นะฮะท่านนายกเนี่ยนะช่วงนี้มีนโยบายในการปราบนะฮะผู้มีอิทธิพลนู่นนี่ทุจริตก็สืบเนื่องมาจากนี่แหละรายงานหรือว่าการแถลงข่าวของกกร.เนี่ยการร่วมเอกชนเนี่ยนะครับความจริงมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะมานานมากแล้วในส่วนของตำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้น่าแปลกใจหรอกตำรวจมันเป็นหน่วยมาตรฐานอยู่แล้วในเรื่องการทุจริตอะนะถูกไหมฮะความจริงควรจะเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำไปนะ
1: มันมีช่องว่างช่องโหว่ให้กระทำทุจริตได้ง่ายเหรอครับ
3: นั่นระบบอะนะฮะระบบมันเปิดช่อง
1: ครับ
3: ผมคิดว่าเมื่อก่อนตำรวจก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี้นะ
1: ครับ
3: นะในอดีตเนี่ยถ้าเราคิดย้อนไป50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วนะฮะสมัยตำรวจเนี่ยนะยังไม่ได้มียศนายพงนายพลอะไรกันมากมายหัวหน้าสถานีก็แค่ร้อยตำรวจเอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี
1: ้
3: ผมว่ามันทุจริตรุนแรงเนี่ยหลังจากที่แยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ะฮะมันขาดการตรวจสอบ

0: ควบคุมอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะในทางข้อเท็จจริงนะในทางพื้นฐานแต่ในทางนิติในเขาก็จะบอกมีคำการเนี่ยกตตรโรงพักกตตรบชอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: มันแต่อันนี้ที่เขาว่าเอาเนี่ยมาแทนกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ก็ยังมีกระทรวงมหาดไทยดูแลไม่ว่าจะเรื่องการของงบประมาณการออกระเบียบคำสั่งอะไรต่างฮะตำรวจก็ยังเกรงใจกระทรวงมหาดไทยนะสมัยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะพอแยกจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไร้การตรวจสอบควบคุมอย่างสิ้นเชิงเลยมันหนักขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ประชาชนอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าพอมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยตอนนี้เราไปร้องเรียนอะไรกับกระทรวงมหาดไทยมันได้เรื่องได้ราวไหมฮะนายอำเภอผู้ว่าอะไรกันวันนี้เขาทำอะไรเรื่องตำรวจไม่ได้เลยนะ
1: ปัจจุบันเนี่ยแยกขาดจากกันไปแล้วฮะ
0: ขาดเลยกลายเป็นหน่วยข้างเคียงหรืออำเภอจะเป็นเบี้ยล่างตำรวจซะด้วยซ้ำไปมั้ง
1: แต่ว่านายกลงมาดูแลเองเนี่ยฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะครับ
0: ก็ดูแลเองฮะแต่นายกไม่มีกลไกในการดูแลไงนายกใช้อะไรในการดูแลล่ะก็ใช้ความรู้สึกนี่แหละฮะหนูนี่นะนายกก็ธุระเยอะเรื่องเยอะอยู่แล้วเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องใหญ่เรื่องต่างประเทศเรื่องนโยบายอะไรก็สารพัดสภาสเพอ
1: ร์
0: เขาก็ไม่มีเวลาดูแลนะแล้วไม่มีรัฐมนตรีคนไหนเลยคือนายกเนี่ยมันอยู่เหนืออยู่สูงนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่รัฐมนตรีเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ยังรับเฉพาะหน้างาน
1: คร
0: ับ หน้างานของความการรักษาความสงบเรียบร้
1: อ
0: ยเพราะจริงๆกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นหลักเลยไอ้เรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นวรีที่แบบว่าอะไรอ่ะก็โอเคแต่จริงก็ไม่ใช่หลักหลักก็คือนะฮะในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้
1: อ
0: ยของบ้านเมืองนะฮะ Interior Ministry นะฮะนะฮะก็จะมีถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะมีน่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นตมงตมอะไรก็แล้วแต่นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็มีผู้ว่าการจังหวัดเป็นมือเป็นไม้นะฮะที่สำคัญนะฮะสั่งอะไรไปเมื่อก่อนกระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปรัฐมนตรีสั่งอะไรไปนะฮะหน้าสั่งผ่านประหลัดกระทรวงสั่งไปถึงผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดสั่งไปถึงภูมิคับการตำรวจได
1: ้ใช่ครับ
0: นะฮะสายไปเลยแต่ปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปนะฮะผู้ว่าก็ไปแจ้งเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือ อะไรเป็นงั้นไปไงเขาจะไปสั่งก็ไม่ได้ให้รายงานภายในเท่านั้นเท่านี้วันอะไรก็ไม่ได้จะเป็นลักษณะการสั่งไม่ได
1: ้ขอความร่วมมืออย่างเดียว
0: ผู้ว่าการจังหวัดประเทศไทยนะฮะมีลักษณะเป็นผู้ประสานงานจังหวัดไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะไม่ใช่ข้าหลวงไม่ใช่เจ้าเมืองอีกต่อไปแล้วอ่ะ
1: ครับอ๋ออันนี้เห็นภาพเลยนะฮะตอนอยู่สังกัดมหาดไทยผู้ว่าสำคัญผู้การครับผู้การจังหวัดก็ยังรับฟังผู้ว่าอยู่
0: เกรงใจผู้ว่าการจังหวัด
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตำรวจกรมตำรวจของงบประมงก็ประมาณจะออกระเบียบคำสั่งอะไรก็ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ยังคุมปัจจุบันตำรวจเขาออกอะไรต่ออะไรเองเลยนะฮะระเบียบคำสั่งอะไรชอบไม่ชอบกูก็ออกกูไปเรื่อยนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะฮะไอ้ที่ไม่ชอบอย่างเช่นไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีเนี่ยที่ชาวบ้านต้องไปพึ่งรายการต่างๆทีวีเนี่ยไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะฮะ
2: การ
0: สายไหมเนี
1: ่
0: ยเยอะแยะมากไหมก็เพราะนี่แหละครับไม่รับคำร้องทุกข
1: ์
0: เมื่อก่อนการไม่รับคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะไม่รับคดีดำเนินการสอบสวนเนี่ยโดยมิชักช้าตามปวิยาเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะที่ตำรวจเขาจะไม่ทำกันนะฮะแต่พอมียุคหนึ่งมั้งปีไหนแล้วฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี่ปีหกประมาณ6-63หรือ6-65เนี่ยนะฮะมีผบ.ตร.คนหนึ่งไปออกนะฮะออกระเบียบไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีให้รับคำแจ้งความ
1: ครับ
0: นะไอ้คำแจ้งความนี่มันไม่มีในกฎหมายใดนะมันก็อยู่ในเอกสารนู่นนี่อันนี้ย้ายไปก็หายไปเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบถ้ามีเลขคดีมันจะมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นช่องทางของการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดนะฮะเพราะล้มคดีอ้าวเขามาแจ้งอ่ะลูกจ้างมาแจ้งนายจ้างทำอนาจารลวนลาม
1: คร
0: ับ ก็ลงรับคำแจ้งความเอาไว
1: ้
0: นะฮะเรียกมาคุยกันโน่นนี่ตกลงกันได้จ่ายเงินคดีหายไปเลยไม่ต้องส่งอัยการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจเลยฮะว่าทำไมตำรวจถึงติดนะฮะเรื่องของการทุจริตแล้วควรจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าสำรวจกันดีๆนะผมก็ไม่รู้เขาสำรวจแบบไหน
1: ยอดเงินฮะถ้ายอดเงินเนี่ยนะครับอาจจะสู้ไม่ได้ แต่ว่าจำนวนต่อครั้งเนี่ยความเส
0: ี่
1: ยงจำนวนต่อครั้งตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรครองอันดับหนึ่งของหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้ส่งผลตอบแทนต่อครั้ง 100%
0: เพราะว่าความผิดมัน

0: แพงนะ
1: ครับครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านวิรุฒครับพอแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการตรวจสอบการทำงานกันยังไงครับใครเป็นคนตรวจสอบหรือว่าตรวจสอบกันเองครับ
0: ก็ตรวจสอบกันเองหมดเลยฮะหน่วยงานที่คนพูดอยู่เสมอๆคือเจรตำรวจอ
1: ่
0: ะก็ลองไปดูเดี๋ยวมันทำอะไรได้ที่ไหนล่ะประชาชนร้องเรียนมาร้อยเรื่องนะสอบตัวนู่นนี่ยุติทั้ง99เรื่องอ่ะเพราะตำรวจพวกเดียวกันไงฮะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกที่ตำรวจที่ทุจริตอยู่ข้างล่างวันนึงก็ย้ายมาอยู่เจร
1: ครับ
0: มันจะไปสอบอะไรอ๋อแล้วยังไม่นับภาษาไอ้เรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องในระบบตำรวจอ
1: ่
0: ะที่เรามีระบบตำรวจแบบทหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเจรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
1: ครับ
0: นะฮะตรวจราชการอะไรก็ไม่รู้หมวกเมิกเครื่องแบบเครื่องไม้ซ้ายหันขวาหันแต่สวยสินบนนะฮะการกระทำผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบล้มคดีไม่มีปัญญาตรวจไม่ได้ตรวจ
1: ครับนายกรัฐมนตรีในการเชิญท่านผู้ว่าทุกจังหวัดผู้การให้จับมือกันมาเลยเนี่ยมาร่วมประชุมจะได้ทำงานเป็นทีมเดียวกันเนี่ยท่านวิรุฒมองว่ามันแนวโน้มจะทำให้การประสานงานระหว่างผู้ว่ากับผู้การดีขึ้นไหมครับ
0: นายกส่งสัญญาณผิดนะฮะคือเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดกับผู้บังคับการเนี่ยหัวหน้าตำรวจจังหวัดเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดมานานแล้วตั้งแต่ยุคคุณทักษิณนะ
1: ครับ
0: นะฮะที่บอกว่าผู้ว่ากับผู้การต้องทำงานเป็นปลาท้องโกจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปีไหนล่ะปี56อะไรมั้งไม่ใช่46 47อะไรบ้าง40กว่า
1: ครับ
0: ก็เกือบ20ปีมาแล้วอ่ะบอกต้องทำงานกันเป็นปลาท้องโกคุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะพ.ศ.2534เนี่ยเขาบัญญัติให้ผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วไปบอกให้เป็นปลาท้องโกได้ไงมันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นซีกันเหรอนะฮะเวลาเรียกประชุมเนี่ยสังเกตไหมฮะไม่ว่านายกคนไหนเรียกประชุมเรียกตรงก็เรียกผู้การเรียกผู้ว่ากับผู้การมาด้วยกันคุณไปเรียกทำไมผู้การถ้าคุณเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาคนเดียวดิ
1: ครับ
0: แล้วบอกกับผู้ว่าว่านะถ้าผู้การตำรวจจังหวัดไหนทำงานนะฮะไม่กระตือร้นไม่สนองนโยบายมีความประพฤติไม่น่าไว้วางใจทุจริตรับสวยสินบนให้รายงานมาผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านปลัดมานะฮะพิจารณานะแล้วจะดำเนินการให้ไม่ว่าจะสั่งสำรองราชการหรือแต่งตั้งโยกย้ายสั่งไปช่วยราชการโอ้โหนี่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะผู้การนี่จะเข้าแถวเลยนะถูกไหมฮะแต่ไม่ทำก็ไปเรียกมารวมกันแล้วมาพูดรวมกันเหมือนกับนายกับลูกน้องประชุมไอ้นายก็มานั่งประชุมลูกน้องก็มานั่งประชุมด้วยกันคุณต้องประชุมแต่หัวสิแล้วก็ให้หัวเนี่ยเขาไปสั่งต
1: ่อ
0: เขาก็จะได้มีอะไรอ่ะมีอะไรมีอำนาจ
1: ยื่นคือเรียกผู้ว่ามาอย่างเดียวก็พอแล้วก็ยื่นดาบให้ผู้ว่าไปเลยใช่ไหม
0: ส่งสัญญาณแรงเลยนะแค่เรียกผู้ว่ามานะต่อไปนะเอาเนี้ยที่แล้วมาผ่านไปให้คุณนุชินเรียกเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดแล้วประหยัดด้วย
1: ครับ
0: ไม่ต้องนั่งเครื่องบงเครื่องบินมาไม่ต้องเบิกงบประมาณเลยมาเอาเฉพาะผู้ว่า77จังหวัดอะไรเนี่ยต้องทำกทม.ด้วยก็แล้วแต่แล้วบอกเลยอ้าวที่จะให้ผู้ว่าปราบมาเฟียจะปราบโน่นนี่ผู้ว่าจะไปทำอะไรได
1: ้
0: ผู้ว่าไม่ได้มี
2: เครื่องไม้เครื่องม
0: ือจ้าพนักงานรัฐเนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานตามปวิยาอยู่ในมือเนี่ยเพราะตัวเขาเป็นปลัดเป็นแต่อส.ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: นะฮะอส.ก็เงินเดือนเท่าไหร่เองอ่ะมันน้อยกว่าตำรวจตั้งเยอะใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ุณใช้ให้จะให้ผู้ว่าไปทำเองไม่ได้หรอกผู้ว่าจะต้องใช้นะฮะผู้การจังหวัดนะฮะผู้กำกับได้ผ่านนายอำเภออะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: นะถ้าคุณประชุมเฉพาะผู้ว่านะแล้วคุณพูดแบบนี้นะ
1: คร
0: ับ องค์การตำรวจจะตื่นตัวสุดๆเลยนะถูกไหมฮะทำไม่ทำก็ไม่แล้วแต่ผู้ว่าเอ้ยนะผู้การเขาก็จะไปตอนนี้ก็เข้าไปหาผู้ว่าท่านมีอะไรครับปัญหานู่นนี่ทุกวันนี้นะฮะคุณรงค์คุณอาทิตย์ทราบไหมว่าการประชุมส่วนราชการจังหวัดปีเดือนละหนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่มีผู้ว่าเป็นประธานมีข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดร่วมประชุมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือข้าราชการไอ้กรมทางหลวงกรมอะไรเนี่ยเป็นร้อยนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะฮะผมเรียนเลยว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผู้การไม่ได้เข้าด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนเขาเข้านะ
1: ครับ
0: แต่ระยะหลังเขามองว่าผู้ว่าไม่มีความหมายอะไรเขาไม่เข
1: ้
0: าส่งรองผู้การส่งผู้กำกับอำนวยการไปเขาไม่เข้าแล้วนะ กลายเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีไป
2: ครับ
0: ไอ้ผมไม่ได้ลูกน้องผู้ว่านะ
1: อ๋อเล่นเนี่ย

0: ก็ทำให้การทำงานของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าที่เป็นหัวหน้าหน่วยสูงสุดของจังหวัดเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันประสานงานกันไม่ได้เพราะว่าไม่ฟังกัน
1: มันไม่ได้ประสานงานกันไม่ได้หรอกครับมันไม่เอฟเฟกทีฟเลยมันไม่ทำอะไรไม่ได้จริงนะฮะผ
2: ู
1: ้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวนี้น่ะนะฮะอ้าวไปเจอหน่วยแล้วราชการไหนโดยเฉพาะตำรวจท่านผู้การช่วยทำเรื่องนี้หน่อยช่วยดูเรื่องนั้นช่วยดูเรื่องนี้อ้าวใช่ไหมได้แค่นั้นแหละเขาจะทำไม่ทำกันแล้วแต่อธิยาศัยมันไม่เหมือนการสั่งโดยอำนาจ
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะผมเห็นหลายจังหวัดนะนี่ผมพูดไม่ได้มั่วนะผมก็อยู่มาหลาย
0: อันนี้ก็คือย้อนกลับไปก็คือปัญหาเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองสูงสุดของจังหวัดคือท่านผู้ว่าแทบจะสั่งการอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยเขาจะทำหรือไม่ทำก็อยู่ที่อัตราสายสมมติเราผู้ว่าไปได้ข้อมูลมามีบ่อนโน่นนี่นั่นไปสั่งผู้การให้ทำเขาจะทำเหรอแต่เขาเป็นคนเปิดนะ
2: ครับแต่ว่ารอบก็อาจารย์เชิญครับท่านผู้การ
1: นี่พูดตรงไปตรงมาเลยบ่อนพนันสถานบริการผิดกฎหมายมันไม่ได้เปิดโดยธรรมชาตินะตำรวจไปให้มันมี
2: ครับครับ
1: นะฮะถ้าไม่ส่งสวยเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยนะฮะอบายมุขพวกนี้ไม่กล้าเปิดหรอกครับไม่กล้าเปิดแน่นอน
2: ครับ
1: นะฮะเขากลัวสินะทุกวันนี้เราเห็นกองบัญชาการตำรวจไปจับบ่อนพนันไหม
0: ทุนใหญ่ปกครองทั้งนั้นเลยหลังๆมาเนี่ยครับ
1: เออมันกลายเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองไปแล้วหรือยังไง
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ท
1: ำไปทำมาเนี่ยเขาไปพูดกับประชาชนแบบนี้เลยนะว่าเป็นเรื่องของกรมการปกครองแต่คนรับสวยจริงๆก็คือตำรวจเป็นหลัก
2: ผ
1: ู้การผู้บัญชาการนี่แหละ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีบ่อนมาตั้งในพื้นที่จะเป็นไปไม่ได้เหรอฮะที่ตำรวจจะไม่รู้ครับ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่ตำรวจไม่รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็รู้ไปตั้งตรงไหนนะโยนได้ว่าภูธรเนี่ยแล้วก็ในกรุงเทพก็ตามชาวบ้านเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่กล้าแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวนี
2: ้ครับ
1: ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็ตำรวจเขาเป็นคนเปิดทั้งนั้นนะ
0: ครับโอ้อย่าง
1: น
0: ี้
1: ลึกนะแต่ตัวอาจจะไม่แสดงตัว
0: ครับครับท่านวิโรจน์ถ้าอย่างนี
1: ้
0: ถ้าการทำงานมันมีประสิทธิภาพอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยอยากใช้เป็นทีมงานล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนจะได้อุ่นใจนายกต้องมอบดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะต้องมีคำสั่งอะไร
1: ต้องมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ผู้ว่าการจังหวัดซึ่งจริงๆเนี่ยพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะฮะมาตราที่เท่าไหร่53หรืออะไรประมาณเนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว
2: บ
1: อกว่าผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเขียนไว้ลอย
2: ๆ
1: ปกครองบังคับบัญชาอย่างไรล่ะ
2: ครับ
1: นะฮะเออปกครองอย่างไรไม่มีมันก็ไม่ได้เขียนต
2: ่อ
1: เพราะระยะยาวนี่ต้องแก้พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2: ครับ
1: นะฮะเอาเป็นเพิ่มเติมเป็นวรรคท้ายเลยว่าให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะฮะมีอำนาจในการรายงานเฉพาะเรื่องตำรวจนะฮะหน้ารายงานหากเห็นว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะฮะมีปัญหาอะไรนู่นนี่ทำงานไม่ตอบก็ให้รายงานมาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วนายกก็จะออกคำสั่ง
2: ครับ
1: เพราะรัฐมนตรีมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้ว
0: อยู่อำนาจอยู่ที่นายกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: พอรายงานนายกไปนะฮะ
2: คร
1: ับ แต่ในระยะยาวนะแก้พรบนะฮะแก้พรบระเบียบอันนี้ระยะยาวเลยทำให้ผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจอย่างน้อยก็ในเรื่องนี้แหละกำกับรายงานแล้วในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ก็ว่ากันไปจะเอาบชน.ไปขึ้นกับกทม.อะไรก็ว่าไป
2: ครับ
1: อันนั้นก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติตำรวจเขียนใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะถ้าคุณอย่างเงี้ยคือเวลาเนี้ยเริ่มเมื่อคืนช่อง3ก็มาถามผมเรื่องนี้ว่าทำไมเรื่องจับบ่อนมันซ้ำมันซากอยู่อย่างเงี้ยกรมการปกครองก็ไปจับอยู่เงี้ยอ้าวเดี๋ยวจะตามมาด้วยคำสั่งเด้งละนะฮะเด็กผู้กำกับร้องผู้กำกับไม่พอเลยตัวใหญ่ก็คือผู้บัญชาการนะฮะที่เขาขยิบตา
2: ครับ
1: นะฮะเอ้ยดูแลกันให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองมาจับก็ถือว่าช่วยไม่ได้ไม่เกี่ยวกัน
2: ครับ
1: แล้วคุณอาทิตย์คุณณรงค์ลองคิดดูสิว่ากว่ากรมการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะไปจับบ่อนการพนันไม่ว่าจะอะไรอยู่รุ่นอุดรน้องคายหรือว่าที่ไหนพัทลุงหรืออะไรก็แล้วแต่กว่าเขาจะไปจับได้ดิประชาชนร้องเรียนมันหนักแล้วนะต
2: ้
1: องเปิดไปแล้วเป็นเดือนน่ะ2เดือน3เดือนน่ะไม่ใช่เปิดเมื่อวานวันนี้จะไปจับได้นะ
0: ครับแล้วก็ต้องมีสืบสวนหาข่าวด้วยนะ
1: ก็คือผู้กำกับ
0: ครับ
1: หัวหน้าสถานีถ้าเปิดเมื่อเปิดวันนี้นะเดี๋ยวจับเลยพรุ่งนี้จับอะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดวันนี้เดี๋ยวเปิดเย็นกลางคืนจับเลยก
2: ็
1: ต้องเป็นเรื่องของผู้กำกับแต่ทุกวันนี้เ

0: ผู้กำกับเขาจับไม่ได้หรอกสมมติแม้มีคนสุจริตนะ
1: ครับ
0: หัวหน้าโรงพักที่สุจริตเนี่ยนะอ้าวก็จะถูกเจ้านายด่าเอ้ยมันเป็นประเพณีของนู่นนี่นี่นั่นอ้าวแ
1: หมโอ้
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชอบนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชอบตำรวจไปจับบ่อนนี้เอานี่คุณณรงค์โลทิศเห็นตำรวจที่มีบทบาทในเรื่องการปราบบ่อนพนันไหม
1: ยังฮะหลังๆมาก็อย่างที่บอกครับ
0: ปราบมือเปิบนักสืบนู่นนี่อะไรโอ้สารพัดฉายา
1: หายไปนานแล้ว
0: ไม่มี
1: ไม่มีฮะครับใช่ครับ
0: ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนู้นนะถ้าคุณที่คุณลงทันนะเมื่อสัก40ปีก่อนเนี่ยยังมีนะรองผู้จัดการนครบาลมือปราบบ่อนอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ย่างนี้ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีการเป็นมือปราบบ่อนนี่เป็นเรื่องของคุณณรงค
1: ์
0: สิริรองอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับครับ
0: นำอธิบดีไปปราบ
1: ครับ
0: ปราบกระทรวงมหาดไทยก็ไปบางทีต้องเป็นอะไรกันเนี่ย
1: ครับครับ
0: แล้วผบ.ตร.ประเทศเรามีไว้ทำอะไร
1: ผมงั้นผมถามต่อเลยฮะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะปฏิรูปไปในแนวทางไหนฮะเพื่อให้การทำงานอย่างน้อยเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สายตาประชาชนที่มองสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยครับ
0: คือถ้ามีความถ้าเห็นปัญหานะถ้านายกพูดคำนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะตำรวจต้องปฏิรูปแล้วโ
1: อ
0: ้ไม่อย่างนี้ได้เลยนะ
1: คร
0: ับ ขอแค่นี้ก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้านายกบอกตำรวจเขาก็ทำงานดีน่าเห็นใจโน่นนี่อย่างนี้จบกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะนายกต้องเห็นปัญหาซะก่อนว่าตำรวจเนี่ยมีปัญหาร้ายแรงทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนะฮะขึ้นป้ายขึ้นเปิดด่ากันสารพัดอ่ะ
1: ครับ
0: จะไม่ให้เครดิตอะไรนายกทราบไห
1: ม
0: นะฮะถ้านายกเนี่ยต้องการปฏิรูปจริงอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะนายกมีอำนาจคนอื่นมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: คนอื่นทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ด่าได้แต่พูดไปฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้การบริการเลยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่รัฐบาลก็คือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยส่งสัญญาณเริ่มต้นจากการส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ค่ำคืนนี้เรามาธรรมะบ้านๆกันในเรื่องการมีสติและการตายกันใน Tonight Thailand โดยปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ำคืนนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะปัจจุบันเรื่องความตายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นใครเลยจะรู้ว่าวิวัฒนาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์นี่เองที่ทำให้มนุษย์นั้นมีโอกาสตายตามธรรมชาติได้น้อยลงความตายอย่างสงบจึงอาจไม่เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการยืดชีวิตทำให้การตายอย่างสงบที่บ้านอาจจะไม่ได้ทำผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทรมานในโรงพยาบาลกับสายระยงระยางที่เข้าและออกจากร่างด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวการดูแลรักษาเกิดความยุ่งยากเกิดสภาวะความเครียดส่งต่อให้เป็นปัญหาด้านกฎหมายเศรษฐกิจสังคมและด้านจิตใจซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนอย่างมากพระท่านบอกว่าหากเราเป็นคนที่อยู่ใกล้หรือมีคนที่เรารู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็สามารถจะช่วยเหลือคนที่ใกล้ตายได้นะคะเพราะเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาถึงแม้เขาจะโต้ตอบอะไรไม่ได้แต่การสัมผัสจับมือพูดคุยก็สามารถทำให้เขารู้สึกดีได้ค่ะเรื่องนี้มาเพราะว่าไปเจอบทความหนึ่งของคุณพี่พยาบาลคนหนึ่งค่ะแกบอกว่าแกได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ฟังคนที่ใกล้ตายเนี่ยมักจะมีประโยคคำพูดอยู่ไม่กี่ประโยคนะแต่เป็นคำพูดที่แบบเหมือนกับพูดในขณะที่ยังมีสติอยู่ด้วยซ้ำนะคะยังเดินได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหกำลังจะแบบเออแล้วก็ตายไปแล้วก็พูดเหมือนในหนังไม่ใช่เลยอ้าวลองฟังดูนะคะคำพูดก่อนตายพยาบาลบอกว่าส่วนใหญ่จะมีแค่4ประโยคนี้แหละที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนในหนังหรอกค่ะเพราะไม่มีใครรู้แน่

ัดว่านั่นคือวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะพูดอะไรเป็นคำสุดท้ายพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านบอกว่าผู้ป่วยจำนวนมากมักกล่าวคำที่คล้ายคลึงกันก่อนที่จะจากไปและ4ประโยคที่เธอมักจะได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคำว่าขอบคุณ2ฉันให้อภัยคุณ3ลาก่อนและ4โปรดยกโทษให้ฉันด้วยบอกว่าแม้คำพูดเหล่านี้มันอาจจะเหมือนในหนังแต่ความจริงมันไม่ได้โรแมนติกเลยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดตอนหายใจเฮือกสุดท้ายเหมือนในหนังคนส่วนใหญ่อาจจะมักเข้าใจว่าคำสุดท้ายจะต้องยิ่งใหญ่หรือว่ารู้สึกสะเทือนใจแต่ในความจริงและชีวิตจริงนั้นคำสุดท้ายของคนที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือกำลังจะเสียชีวิตมันมักจะเรียบง่ายกว่านั้นบอกว่าเธอมีประสบการณ์มากว่า16ปียอมรับว่าบางสิ่งที่เกี่ยวกับความตายนั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้หนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยบางรายทำไมพวกเขาเหมือนจะรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตเมื่อไหร่มีคนบอกว่าจะรอให้ลูกสาวแต่งงานก่อนหรือบางคนบอกว่าคืนนี้ตัวเองกำลังจะตายและแล้วเขาก็เสียชีวิตจริงๆทั้งที่ร่างกายของเขายังดูปกติเรื่องนี้ปู่ฟันเฟิร์มได้เลยค่ะเพราะน้องชายปู่ก็เช่นเดียวกันก่อนที่เขากำลังจะเสียชีวิต1เดือนเขาบอกปู่ก่อนเลยค่ะว่าเขาไม่น่าจะผ่านจนถึงวันเกิดในเดือนหน้าและเขาก็ไม่ผ่านจริงๆค่ะปู่ก็ถามเขาว่ารู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ในความรู้สึกเขารู้ว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นปู่ยังบอกเลยค่ะว่าบ้าพูดอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่อยากฟังเช่นเดียวกับพยาบาลคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่เห็นเขาทำอะไรแถมยังไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ใดๆที่จะอธิบายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากและอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เธอพบก็คือการที่ผู้ป่วยบางคนที่ใกล้จะเสียชีวิตมักจะบอกว่าเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะมีญาติหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นล่วงหน้าประมาณ3สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตและไม่ได้เกิดกับคนที่หมดสติหรือได้รับยาแต่พวกเขายังสามารถพูดคุยอย่างมีสติแล้วก็ยังเดินได้ปกติด้วยอันนี้ปูก็ฟันเฟิร์มค่ะเพราะน้องชายปูดูแล้วไม่เหมือนคนใกล้ตายเลยยังมีเสียงดังฟังชัดนะคะยังคงเดินไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำกินข้าวเองได้ด้วยซ้ำแล้วก็บอกปูล่วงหน้าประมาณ3สัปดาห์เหมือนกับคุณพี่พยาบาลคนนี้บอกเลยค่ะคุณพี่พยาบาลคนนี้บอกว่าหรือว่าพวกเขาเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วบางรายก็ถึงขนาดเรียกหาญาติบางคนก็มีพฤติกรรมแบบเด็กเล็กๆมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันก็ได้เพราะบางคนพูดคำที่ไร้เหตุผลในสายตาคนอื่นหรือเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับเราแต่มันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับคนที่กำลังใกล้ตายก็ได้

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายจากที่เล่ามาเนี่ยปูฟันเฟิร์มได้เลยนะคะเพราะว่าปูเจอกับตัวเองเลยกับน้องชายนี่แหละค่ะนะคะเขาพูดเลยเขาก็ยังแบบปกติอยู่เลยนะยังแบบว่าเดินไปเข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ำดูทีวีหัวเราะอะไรกับปูเลยแต่ว่าก่อน3สัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเหงาเขารู้สึกโดดเดียวอยากให้เราไปคุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่น่าจะอยู่นานเราก็บอกโอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นรู้ได้ยังไงสุดท้ายเอ้ยมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะพระท่านว่าการตายดีในแง่ของพุทธศาสนานั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกปออปยุตโตได้เขียนเอาไว้ในหนังสือการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัตเรื่องช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายช้าว่าในคัมภีร์พุทธศาสนาพูดถึงเสมอว่าอย่างไรจึงเป็นการตายที่ดีซึ่งท่านก็มักจะใช้คำสั้นๆว่าก็ควรจะมีสติไม่หลงตายและไอ้ที่ว่าตายดีนั้นไม่ใช่เฉพาะตายแล้วไปสู่สุคติเท่านั้นแต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดีคือมีสติไม่หลงตายไอ้ที่ว่าไม่หลงตายก็คือต้องมีจิตใจไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจิตใจดีงามผ่องใสเบิกบานแล้วก็ขยายความไปถึงการที่ว่าจิตใจนึกถึงและเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งดีๆเราจึงได้มีประเพณีที่ว่าหากมีคนที่กำลังจะใกล้ตายก็ควรจะให้เขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีงามอย่างเช่นบทสวดมนต์หรือคำกล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณอย่างเราก็มักจะใช้คำว่าบอกอรหังสิก็เป็นคติที่ให้รู้ว่าเป็นการบอกสิ่งสำหรับยึดเหนี่ยวในทางใจให้แก่ผู้ที่กำลังป่วยหนักในขั้นสุดท้ายให้จิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับคุณพระรัตนตรัยอยู่กับเรื่องบุญกุศลหรือแม้แต่เรื่องที่ทำความดีมาเป็นต้นท่านว่าไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องดีงามทำให้จิตใจสดชื่นผ่องใสเราก็พยายามยกเอาออกมาบอกเขาเอามาแนะให้เป็นที่เกาะเกี่ยวเรียกว่าเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตของผู้ป่วยอยู่กับสิ่งที่ดีงามจิตใจจะได้ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวแล้วก็มีสติไม่เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่กับความทุกข์ทรมานเพราะยังมีการตายที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือให้เป็นการตายที่ใจมีความรู้หมายถึงความรู้เท่าทันชีวิตจนกระทั่งยอมรับได้ถึงความจริงของความตายว่ามันเป็นอนิจจังเพียงแค่ว่าคนที่จะตายควรจะมีจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดีอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะยิ่งมีแต่ความสว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดติดเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเป็นถึงขั้นนี้ถือว่าดีที่สุดท ทางพระศาสนามักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่กำลังจะตายมากเมื่อสภาพจิตในเวลาตายมีความสำคัญอย่างนี้แล้วเราคนรอบตัวก็ควรจะพยายามช่วยให้คนที่เขาใกล้ตายตายอย่างดีนอกจากไม่ฆ่าเขาแล้วก็หาวิธีทางที่จะช่วยให้เขาตายอย่างดีที่สุดด้วยเมื่อมีความรู้ความเข้าใจด้านร่างกายและจิตใจของคนใกล้ตายแล้วคนที่อยู่รอบตัวก็จะสามารถช่วยเหลือคนใกล้ตายได้เราจะมีจิตใจอยากช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะจิตใจที่อยากช่วยเหลือถือเป็นคุณสมบัติแรกที่ควรต้องมีเพราะจิตใจนั้นจะแสดงออกถึงกายวาจาที่คนใกล้ตายสามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยอัตโนมัติและเอื้อให้สิ่งที่จะทำนั้นช่วยให้ได้ผลดีและก็ต้องรู้เขารู้เราว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันการรู้จักสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่ความเชื่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจก็ทำให้คนตายนั้นรู้สึกถึงอารมณ์เช่นอาจจะมีโอกาสได้ระบายความรู้สึกบอกความต้องการให้ผู้ที่อยู่รอบด้านใส่ใจรับฟังและใช้ความสังเกตการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือคนใกล้ตายได้ดีเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือใครสักคนที่จะพยายามเข้าใจเขาให้ความเอาใจใส่เขาถึงแม้ว่าเขาจะติดเตียงโต้ตอบอะไรเราไม่ได้แต่แค่การสัมผัสการจับมือหรือพูดในสิ่งดีๆเสียงแว่วๆก็สามารถช่วยให้เขารู้สึกดีและสงบได้เพราะบางทีความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้นมันก็อาจจะแย่แต่ถ้าได้ฟังเรื่องดีๆหรือได้สัมผัสกับสิ่งดีๆอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาทำให้เขาเข้าใจและหยั่งเห็นถึงความจริงของชีวิตและดีไม่ดีอาจจะบรรลุธรรมสูงสุดที่เป็นประโยชน์ของชีวิตเขาก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจเขาก็จะโปร่งโล่งหลุดพ้นเป็นอิสระหากเราสามารถช่วยเขาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของเราด้วยเช่นกันสวัสดีวันพระค่ะ
3: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหาลัยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์วิสิตซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตบุตรีวุฒิและนางสิริรักษ์วีรบุตรหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมโทรโพลิแทนบิสเนสคอลเลจเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทร์เชษฐภ

กินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งได้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานเมื่อเดือนสิงหาคม2568โดยได้เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวหม่อมนวลศรีสมรสกับพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์มีบุตรธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์

ิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: คิดถึงคิดถึงมาแล้วนะคะที่ทอดทุกคนเลยความคิดถึงก็เป็นที่รู้จักกันดีในชีวิตคนเรานะคะเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะที่มีความผูกพันกันระหว่างคนกับคนระหว่างคนกับสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันจริงๆก็เจอเกือบทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงขับสุขภาพเนี่ยไม่ได้เจอกันมา7วันค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะ 20:15 น.สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะ 20:00 น.ถึง 21:00 น.จะมีคุณหมอมาตอบคำถามให้นะคะก็คิดถึงคุณหมอด้วยนะคะคิดทอดทุกคนมีหลายคนบอกว่าอุ๊ยเพลงเพราะจังเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นความคิดถึงเนาะถ้าคิดถึงมากๆที่บอกว่าคิดถึงแบบใจจะขาดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะใจจะขาดแบบไหนมันใจจะขาดยังไงมันเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวถามคุณหมอให้แล้วกันเนาะใครที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมคิดถึงแบบใจจะขาดจริงๆอ่ะนะคะ0224813666วันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์ให้นะคะใครอยากจะถามกันถามคุณหมอรีบโทรมาเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโทรมาช่วงตอนแบบเบรกที่สองมันก็ไม่ทันคุณหมอตอบไม่ทันมีคำถามค้างอยู่นะคะสัปดาห์นี้ยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นช่วยโทรมาตอนนี้เลยคุณหมอจะได้ตอบให้ทันใน1ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะคะ022481366นะคะบอกอาการเบื้องต้นมาหน่อยจะถามคุณหมอเรื่องอะไรก็ได้เลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเดลิเวอรี่95ทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครูเนี่ยระหว่างที่รอสายเนี่ยผมก็ยกลำดับเป็น100ครั้งไปละนะครับคือไม่ให้เวลามันเสียไปเปล่าประโยชน์เลยละนะครับทุกเวลานาทีผมมีประโยชน์หมดนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเพราะนั้นเราทำกรรมยังไงนะเราเป็นนิสัยยังไงนะก็ร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่าบัวไปโทษอะไรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะต้องบอกเราทำตัวยังไงมันถึงทำให้เราเนี่ยไม่แข็งแรงเนาะเราจะเจ็บป่วยได้นะโอเคครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะนี่แหละมีคนถามมาคิดถึงคนอื่น

0: เขาคิดถึงแฟนแล้วกันแบบใจจะขาดอยู่ห่างกันเนี่ยมันใจจะขาดจริงๆเหรอคะคุณหมอมันเป็นยังไงคะคิดถึงใจจะขาด
1: ไม่จริงครับนอกจากเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะแต่การที่

0: คนคิดว่ามันเสียวหน้าอกไอ้พอเรารู้สึกว่ามันเสียวๆที่หน้าอกเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันกลายเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่นั่งกลัวนั่งคิดถึงจนตายไม่มีหรอกครับ
1: ไม่มีนั่งคิดถึงจนตายเนาะ
0: กระโดดน้ำตายอะไรเงี้ยเดินไปใจลอยไปโดนรถชนตายอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือท่านมีโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยการที่คิดถึงปุ๊บมันก็ทำให้เกิดแรงกดดันถึงหัวใจทำงานผิดปกติไปได้แต่ปกติแล้วไม่มีหรอกไม่มีใครคิดถึงจนตายหรอกนะครับ
1: เนาะคงไม่มีนะคะ
0: เป็นการเปรียบเทียบฟังเพลเฉยๆกั้นใจตายอย่างเงี้ยไม่มีใครกั้นใจตายได้นะพอคนเรากั้นใจไปถึงจุดๆนึงปุ๊บแต่คาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เราต้องหายใจเราจะฝืนยังไง
1: ก็ต้องหายใจใช่ไหมคะ
0: มันจะต้องหายใจขึ้นมานะครับ
1: เดี๋ยวเรามีคนเคยขู่ว่าเดี๋ยวจะกัดลิ้นให้ตายเลยกัดลิ้นตัวเองตายอย่างเงี้ยเคยมีไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีแน่นอน
0: ทำไม่ได้ครับมันกัดลิ้นไม่ได้พอเราตัดลิ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะเหมือนเป็นอัมพาตโดยอัตโนมัติเลยนะเช่นสมมติเรากำลังถือของอยู่เนี่ยแล้วเกิดโดนใครมาเอามีดมาเสียบเราพุงเราเนี่ยเราจะหมดแรงไปเลยแล้วของมันก็จะหลุดจากมือเลยนะคือกล้ามเนื้อเราจะเป็นเหมือนกับเป็นอัมพาตทันทีทันใดเนี่ยจากการความเจ็บนะเพราะนั้นคนที่พอเจ็บปุ๊บเนี่ยนอกจากคนฝึกจิตแบบแข็งๆมากๆเลยนะผมเคยเจอนะเห็นพวกนักเลงทางบ้านผมนะสมัยก่อนโน้นนะเขาเนี่ยมีแผลเป็นบาดแผลฉีกขาดเนี่ยเขานั่งเอาเข็มอ่ะแล้วก็มาสนเข็มนะแล้วเขาก็เย็บตัวเขาเองอ่ะผมว่าโอ้โหเป็นใจเด็ดจริงๆอ่ะนะมันแบบมันทนเจ็บได้นะมันก็เย็บแผลของมันเองเย็บตัวเองด้วยนะคนพวกนี้นะเขาเคยฝึกฝนมากับความเจ็บปวดมาจนกระทั่งเคยชินละอันนี้เขาทำได้แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเอาฉีดยาตัวเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดยานะยากพอจะแทงไปพอเจ็บปุ๊บเราก็จะไม่กล้าแทงลงไปในเนื้อเราละ
2: อืมคร
0: ับเพราะฉะนั้นลิ้นตัวเองให้ตายเนี่ยไม่มีอ่ะกั้นใจตายก็ไม่มี
1: หายใจจนตายไม่มีค่ะทำไม่ได
0: ้การใช้แรงมันจะเร่งขบวนการให้เราต้องหายใจนะครับ
1: โ
0: อ้ค่ะเพราะฉะนั้นกั้นใจตายไม่มี
1: ไม่มีก็ไม่มีใครทำสำเร็จเนาะยกเว้นไม่กินข้าวไม่กินอดอาหารอันนี้ตายอดน้ำตาย
0: ได้ครับคนที่ไปกินข้าวกินน้ำอะไรสมมติว่าเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะวันก็นอนอย่างเดียวนะไม่ยอมกินยอมอะไรอะไรเงี้ยอย่างนี้ตายได้เพราะว่าขาดอาหาร
1: อืมค่ะนะคะขอคำถามค้างอยู่ของคุณสวนีนะคะจากจังหวัดตากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอายุ62ปีคุณหมอแพ้ยาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบทีนี้ไปกินอาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรมาด้วยนะคะปรากฏว่ามันมีตุ่มแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นตามตัวเป็นมาเกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะตอนนี้ตุ่มเริ่มยุบไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้ไปหาหมอเลยอยากรู้ว่าต้องไปหาหมอไหมแล้วก็จะเป็นอันตรายไหมคะที่กินแบบนี้กินอาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่เนี่ยค่ะ
0: ออกไปหาหมอดีกว่าแล้วหยุดกินเลยนะครับผมเองเนี่ยผมเพิ่งพูดถึงเรื่องของแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่ม5กลุ่มใหญ่ๆนะหนึ่งก็คือไบโอเคมิคอลก็คือไอ้สมุนไพรต่างๆอะไรพวกทั้งหลายเนี่ยสมุนไพรที่มันเป็นสมุนไพรจากพืชแต่ชิ้นส่วนของสัตว์ก็มีนะยิ่งคนจีนเนี่ยนะโอ้โหสารพัดเลยนะมาน้ำอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเลยนะปิงทะเลอะไรก็มาเป็นอาหารบำรุงได้หมดเลยนะหนึ่งคือพวกไบโอเคมิคอลอันที่สองสตัคจิโร่ก็คือแพทย์แผนไทยนวดจัดกระดูกอะไรพวกเนี้ยไคโอพาร์ติสด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะอันที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง energy current ก็คือพลังจักรวาลพลังโยเล การฝึกสมาธิกดจุดอะไรต่างๆพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการกระแสของพลังงานอันที่สี่ก็เรื่องของเอาพิษถอนพิษที่เราเรียกว่าโฮมิโอพาธีนะก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะเอาพิษถอนพิษนะเช่นเดี๋ยวนี้เขามีเอาผึ้งบำบัดคนไม่สบายเนี่ยเอาผึ้งมาต่อยแล้วมันหายได้นะเออนะแต่เรื่องของการที่สมมติว่าเป็นลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบเนี่ยแล้วท่านจะมากินอาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยผมขอร้องนะครับผมพูดไปนะพูดเน้นย้ำหลายคำเลยนะมีตังอย่างเดียวก็กินไม่ได้ด้วยนะพวกเนี้ย ต้องมีตังและโง่ด้วย ขออนุญาตพูดแรงๆนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่แรงไม่กระแทกเนี่ยท่านก็จะยังหลงอยู่เนาะไม่จริงหรอกคนไหนเขากินกันนะ นะครับถ้ามันกินอย่างนี้หายจริงนะ

0: สปสช.เขาคงเอามาแจกแล้วเนาะนะครับนึกท่านนึกอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคำถามคือใครรวยไอ้ทีวีอ่ะดาราทั้งหลายที่มาขายอ่ะค่า1,999บาทลดเหลือ1,999บาทแถมอีก5ชุดอีกโอ้โหคือสรุปแล้วเนี่ยมันลงทุน10บาทมันขาย1,999บาทอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกนะผมถึงบอกว่ามีตังค์อย่างเดียวก็ซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยอย่าไปเชื่อเลยนะถ้าเขารักษาอย่างนั้นได้จริงๆนะสปสช.เนี่ยไปบอกสปสช.เลยปะไปบอกเลยบอกว่าคุณทำไมไม่เอาเนี่ยยาตัวเนี้ยมันรักษาได้จริงๆนะราคาก็ไม่แพงด้วยคุ้มจะตายไปยาที่ฟันที่แปรงฟันแล้วฟันงอกออกมาคุ้มจะตายไปถ้าหลอดละแสนผมก็ยังซื้อเลยถ้ามันงอกออกมาได้จริงๆอ่ะผมยังไม่อยากจะใส่ฟันปลอมเลยเนี่ยลำคาจะแย่อยู่แล้วเอางี้ดีกว่านะมีตังอย่างเดียวก็กินไม่ได้นะต้องมีตังและโง่ด้วยถ้าหยุดกินเถอะแล้วไปหาหมอดีกว่านะการมีผื่นแล้วก็ผื่นตามตัวเนี่ยตอนเนี้ยตุ่มไม่รู้เกิดจากอะไรนะปฏิกิริยาของสมุนไพรหรือเปล่าหรือท่านแพ้อะไรหรือเปล่านะครับหมอก็จะได้วินิจฉัยได้แล้วก็จะได้แก้ไขได้จงเชื่อมั่นในแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะก่อนแล้วจนกระทั่งแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแล้วจะมาดูเรื่องแพทย์ทางเลือกก็ขอให้ไปหาแพทย์ทางเลือกที่มีความรู้นะครับไม่ใช่เขาโฆษณากันขายของกันใน TikTok เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ TikTok Facebook ในอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดมันก็มีอยู่ไว้กี่อย่างอันหนึ่งเรื่องเซ็กนะอันที่สองเรื่องโรคที่มันไม่หายสะเก็ดเงินนะโรคที่สามรูมาตอยโรคสี่เป็นมะเร็งโรคที่ห้าเป็นอัมพาตไอ้เงี้ยพวกเนี้ยโรคที่มันไม่หายอ่ะเขาจะชอบก็เป็นการท่องทางหากินของเขาล่ะโรคไม่หายเรื้อรังร้ายแรงเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำมาหากินกันผมว่ามันเป็นเรื่องของการผิดศีลอธินนาแล้วก็ผิดศีลมุสาด้วยนะเอาจริงๆอย่างนี้นะผมอาจจะพูดแรงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่หมอวิวัฒน์เป็นคนไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวหรอกนะแต่บางทีไม่แรงก็ไม่กระแทกใจก็ท่านก็ยังหลงอยู่นั่นแหละผมไปฉีดไม่ค่อยแก่ๆอยู่เรื่อยเลยบอกคุณลุงคุณตาอย่าไปกินสมุนไพรเลยบอกไม่นะเฮ้ยฉันเขากินมาตั้งนานแล้วฉันก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยไตจะวายอยู่แล้วห้าระดับห้าแล้วอย่ากินเด็กผมนึกพูดไปก็พูดมาก็เป็นการเถียงกันละผมว่าอ้าวแล้วแต่คุณลุงจะกินไปเถอะผมหมดหนทางเยียวยาแล้วก็ต้องยอมแพ้ไป
1: หาหมอดีกว่านะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะคะพี่สวนีนะคะคุณงามตานะคะบอกว่ามีโรคประจำตัวคือความดันและไขมันสูงก็ไปหาหมอทุก3เดือนหมอก็จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะทีนี้หมอก็ให้ยาเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาหลังจากตรวจปัสสาวะแล้วบอกว่ามีเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยแต่ก็คุณหมอไม่ได้บอกแนวทางในการรักษาอะไรก็คือยังให้ยาความดันสูงแล้วก็เลือดไขมันเหมือนเดิมค่ะคุณหมองั้นต้องไปทำอะไรไหมคะ
0: ไม่ต้องครับการที่มีเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยเนี่ยคุณงานตาเป็นผู้หญิงนะไม่รู้ยังมีประจำเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าสมมติท่านมีประจำเดือนในช่วงของท่านมีประจำเดือนในอาทิตย์ที่ท่านมีประจำเดือนเนี่ยเวลาท่านไปตรวจปัสสาวะเนี่ยท่านอาจจะมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะบนออกมาได้เพราะว่าการมีประจำเดือนเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันมาติดอยู่ตั้งแถวท่อปัสสาวะอยู่ได้แล้วเวลาเราฉีกมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีเลือดบนมานะครับถ้าเกิดถ้าท่านไม่เคยมีประจำเดือนหมดประจำเดือนหมดไปนานแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือท่านควรจะไปตรวจภายในแล้วไปตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกดูนะว่าท่านจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองไปตรวจปัสสาวะใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะว่ามีเม็ดเลือดแดงมวลเยอะไหมนะครับถ้ามันมี1-3ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรโอเคท่านก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะบางทีเรากั้นปัสสาวะนานๆหรือบางทีเราเช็ดล้างแรงเกินไปมันก็ทำให้ไปสกิดให้มันมี เลือดมันซึมซึมมาได้ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ถ้าท่านไม่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยควรจะไปเช็คมะเร็งปากมดลูกดูซะหน่อยนะนะครับโอเคครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณนพดลค่ะใช้ยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองติดต่อกันมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาไหมในระยะยาวค่ะ
0: ต้องกินทุกวันเลยเหรอหรือว่านานๆกินทีนึง
1: แก้แพ้เม็ดสีเหลืองคือยาอะไรไม่ทราบครับคุณหมอ
0: CPM ครับคอเฟนิลามีนส่วนใหญ่นะจะเป็นคอเฟนิลามีนถ้ากินทุกวันเนี่ยผมขอแนะนำว่าอย่ากินทุกวันดีกว่าคืออันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรงอะไรนะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำให้เราง่วงนอนทำให้ระบบประสาทของเราเนี่ยมึนงงได้ง่ายนะครับบางคนก็บอกว่ากินมากๆก็ทำให้สมองเสื่อมก็คือหมายว่ากินทุกวันทุกวันทุกวันไปเป็นสิบสิบปีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้านานๆกินทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกินครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยผมว่าไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่าอย่ากินเลยบางคนกินเป็นยานอนหลับไปเพราะมันกินน้ำทำให้ง่วงนอน
1: กินแล้วมัน
0: ทำให้นอนหลับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็เอามาใช้เป็นยานอนหลับเพราะว่าไปหาซื้อยานอนหลับในร้านขายยาเขาไม่ขายให้ก็เลยซื้อยาแก้แพ้มาซะมันกินแล้วมันง่วงนอนนะครับ
1: ก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่แพ้จริงก็ได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณนพดลหยุดบ้างก็จะดีนะถือจะไม่อันตรายอะไรนะนะครับแต่หยุดบ้างเราใช้เมื่อจำเป็นดีกว่านะครับ
1: ไม่ควรกินทุกวันแบบนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนะคะคุณกุ้งอยู่จากน้องคายนะคะอายุ45ปีเป็นเบาหวานอยู่สามารถผ่าตัดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับแต่เป็นเบาหวานเนี่ยแต่หมอเขาจะต้องควบคุมเบาหวานก่อนนะว่าให้มันคงที่ก่อนทีนี้จะผ่าตัดอะไรหรอครับถ้าผ่าตัดใหญ่เลยเนี่ยเขาจะต้องควบคุมเบาหวานให้ดีก่อนเพราะว่าการที่ร่างกายเรานี้น้ำตาลอยู่สูงเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันจะประสานกันช้าแบบคนที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบาหวานเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการอักเสบน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตอักเสบก็ทำให้ไตวายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาอักเสบก็ทำให้จอประสาทตาเสื่อมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตระบบประสาทก็ทำให้มือเท้าชาอะไรเงี้ยนะครับมันไปเลี้ยงอะไรก็หัวใจเหมือนกันมันเป็นได้หมดทุกอย่างอะนะครับเพราะฉะนั้นผ่าตัดได้ไหมได้ครับแล้วก็หมอเขาจะต้องควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่ก่อนเขาจึงจะตัดสินใจผ่านะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งเขาก็ไม่ใช่อยู่เฉยก็จะมาผ่าเลยทันทีหรอกก็จะรู้ว่าหมอจะผ่าเลยต้องบอก
1: ต้องบอกเขาว่าเป็นยังไง
0: ต้องบอกหมอก่อนไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกไปให้หมดนะทุกอย่างนะเรากินยาอะไรอยู่โดยเฉพาะยาที่หมอเขาไม่ได้สั่งให้กินอ่ะเช่นเห็นดูใน TikTok แล้วมันขายเนี่ยมันน่าจะกินเนาะกินแล้วน่าจะดีเดี๋ยวนี้นะมียานะอาหารเสริมกินไปแล้วเบาหวานหายขาด ผมก็บอกอีกนะฮะมีตังค์อย่างเดียวก็กินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยถ้ากินเบาหวานหายขาดเนี่ยโอ้โหคุ้มค่าจะตายอันนั้นแสนนึงเลยคุ้มค่าแต่มันไม่หายอ่ะนะถ้ามันหายนะสปสช.มาซื้อเลยแล้วก็แจกคนเป็นเบาหวานเลยไม่ต้องไปล้างไตกับเขาเสียตังค์ล้างไตอีกต้องไม่ต้องเป็นล้านเลยนะถ้าใครจ่ายแต่ละคนอ่ะโรคร้ายแรงเรื้อรังเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันเนี่ยโรคเขาเรียกว่าโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นการเสียงบประมาณของประเทศชาติไปมหาศาลเลยนะเบาหวานความดันไขมันอัมพาตมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเสียเงินของประเทศชาติไปมหาศาลจริงๆนะครับเพราะนั้นคุณกุ้งก็ต้องเชื่อใจหมอก็จะครับแต่ขอให้บอกหมอให้หมดนะอย่าไปซื้อยาอะไรมากินเองนะประเภทที่โฆษณาเยอะเลยนะยาเนี่ยกินแล้วเบาหวานหายขาดอะไรเนี่ยนมอะไรกันไม่รู้ละกินไปแล้วเบาหวานลดปกติเลยดูประกาศใน YouTube ทุกวันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้อย.เขามีไว้ทำอะไรกันไม่รู้เนาะอย.อาย่อย
1: อย.
0: อาย่อย
1: อาย่อยมากเลยนะคะก็ฝากไว้นะ
0: คือเขาโฆษณาขายยาที่มัน ผิดผิดไปนะก็เฉยเฉยไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับ
1: ก็ต้องแจ้งไปค่ะคือ
0: มัน
1: ใครที่เจอก็แจ้งไป
0: ผมดูอยู่ YouTube ทุกวันน่ะมันก็จ่ายอยู่ทุกวันน่ะนะ
1: ไ
0: ม่ได้ไปทุกไม่เคยไม่มีเจ้าที่คนไหนมองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: น้องผมเรื่องบอกแจ้งหน่อยนะ
1: ค่ะนะคะคุณเตรียงชัยจากจังหวัดตราดที่ถามให้ญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณหมออายุ49ปีเป็นเนื้องอกที่รังไข่แต่หมอยังไม่ผ่าตัดอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหมอบอกมีเส้นเลือดอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหมายถึงเส้นเลือดขอดนะคะอันนี้เป็นเคสที่ยากหนึ่งในล้านจริงหรือเปล่า
0: ไม่จริงครับในล้านไม่มีหรอกการที่มีเส้นเลือดขอดในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่มีเนื้องอกในมดลูกก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะพอเนื้องอกในมดลูกปุ๊บเนี่ยหมอมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปกดเส้นเลือดขอดในมันมีตั้งแต่หลอดอาหารก็มีในทวารเราก็เรียกว่าริดดวงทวารในหลอดอาหารก็คือคนที่กินเหล้ามากๆแล้วเป็นตับแข็งเนี่ยพวกนี้จะมีเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารเนี่ยถ้าวันดีคืนดีเรากินอาหารที่มันแข็งๆมันไปสะกิดเอาเส้นเลือดตรงนั้นแตกออกมาเนี่ยก็อ้วกมาเป็นเลือดเลยล่ะอ๋ออยู่ในโรงพยาบาลยังช่วยไม่ทันเลยตายถ้าเลือดในกระเพาะปัสสาวะมีเกิดมีเส้นเลือดขอดขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วเป็นหนึ่งในล้านเรื่องหนึ่งในอะไรก็ไม่รู้ละถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเส้นเลือดมันถึงขอดแสดงว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไหลไปไม่ได้อะไรเป็นตัวอุดตันเส้นเลือดตรงนั้นให้มันทำให้มันขยายตัวใหญ่ขึ้นนะถ้าเกิดเส้นเลือดขอดขึ้นมาเราก็ต้องไปหาก่อนว่าอะไรมันไปอุดตันใกล้ๆกับกระเพาะปัสสาวะมันก็จะมีมดลูกนะมดลูกที่มันใหญ่ขึ้นมามีเนื้องอกมดลูกไปกดเส้นเลือดอยู่ถ้าเราผ่าตัดเราก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกแทนที่จะไปผ่าเส้นเลือดเอาออกมาเราก็ต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกถ้ามีเนื้องอกในรังไข่ผมว่าถ้าเป็นผมนะจะตัดทั้งรังไข่ทั้งมดลูกออกไปซะถ้าอันนี้49ปีเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคนเป็น
1: เป็นผู้หญิงค่ะคุณหมอผู้หญิงค่ะ
0: 49ปีใช่ไหม
1: เนื้องอกที่รังไข่ใช่ค่ะผู้หญิง
0: ถ้าเป็นผู้หญิงอายุ49ปีเนี่ยผมขอแนะนำว่าตัดมดลูกตัดรังไข่เถอะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็การที่มีเส้นเลือดขอดในกระเพาะปัสสาวะด้วยก็แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างไปกดทับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายสูงถ้าแบบนี้จะสมควรในการที่จะตัดปัญญาผมบอกว่ามีตับแข็งอยู่ด้วยหรือเปล่าการที่มีตับแข็งอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดมันขอดไปทั่วคือระบบไหลเวียนเลือดจากข้างล่างร่างกายเราตั้งแต่เท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ามาผ่านตับเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้พอผ่านไม่ได้มันก็จะเกิดแรงดันที่ทนเส้นเลือดดำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนทั้งน่องก็เป็นเส้นเลือดขอดรูทวารก็เป็นริดดวงทวารแล้วก็มีเส้นเลือดในกระเพาะปัสสาวะมันก็โป่งพองขึ้นมาด้วยนะลองดูซิว่ามีตับแข็งไหมถ้าไม่มีตับแข็งเนี่ยถ้าหมอเขาแนะนำบอกว่าคุณจะตัดมดลูกตัดรังไข่ออกไหมผมขอแนะนำว่าตัดเถอะนะครับจะได้ประโยชน
1: ์
0: อันนี้มีเขาเรียกว่ามีสาเหตุที่เหมาะสมในการที่จะผ่าตัดแต่ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีหมอบอกว่าตัดมดลูกรังไข่ตัดรังไข่ทิ้งไหมจะได้ไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งอันนั้นไม่ใช่เหตุผลนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการค้าซะส่วนใหญ่ผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะถูกตัดตั้งแต่ต่อมทอนซิลต่อมไทรอยตัดเต้านมตัดไส้ติ่งตัดมดลูกตัดรังไข
1: ่
0: ผมบอกโอ้โหคนคนเดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: เหตุผลคืออะไรรู้ไหมเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมะเร็งถ้ามันไม่มีอวัยวะตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมถ้าเราตัดต่อมทอนซิลออกไปมันก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมทอนซิลตัดต่อมไทรอยออกไปก็จะไม่ได้มีโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมไทรอยตัดเต้านมเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมของเต้านมคืออันนั้นมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลก็คือการค้าทำเยอะๆจะได้เก็บตังค์ได้เยอะๆนะครับอันนี้ผมพูดตรงมากเกินไปนะคนอาจจะด่าผมนี่มีหมอหลายคนคงด่าผมอยู่แล้วเนี่ย
1: ค่ะนะคะ ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนี่ถามว่าให้คุณแม่อายุ85ปีนะคะบอกว่าคุณแม่จริงๆก็ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอะไรมากก็คือกระดูกพรุนตามวัยแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่แบบเดินไม่ได้แต่อยู่ๆท่านนิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่สนใจข่าวสารที่เคยชอบไม่กินผลไม้ที่เคยโปรดแล้วก็หลับยาวขึ้นในช่วงกลางวันค่ะคุณหมออันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงคะสำหรับคนที่เป็นลูกอะคะ
0: ตอนนี้นะให้คุณแม่เนี่ยกินอาหารที่มีรสเค็มมากขึ้นอีกหน่อยแสดงถึงสภาวะเกลือในกระแสเลือดมันต่ำเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์อะเกลือแกงของเราเนี่ยนะครับตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนอากาศร้อนปุ๊บเหงื่อมันจะออกเนี่ยผมขนาดนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยยังเหงื่อออกเลยนะครับลมแอร์มันเบาเกินไปยังไงก็ไม่รู้ครับนะครับก็ยังร้อนเลยพอร้อนปุ๊บยังเหงื่อออกพอเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีเกลือออกมากับเหงื่อด้วยพอเกลือในออกมากับเหงื่อปุ๊บเกลือในกระแสเลือดก็จะต่ำพอเกลือในกระแสเลือดต่ำเนี่ยจะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยแย่ลงมันผู้สูงอายุจะซึมหลับเก่งหลับทั้งวันตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็หลับกลางวันปลุกมากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็หลับอีกอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: ถ้าจะพาไปหาหมอสักครั้งนึงก็ได้หมอเขาจะไปถึงปุ๊บเขาจะเจาะเลือดตรวจเจาะดูอิเล็กโทรไลต์เขาเรียกอิเล็กโทรไลต์นะเกลือแร่ในกระแสเลือดอ่ะแล้วเขาจะบอกเฮ้ยเกลือแร่ต่ำเอาให้น้ำเกลือเพิ่มขึ้นไปหน่อยแล้วจากนั้นก็จะให้เกลือเม็ดๆมากินนะเกลือเม็ดๆอัดเม็ดก็คือเกลือแกงของเราที่เราใส่อาหารเนี่ยเอามาอัดเป็นเม็ดแพงจะตายขวดนึงต้องรู้กี่บาทหลายตังค์ชูสถ้าเราเอาจะกินเอาโจ๊กป้อนแม่เนี่ยเราก็เอาโจ๊กเราก็ใส่ซอสเข้าไปให้มันมีรสชาติอร่อยหน่อยเลยเขาจะได้กินได้ด้วยกินอาหารที่มีรสเค็มมากขึ้นอีกหน่อยนึงนะแต่ถ้าให้ดีก็พาไปหาหมอไปเจาะเลือดตรวจดูสักหน่อยก็ดีนะครับจะได
1: ้
0: ยืนยันแต่ผมเจอบ่อยเลยนะคนเป็นอย่างเงี้ยในช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้นะนอกจากนอนหลับแล้วนะก็งงหัวอีกอย่างนึงนะครับเพราะอากาศมันร้อนอากาศร้อนเหงื่อออกผมขี่จักรยานไปนะเหงื่อออกมากๆเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บหมาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาถึงปุ๊บมันมาเลียหน้าแข้งผมใหญ่เลยผมก็สงสัยมันมาเลียทำไมเนี่ยผมก็ลองเลียแขนผมบ้างเออมันเค็มแ
1: ม
0: ่เค็มเค็มจริงๆนะครับเกลือมันออกมาก็เหงื่อ
1: พาไปหาหมอนะคะ
0: ครับพาไปหาหมอแล้วหมอค่อยเจาะเลือดตรวจดูแล้วเขาก็จะเดาเลยผมไม่ใช่หมอดูนะหมอเดาว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำแล้วหมอก็จะให้เกลือเม็ดมากินแต่เรื่องอะไรท่านจะกินเกลือเม็ดล่ะท่านก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่อะไรที่แม่เขาชอบปรุงรสให้มันอร่อยหน่อยสิท่านจะกินอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็ได้เกลือแร่เข้าไปในร่างกายด้วยนะครับ
1: อือค่ะพอดีคุณณรงค์ชัยถามมาบอกอุ้ยคล้ายแม่ผมเลยแต่แม่ผมมาเริ่มเหมือนกับมีอาการอยู่ๆจำลูกไม่ได้ด้วยเพิ่มเข้าไปพูดจาสับสนอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอะไรไหมคะคุณหมอคะอีกท่านหนึ่งถามคล้ายกัน
0: ความจำเสื่อมด้วยนะครับความจำเสื่อมเนี่ยไม่ใช่สมองเสื่อมนะไม่ใช่อัลไซเมอร์นะ
1: ความจำเสื่อม
0: ความจำเสื่อมได้เกิดจากการที่เซลล์ประสาทมันล้าอันนี้ควรจะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องหน่อยนะนะครับผมอยากให้กินหนึ่งเม็ดเช้าเย็นเลยแล้วกินใบแตงกวยที่ไม่ต้องสกัดเนี่ยสองแคปซูลเช้าเย็นไปเลยนะครับเพื่อช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแล้วก็เช้าเนี่ยไข่ลวกสักสองฟองลวกเอาไข่ขาวให้มันสุกหน่อยนะแต่ไข่แดงอย่าให้สุกแล้วใส่ซอสหน่อยใส่พริกไทยหน่อยเงี้ยแล้วให้แม่กินทุกวันกินทุกวันได้เลยผมจะมีคนไข้เนี่ยอายุ80ปีเป็นอัมพาตผมให้กินอย่างเงี้ยเขาตายตอนอายุ94ปีอะนะครับกินอย่างนี้ทุกวันเลยนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะเรารักษาตามถ้าไปหาหมอนะไม่ได้ห้ามกินของเค็มๆอายุมากแล้วเดี๋ยวไตต้องทำงานหนักเนี่ยแต่พอไม่ค่อยรู้สึกตัวก็หมอก็ตรวจบอกเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำแล้วให้เกลือเม็ดๆที่อัดเม็ดมาเกลือเม็ดๆจะแพงจะตายนะแพงมากกว่าไอ้เกลือที่เราซื้อตามร้านค้าอีกตลกไหมคือให้กินแต่จืดแกงจืดแกงจืดเนี่ยก็จืดเหมือนแกงน้ำเปล่าเลยพอเกลือแร่เนี่ยภรรยาผมบอกว่าเนี่ยหมอเป็นแกบอกว่าตอนนอนอยู่โรงพยาบาลนะให้กินอาหารจืดๆพอให้กินจืดๆมากๆเสร็จท่านก็มาเจาะเลือดตรวจบอกว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำแล้วก็ให้เกลืออัดเม็ดมากินผมว่ามันไม่รู้ใครถูกใครผิดไม่รู้นะแต่ผมบอกว่าด้วยตรรกะเขาคิดแบบเหตุผลเหมือนพ่อนั่นนะครับ มันก็ไม่ตรงแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อยู่เฉยๆกันมาให้ไม่ให้กินของเค็มๆเลยนะแต่พอมาเจาะเลือดบอกว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำก็ให้เกลือมาอัดเม็ดมากินทำไมไม่ให้เขาใส่น้ำตาให้ใส่ซอสให้ใส่ซีอิ๊วกินเขาจะได้อร่อยด้วยเขาจะกินอาหารได้ลงด้วยผมไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนะเอาหมูต้มเฉยๆนะหั่นๆๆมาแล้วกินเข้าเปล่าหมูไม่ได้
1: ลงโรงพยาบาลหลายคนก็บ่นค่ะมันไม่อร่อย
0: จริงๆเลยแหละใครจะไปกินลงเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณหมอไม่อร่อยนะนะ
0: มันไม่อร่อยอ่ะมันเราบางครั้งเราก็มีรสชาติต้องมีความอร่อยอยู่บ้าง
1: มีรสชาติหน่อยอายุ80กว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรมากนะถ้ากินจะเค็มอีกนิดนึงใช่ไหมคะคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับตอนถ้าสมมติว่าซึมๆอย่างเงี้ยนะให้กินเค็มอีกสักนิดนึงนะเราลองชิมดูก่อนได้นะเราใส่ซอสเข้าไปหน่อยแล้วเราก็ลองชิมดูแบบรสชาติเค็มๆนะแต่ไม่ใช่เค็มปี๊ดนะถ้าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหมอบอกว่ากินเค็มๆก็เลยเอาเค็มปี๊ดเลยงั้นก็ไม่ดีนะครับเค็มมากๆเกินไปเนี่ยมันจะดึงเอาน้ำจากร่างกายของคนไข้ได้ออกมาในลำไส้เพราะนั้นจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอีกแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆอีกหน่อยนึงตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนร่างกายจะเสียเดินน้ำไปกับเหงื่อมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราซึมๆมากๆเนี่ยจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่สักหน่อยก็ได้นะจะช่วยทำให้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาได้นะคร
1: ับสดชื่นแน่ๆนะคะเราดูทั้งสองบ้านเลยขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามค้างอยู่ประมาณ 5-6 ท่านนะคะที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบให้พักแป๊บเดียวแล้วกลับมาค่ะ

0: ษตร
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ิงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะมีคำถามค้างอยู่หลายท่านเลยนะคะขอ Facebook สักหนึ่งท่านนะคะคุณไพลีอาการเหมือนจะขาดอากาศหายใจช่วงที่นอนหลับต่อคุณหมอเหมือนหายใจไม่เต็มท้องต้องลุกมานั่งสมาธิหายใจลึกๆหรือต้องเดินสวดมนต์เป็นชั่วโมงจึงจะกลับมาหายใจได้เป็นปกติมีโรคประจำตัวคือความดันสูงโรคเกาต์แล้วก็มีคอเลสเตอรอลและต่อมลูกหมากกลัวหัวใจวายจะเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
7: ไม่รู้อายุสักเท่าไหร่รู้ครับคุณไปเลย
6: ไม่บอก
7: เลยว่าเป็นผู้ชายเนาะนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านไม่ต้องกลัวนะบางครั้งเนี่ยนะครับแพทย์เดี๋ยวนี้นะมันจะมีแผนกหนึ่งก็คือแผนกการอะไรเวชศาสตร์การนอนนะเราก็จะไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาก็จะมาติดเครื่องอะไรกับเรามันเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีกล้องมาจับเราให้เรานอนหลับแล้วจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยหยุดหายใจกี่ครั้งต่อการนอนหนึ่งครั้งน่ะนะนะครับ
6: สลิปเทสนะคะทั่วไป
7: ครับสลิปเทสนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกครับว่าถ้าคุณพลีเชื่อผมนะหมอวิวัฒน์เนี่ยผมเคยเถียงกับเพื่อนๆหมอที่เป็นหมอด้วยกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีนะใส่เครื่องไอ้นี่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะลงท้ายด้วยกันใช้เครื่องช่วยหายใจเราก็จะมาเสียบที่จมูกนะแล้วก็มาเสียบปลั๊กไว้นะท่านคิดว่าต่อไปในนี้ต่อไปในอนาคตของท่านเนี่ยท่านจะมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งท่านไปไหนไม่ได้นะไม่มีไฟฟ้าไม่ได้นะจะต้องมาเสียบปลั๊กแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยมาเสียบจมูกท่านแล้วท่านก็นอนหลับนะลองเปลี่ยนใหม่ดินะครับก่อนจะนอนเนี่ยท่านลองทำนั่งสมาธิซะก่อนนะครับนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกการหายใจอาจจะเข้าพูดอาจจะออกโทรก็ได้นะหรือท่านจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับว่าเวลาทำอะไรก็ได้นะอาจจะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยท่านลองนึกเอาสัก10รอบก็ได้นะท่านลองนึกเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านเนี่ย1ถึง5นะเรานับ1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านซ้าย1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านไอ้ด้านบนก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านขวาก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านล่างก็1 2 3 4 5คือด้านของสี่เหลี่ยมอ่ะพอสี่เหลี่ยมด้านซ้ายเราหายใจเข้าก็นับ1 2 3 4 5สักกั้นใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5ตั้งใจแล้วก็1 2 3 4 5ถ้าหายใจเข้า1 2 3 4 5เนี่ยเป็นวงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะท่านทำอย่างเงี้ยสัก10รอบมันจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าในกระแสเลือดเราดีขึ้นแต่ที่สำคัญคือมันทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันค้างอยู่ในกระแสเลือดเราพอสมควรที่จะกระตุ้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าขบวนการรีจูวินายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าท่านบอกว่าเออต่อไปนี้ท่านหายใจแบบลึกๆหายใจเต็มที่เลยกั้นใจไว้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจนะเอาที่วัดไอออกซิเจนเซตูเอชันในนิ้วเนี่ยท่านฟังดีๆนะวันนี้ท่านผมพูดเนี่ยมันจะขัดกับคนอื่นๆหมดเลยนะ ขัดกระบอกหมดเลยนะท่านจะเชื่อผมก็หรือไม่เชื่อผมไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการให้ท่านเชื่อผมนะเอาไอ้ที่วัดออกซิเจนที่นิ้วมือมาวัดมาจับนะถ้าท่านหายใจเข้าออกลึกตั้งใจเวทแล้วก็หายเข้าให้ผ่อนลมหายใจช้าๆอย่างเงี้ยนะออกซิเจนเซตของท่านเนี่ยจากเดิม95อาจจะขึ้นไป99นะจะถามว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าท่านทำหายใจแบบที่ผมว่าสี่เหลี่ยมเลยนะ1 2 3 4 5กั้นใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5กั้นใจ1 2 3 4 5หายใจเข้า1 2 3 4 5เนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยปุ๊บออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงมากแต่มันจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค้างอยู่ในกระแสเลือดของท่านพอสมควรซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เซลล์สมองของท่านเนี่ยทำงานเซลล์ในร่างกายของท่านเนี่ยจะเกิดการขบวนการที่เรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่คือการหลอกตัวเองให้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการรีจูวีไนอย่างหนึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะท่านก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะในเน็ตได้แหละต่างๆเนี่ยแต่ผมเนี่ยไปดูแล้วอ่านแล้วฟังแล้วดูแล้วเออเฮ้ยก็จริงเนาะบางครั้งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้หมายความต้องการออกซิเจนให้เต็มที่เลยนะการดีออกซิเจนมากเกินไปอ่ะผมเองเนี่ยผมยังใช้วิธีการฝึกร่างกายของผมโดยการกั้นหายใจเลยนะผมขับรถไปจะติดไฟแดงผมก็ดู90ปุ๊บผมก็หายใจเข้าออกสัก3ทีก่อนแล้วจากนั้นผมก็หายใจเข้านิดนึงแล้วก็กั้นใจแล้วก็ดูดิก็89 88 87 80จนถึง0ได้ไหมก็ได้นะโอ้นาทีขึ้นอ่ะดีแล้วจากนี้แสดงว่าใช้ได้ร่างกายแข็งแรงผมเคยกั้นใจได้ถึง2นาทีกับ20วินาทีนะแต่ก็ต้องฝึกต้องร่างกายฟิตดีๆนะการกั้นหายใจคือการออกกำลังกายร่างกายของเราอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นการหลอกตัวเองเนี่ยให้ร่างกายเราซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอการซ่อมหลอกตัวเองอย่างนี้นะหายใจ135 135 135 135เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่คือกระบวนการในการหลอกตัวเองให้ร่างกายมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอท่านจะได้รับการซ่อมแซมเซลล์ในระดับเซลล์เลยล่ะนะครับเอาเป็นอย่างนี้ครับว่าแล้วก็ถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยผมว่าท่านมีปัญหาในเรื่องของการที่มีสภาวะความตึงเครียดในจิตใจอยู่นะกินยากล่อมประสาทชนิดนิดนึงจะเป็นแอคทีเวน 0.5 มิลลิกรัมก็ได้กินเข้าไปแล้วไอ้การที่จะเหนื่อยรู้สึกว่ามันหายใจไม่อิ่มเนี่ยก็จะหายไปการที่รู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มเนี่ยไม่ใช่เกิดจากร่างกายนะเป็นจากจิตใจคนที่มีวิตกกังวลสูงๆเนี่ยก็จะรู้สึกต้องถอนหายใจอยู่เรื่อยๆเลยนะครับที่จริงไม่ใช่ร่างกายเขาขาดออกซิเจนหรอกจิตใจเขาหิวอารมณ์มันตึงเครียดนะครับมันเกิดจากความเครียดในจิตใจเนี่ยไม่ใช่เกิดจากร่างกายเชื่อผมเจอคนไข้มาเยอะมากเลยละผมเห็นคนไข้นะมาอย่างเงี้ยนะก็มาบอกฉันจะไม่หายใจไม่อิ่มก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะบอกได้หมอฉีดยาจะฉีดยากล่อมประสาทให้นิดนึงนะหายเลยนะอารมณ์ดีกลับบ้านเลยบอกโอ้โหหมอเก่งยังเลยซึ่งผมฉีดยากล่อมประสาทให้นิดนึงนะครับเขากลับไปเขาก็อารมณ์ดีสบายเลยนะครับแล้วก็ให้ยากล่อมประสาทเข้าไปกินหน่อยเอาลองทำอย่างที่ผมว่านะสี่เหลี่ยม1 2 3 4 5หายใจเข้า1 2 3 4 5กั้นใจไว้1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5กั้นใจไว้1 2 3 4 5ถ้าหายใจเข้า1 2 3 4 5เป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยเอาทำสัก10รอบสิเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำไปบ่อยยิ่งดีนะครับถ้าท่านทำให้เป็นนิสัยได้เลยนะวงรอบของการหายใจของท่านเนี่ยจะพอดีไม่ใช่ออกซิเจนเกินแล้วก็ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำจนเกินไปจะพอดีแล้วจะเป็นการหลอกร่างกายให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอท่านจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นเนี่ยสุขภาพของท่านจะดีขึ้นโดยรวมโอเคนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องการให้ท่านเชื่อนะครับ
8: ค่ะได้ค่ะอ๋อสักท่านหนึ่งนะคะน่าจะได้ท่านนี้ค่ะป้าหมูอายุ57ปีอยู่กรุงเทพนะคะกำลังลดน้ำหนักกินไข่ต้มทุกวันตอนเย็นวันละ2ฟองแล้วไม่ได้กินอย่างอื่นอีกเลยจะเป็นอะไรไหมคะตอนนี้มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันและเบาหวานค่ะคุณหมอ
7: ผมว่าคุณหมูนะกินธรรมดาเถอะกินไข่ต้ม2ฟองแล้วกินกับด้วยดิแต่ท่านกินข้าวสักนิดหนึ่งครึ่งทัพทีก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ผัดเยอะๆเลยนะแล้วกินเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้ออะไรก็ได้กินสเต็กก็ได้นะ เนี่ยผมมีอยู่ในบนโต๊ะผมแล้วเนี่ยเนื้อแดดเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนั่งเคี้ยวกินของผมดูทีวีไปด้วยนะครับนั่นคือการเพิ่มโปรตีนถ้ากินโปรตีนกับกินผักแล้วกินคาร์โบไฮเดรตสักนิดนึงบางครั้งเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งเนี่ยมันมีความจำเป็นในร่างกายนะใครบอกว่าไม่ต้องกินแป้งเลยเนี่ยถ้าท่านไม่กินแป้งเลย7วันเนี่ยร่างกายท่านจะเปลี่ยนแปลงมากเลยเสือเนี่ยมันไม่กินแป้งหรอกเสือพวกสัตว์กินเนื้อมันกินแต่เนื้อสัตว์นะครับแต่ร่างกายท่านของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากของเรานะไม่เหมือนกันหรอกเราเนี่ยจำเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตด้วยร่างกายมันมีหลายส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้คาร์โบไฮเดรตในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคาร์โบไฮเดรตมันไม่ใช่มีแค่ไอตัว C กับ HO เท่านั้นนะมันมีคาร์โบไฮเดรตคอมเพล็กซ์ต่างๆมากมายซึ่งเยอะมากท่านเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่ด้วยขนมปังอย่างเดียวขนมปังก็เป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหม

0: แต่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับหรือว่าท่านจะกินข้าวถ้าข้าวซ้อมมืออย่างเดียวเนี่ยท่านอยู่ได้นะเพราะในข้าวซ้อมมือมันจะมีทั้งโปรตีนมีวิตามินด้วยแต่ถ้าข้าวขาวๆเลยเนี่ยถ้ากินข้าวขาวอย่างเดียวนะกินข้าวก็คืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะขาดอาหารเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นกินสักนิดหนึ่งแต่อย่าถ้าท่านเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยเนี่ยอย่าใช้วิธีการอย่างนี้เลยใช้วิธีการกินให้น้อยลงกินข้าวเช้าเยอะๆกินข้าวกลางวันปานกลางกินข้าวเย็นให้น้อยๆ
1: นะคะ
0: กินครบ3มื้อดีกว่าครับเพราะว่า
1: ถ้าอด
0: แล้วเดี๋ยวมันจะหิวตอนคืนท่านจะมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวกลายเป็นน้ำตาลต่ำตายเลยนะอันตรายด้วยนะคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะคุณหมอฝากไว้นิดนึงนะคะทิ้งท้ายสัปดาห์นี้
0: ใครที่ต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แต่ตอนนี้ท่านอย่าเพิ่งโทรมานะเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วดูทีวีอะไรของผมนะผมพักก่อนละคือจริงๆแล้วนะถ้าอยากจะตอบคำถาม4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นผมจะไม่ตอบนะท่านอย่าโกรธผมเลยเพราะว่าผมมีงานอย่างอื่นมากด้วยที่ผมตอบคำถามให้ฟรีเนี่ยถามว่ามีหมอคนไหนไหมที่เขาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเขาให้พี่น้องประชาชนเขาฟังอ่ะไม่มีหรอกมีหมอวิวัฒน์เนี่ยหมอคนเดียวคนไหนเขาไม่บอกหรอกขนาดไปรักษาเขาที่เอกชนเนี่ยเขายังถามว่าคุณพยาบาลที่บอกเบอร์หมอคนที่ฉันตรวจหน่อยได้ไหมคะพยาบาลเขาไม่ได้หมอเขาสั่งไว้ห้ามบอกนะเขาจะไม่บอกเขากลัวจะไปรบกวนเขาแต่ผมเนี่ยเปิดโอกาสให้4โมงถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นก็ขออภัยที่จะไม่ตอบคำถามโอเคครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเจอกันนะคะคุณหมอคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์อิวัตวิริยกิจจานะคะเราพักสักครู่เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: วัดกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษโดมีนากิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อเป็นการดูแลเยียวยาให้แก่ครอบครัวตามคำมั่นสัญญาผู้อำนวยการขอสมกได้นำผู้แทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมพิธีและดำเนินการส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของนางสาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นายสิริพงษ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจทางครอบครัวว่าเงินสินไหมที่มอบให้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับวงเงินชดเชยเยียวยาในส่วนที่เหลือตามสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทางกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่เร่งรัดกระบวนการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดสำหรับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นๆในวันเดียวกันนี้ผอ.ขสมก.ได้มอบหมายให้ผู้แทนเป็นตัวแทนเข้าร่วมฌาปนกิจศพณวัดพรหมบงสารามกทม.และยังได้ส่งผู้แทนองค์การและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเดินทางไปร่วมพิธีอภิธรรมนางสาวสุภาพรจงจิตณจังหวัดเชียงใหม่วินรุมทำร้ายไรเดอร์เข้ารับทราบข้อกล่าวหายอมรับผิดโมโหถูกเด็กต่อว่าความคืบหน้าวินจักรยานยนต์ก่อเหตุทำร้ายไรเดอร์โดยผู้ก่อเหตุ2คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้เวลาสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงก่อนปล่อยตัวชั่วคราวนายต่ออายุ18ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้น้องชายผู้บาดเจ็บขับรถเฉี่ยวชนกันที่หน้าวินซึ่งคนดูแลวินพยายามออกมาเคลียร์ให้แต่คนที่ชนกับวินกลับพูดจาไม่ดีใส่คนดูแลวินซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าก่อนที่คนเจ็บจะเรียกพี่ชายออกมาเมื่อมาถึงผู้บาดเจ็บได้มายืนด่าทอคนดูแลวินจึงเกิดการชกต่อยกันส่วนกรณีที่บอกว่ามีการรุม10ต่อ2ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมีแค่2ถึง3คนทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทำร้ายจริงส่วนสาเหตุเกิดจากความโมโหโดยในวันพรุ่งนี้จะนัดให้ผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวฝากขังต่อไป ตำรวจสอบสวนกลางรวบบุ๊กอุดรแก๊งบัญชีม้าหลอกลงทุนออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

0: โดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายวุฒินันท์หรือบุ๊กอายุ23ปีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พฤติการเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายน2567ผู้เสียหายได้เล่นโทรศัพท์ไปเจอลิงก์ในแอปพลิเคชัน TikTok ขึ้นที่สาธารณะโพสต์ข้อความและลิงก์โฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าสามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาดังกล่าวแล้วกดเข้าไปดูคนร้ายได้ส่งลิงก์เพิ่มเติมให้สมัครเข้าร่วมลงทุนจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทยอยโอนเงินรวมทั้งสิ้น12ครั้งเป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาทจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนนำมาซึ่งการจับกุมในบุ๊กได้จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเอาทีเอ็นเอสเอ็นเก้าสิบห้าลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่24เดือน5ค่ะพฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมหานครค่ะก็เจอกันทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะสวัสดีไอออสคุณวัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินนะคะคุณพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ยังฟังรายการอยู่นะคะเนเธอร์แลนด์ไม่แน่ใจว่าตรงกับเวลาประเทศไทยตอนกี่โมงเนาะตรงยุโรปนี่นะคะก็ประมาณ6ชั่วโมงที่แบบ6หรือ7นะคะอเมริกานี่เป็นเท่านึงเลยค่ะ12ชั่วโมงนะคะเดือนหน้ามีหลายคนก็กังวลอยู่เนาะเขาติดฟุตบอลโลกใช่ไหมเวลาของอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาบ้านเราแล้วโอ้โหคนที่ชอบฟุตบอลนี่นะคะเขาจะยังไงดูสดไหมหรือว่าค่อยดูย้อนหลังหรือยังไงมันก็ไม่ได้อรรถรสนะมันต้องชมสดแหละจะ9โมง10โมงอะไรก็แล้วแต่นะหรือบางคู่ก็เตะปี5ก็มีนะคะพี่หมอไม่แน่ใจเป็นแฟนของทีมประเทศไหนนะคะสำหรับในฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงเดือนหน้าติดมุทนายนนี้แล้วนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับนศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกท่านเลยกับน้องแป้งหลังไหมไม่ใช่น้องแป้งมีเสียงใสใสใ
0: สน้องแป้งนานๆมาที
1: วันตาทางจะมีความสุขมากวันนี้แซวไ
0: ปโอ้ยทางมีความสุขมาก
1: วันนี้ก็เลยถามน้องแป้งเอ้วันนี้ก็มีวันเกิดใครนะในช่องเราอ่ะที่มีหนวดคราวๆอ่ะชื่ออะไร
0: วันเกิดปีเกย์เหรอคะเดี๋ยวก่อน
1: ที่มี
0: หนวด
1: มันกับ
0: ไม่ได้ชื่อลายประมาณร้อยแปดสิบวันแล้วไงมันยุ่งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะวันเกิดวันนี
1: ้อะไรซันต้าอะไรน่ะ
0: ดู
1: ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าวันนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะลุงเข้มซันต้านะครับ
0: ลุงเข้มเหรอคะ
1: วันนี้วันที่24เดือน5
0: ลุงเข้ม
1: ครับ
0: ลุงเข้มนะคะลุงเข้มเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเรียนม.25เกือบรุ่นสุดท้ายอ่ะพี่หมออ
1: ๋อใช่
0: นะคะเกือบรุ่นสุดท้ายก็น่าจะ60นิด60นิดหน่อยประมาณนี้
1: อ๋อเหรอฮะสว.แล้วเหรอ
0: ประมาณนี้ใช่ๆเพราะว่าอะไรรู้มั้ยรู้จักลุงเข้มเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันลุงเข้มเนี่ยแกมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นท่านอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะนี่พูดไปเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารอากาศเกษียณไปแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาเรียนโรงเรียนแถวบ้านก็คือโรงเรียนทุ่งสงด้วยกันนะคะพี่หมออ
1: ๋อครับ
0: ไม่ธรรมดานั่นน่ะไม่ธรรมดานะคะลุงเข้มไม่ธรรมดาแก
1: ไม่ธรรมดาก
0: ว้างขวางเป็นที่รู้จักนะ
1: ใช่
0: เป็นที่รู้จัก
1: ใช่ไหมฮะแต่รู้จักหลายวงการนะนุสเลยนะ
0: หลายวงการใช่
1: ตำรวจ
0: อยู่หลายวงการนะตำรวจทหารนักร้องศิลปินทั้งนั้น
1: ครับเมื่อก่อนก็สโลแกนแกบอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอกลุงเข้ม
0: โอ้
1: ครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้บอกได้กว่ามันรุนนะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็น
0: อะไรที่ออกลุงเข้มเนี่ย
1: ครับที่พูดง่ายว่ามีสีสันสร้างสีสันให้กับอสมทนะครับเครื่องข้าวห้าเรานั้นก็เสมอมาแหละนะครับก็ถือโอกาสวันนี้นึกอะไรว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงเข้มทันตรานะครับก็คงจะต้องอวยพรแหละครับว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะโดยเฉพาะสุขภาพรักนี่แกมรู้สึกจะเน้นมากเลยนะฮะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นน้องพี่หมอนพพรเนี่ยเป็นน้องพี่หมอนพพรเนี่ยถ้าสุขนะครับ
0: มีแกเคยแอบมาปรึกษาพี่หมอไหมลุงเข้ม
1: โอ้ยแน่นอน
0: อุ้ยจริงเหรอฮะ
1: ใช่ๆเขาบอกว่าถ้าสุขภาพรักไม่แข็งแรงเนี่ยจะชื่อเป็นน้องหมอนพรว่างั้นแซวนะครับก็ขอให้สุขภาพรักแข็งแรงนะครับสุขภาพจิตที่ดีงามนะครับแล้วก็ไอ้มีอายุมั่นนะครับ ฟันยืนแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าอย่างช่วยเหลือพี่เก้นี่ก็ชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: พี่โดนบ่อยเหมือนกันเพราะว่าโดนพาดพิงเหมือนกันโดนหางเลขกับแกแหละเพราะว่าแกทำงานที่ไหนแกไปรับอาสาเข้ามานะพี่หมอนี่ผมซื้อบัตรให้ผมหน่อยนี่ผมเอาบัตรมา
0: ติดไว้
1: บัตรการกุศลบัตรการกุศลนะฮ
0: ะ
1: ครับก็ช่วยครับด้วยความยินดีนะครับ
0: ค
1: ่ะสุขภาพดีมีความสุขครับ
0: ขอให้ลุงเข้มนะของแฟนแฟนพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต้องบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการแกก็สาธุหาพี่นะคุณกำลังขับแท็กซี่อยู่นะแกบอกว่าเอาคุณหมอผมช่วยผมด่วนเลยนะ
0: ตกใจ
1: ที่ถามเขาจะถามว่าเรื่องอะไรแกบอกขับแท็กซี่มาพอสมควรนะอายุแกเดี๋ยวนะพี่ก็จดชื่อไว้อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวสมพรนะครับขับแท็กซี่แกอายุ58น้ำหนัก56สูง158นะมีโรคความดันโอ้ความดันสูงเกือบ200นะข้างล่างก็เกือบ100และมีไขมันนะครับมีบันไขมันแล้วก็กินยา2ตัว
0: ค่ะ
1: กลุ้มใจมากแม่บอกช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยว่าผมเนี่ยมันบอกมีไกลซะแล้วนะหมายถึงว่าทำหน้าที่ไม่ดีแล้วนะครับอย่างเงี้ย no action ซะแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องนั้นซะแล้วเออเราเดี๋ยวนี้เราไปตอบที่จริงแกบอกให้ตอบได้เลยว่าแกฟังรายการที่นี่เวลาเราจะได้ไหมนึกอะไรเพราะว่าอาจจะต้องหรือจะต้องท้ายรายการก่อนเนาะเดี๋ยวแกฟังไปเรื่อยแกขับรถไปเรื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตอบแกนะเดี๋ยวค่อยฟังด้วยนะสมพรแกบอกให้ฟังทุกวันอาทิตย์งั้นเดี๋ยวเราเข้ารายการของเราเล่นหนึ่งไปก่อนก็ได้นึกอะไรนะครับก็บอกว่าเอลซ่าทักทายมาขอทักทายแกตอบไปก่อนโอ้ย
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับ
0: ปกติทักทายนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปเรื่องมันมีเรื่องฮือฮาเมื่อคืนนี้พี่หมอ

0: ครับ
1: เรื่องของประเด็นเนี้ยมันได้ด้วยเหรอหลายคนก็บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็คือเนื่องมาจากว่ามีการในกระแสสังคมออนไลน์ตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากใน

0: ันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้คือมันต้องถึงขนาดนั้นแล้วเหรอแล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมคือเวลาสมมติเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเหมือนรายการเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าใครกำลังรับชมเราอยู่ใช่ไหมก็มันจะโชว์ปรากฏว่าในขณะการไลฟ์สดโชว์การมีเซ็กซ์เมื่อคืนนี้เพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าชมคลิปดังกล่าวด้วยชมไลฟ์สดด้วยค่ะพี่หม
1: อ
0: สุดท้ายเนี่ยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาแถลงนะว่าเวลาประมาณ 22:00 นเจ้าหน้าที่แอดมินเพจอยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา10คำถามมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็พบข้อความแจ้งเตือนว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนเรื่องเพศไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยกดเข้าลิงก์นั้นไปพบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจริงๆจึงได้กดออกจากระบบทันทีจากนั้นผู้ใช้งานรายอื่นพบเห็นก็เลยไปแคปเจอร์ภาพหน้าจอว่ากรมควบคุมโรคเข้าไปชมด้วยก็เลยแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบของหน่วยงานภาครัฐค่ะนี่ค่ะเออมาสิแล้วก็คนหนึ่งที่เข้าไปชมสดๆ ด้วยมันก็จะเห็นโชว์เหมือนกันคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเป็นคนเป็นเจ้าของเพจเจ้าของ Facebookเจ้าของแพลตฟอร์มนี้เลย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่มีการระงับอะไรเลยค่ะพี่หมอก็คือปล่อยให้โชว์ประมาณ4ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับโอ้4ชั่วโมงเลยเหรอครับ
0: มันถึงขั้นนี้แล้วเหรออ ่
1: า
0: เอาไม่ใช่4 7ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: นี
1: ่โอ้โ
0: หมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอ
1: เนาะเออถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเอาเราก็ต้องคิดไวๆนะเลยว่าอันที่จริงอ่ะถ้าลักษณะเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเหมือนกับอะไรนะถ้าเราจะประมวลเนาะเอาว่าถ้าในรายการส่วนแบบเนี้ยนะมันบอกว่าไงดีนะเลยอาจจะเป็นเรื่องของบ้างก็ว่าเป็นเสรีภาพไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยมันคือพวกเนี้ยมันก็ต้องถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเรามามองถึงก็ไกลนะมันในเมื่อมันเปิดเผยจนแบบก็เลยมันดูแล้วมันโดยเฉพาะบ้านเรานะเรื่องศีลธรรมนะและก็มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของสังคมโดยเฉพาะคนพวกเยาวชนนี่นะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะปล่อยผ่านเลยนะแต่อย่างนั้นพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยคืออะไรเร็วกว่าพี่นะ
0: ก็เห็นอย่างคุณสรยุทธเขาก็โพสต์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันอยู่นี้มันเสรีขนาดนั้นแล้วเหรอเรื่องนี
1: ้คืออย่างนี้ว่าอะไรเวลาถ้าพูดในเรื่องของโลกโซเชียลสมัยเนี้ยนะมันก็ไม่พ้นเรื่องของคอนเทนต์แต่ที่เราก็บอกว่าไอ้ทำยังไงให้คนมันได้ยอดอะนะใช่ไหม
0: ได้ยอดเอ็นเกจที่เขาเรียกกันเนี
1: ่ยยอดวิวอะไรนี่เป็นประเด็นที่มันก็เรียกว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของโลกโซเชียลปัจจุบันเลยนะ
0: ใช่วันนี้คือการแสดงการมีเพศสัมพันธ์โชว์แบบไลฟ์สดเนี่ยคือมันท้าทายระบบมากใช่ไหมพี่หมอว่าไหม
1: ท้าทายจริงๆพี่ก็ยอมรับเลยเพราะวันอย่างนี้นะมันอย่างกับเราพูดถึงโลกโซเชียลเนี่ยคือมันพูดง่ายมันทำเป็นส่วนตัวนะ
0: คือ
1: ตัวนี้รู้สึกเขาจะมาให้ความสำคัญของเรื่องของ AI เรื่องของหลายอย่างอะไรที่มันดูแล้วมันจะมีต้องแยกแยะให้ได้นะโอ้นี่ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันจะทำแสดงออกมาโชว์แบบนี้นะมันถือว่ามันต้องทบทวนให้ดีนะ
0: ก็คือ
1: ตบหน้าดีแล้วแหละ
0: ตบหน้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เนาะเอาหน่วยงานรัฐกันนะเอกชนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็หน่วยงานภาครัฐแหละพี่หมอเนาะ
1: ใช่ใช่อย่างนี้นักศึกษาที่เราไปได้ยินบอกพี่ทำเรื่องของรีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องในปัญหาเรื่องความเสพสมมติสมที่พี่เขียนมานานแล้วพี่เห็นประเด็นพวกเนี้ยนะครับเราก็รู้ว่าจริงๆทำไมคนมันคอลัมน์เสพส

0: มเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่กล้าอ่านต่อหน้าให้ใครเห็นไงเพราะในคอลัมน์มันจะพูดเรื่องเพศพูดถามอะไรต่ออะไรที่มันคนไม่เคยได้ยินใช่ไหมทีนี้ไอ้ความอยากรู้ก็เรียกอะไรนะอยากที่ปกปิดอ่ะนับว่าเรื่องมีเรื่องเพศเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจะว่าไปมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นสิทธิบุคคลเป็นอะไรของแต่ละคนน่ะมันไม่มีใครเข้าถึงก็ได้อ่ะใช่มั้ยทีนี้เวลามาถูกตีแผ่ออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะไอ้จดหมายที่เขียนมาเป็นแสนฉบับในคอลัมน์เสพสมนี่นะมันมีอะไรใช่มั้ยครับว่าเขาก็ไม่เคยเปิดไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะพี่นี่พี่ว่าพี่อ่านแต่ละวันวันนี้บางคนก็พี่ก็เคยเจอในกลุ่มที่มันแซวๆพี่ว่าโอ้ยผมเคยเขียนมาเนี่ยใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเขาไม่บอกอยู่แล้วไม่มีใครแสดงชื่อจริงใช่ไหมฉะนั้นเวลาพี่จะวิเคราะห์ไอ้เรื่องของจดหมายปัญหาของที่เขียนมาถามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่อย่างที่บอกที่ว่ามียิ่งปกปิดเท่าไหร่ใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องนั้นน่ะมันก็อยากรู้อยากลองอยากเห็นใช่ไหมฉะนั้นและจริงๆอ่ะมันแล้วคนเราอ่ะมันก็ชอบมีความตื่นเต้นนะครับชอบคือถ้าเราวิเคราะห์แต่เราจะพูดตรงนี้ไม่ก็ได้แหละแต่ว่าเวลาพี่ไปบรรยายเรื่องเพศเรื่องอะไรให้ใครก็ฟังเพราะพี่จะเอาปัญหาประเด็นที่คนถามมาเนี่ยว่ามันเช่นอย่างนี้อย่างนี้มีด้วยเหรออย่างนี้มีด้วยเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพศบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันออกมาในสู่สาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันกระทบกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความอ่อนไหวต่อสังคมเนี่ยพวกนี้นะมันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เด็กๆอ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดตรงนี้นะแสดงว่าคนน่ะมันที่มันชอบตื่นเต้นมันก็ยิ่งห้ามก็ยิ่งห้ามยิ่งยุอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ว่ามันอย่างคือเวลาสอนเนี่ยเราก็สอนปัจจุบันนี้ก็ไอ้คนก็ไอ้คำนึงถึงเรื่องของเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับเรื่องของคือบ้านเราอ่ะคือเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจจริงๆนะคือพยายามไม่ปกปิดแต่ว่าสอนให้เขาเข้าใจและตั้งแต่เนิ่นๆก็เรียกว่าการสอนเพศศึกษาหรือให้เขาเข้าใจเนี่ยในช่วงวัยแต่ช่วงวัยนี้เขาจะได้ไม่ต้องเขาไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นไงใช่ไหมฮะแล้วก็อยากลองอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเวลาคนรุ่นใหม่ๆเห็นมันเห็นก็อยากรู้อยากลองก็ลองก็คือเรียนแบบอ่ะใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับอะไรไปเลยเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราพูดอยู่ตรงนี้นั่งสไลด์แต่ว่าในที่ภาคปฏิบัติคือเราไม่รู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพของเขาอ่ะที่เขาเป็นส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคืออะไรในเมื่อเขาอ่ะบางครั้งนี่เขาคิดว่าเขาแสดงโชว์อย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเราพูดบ่อยนึกอะไร
1: เรื่องส่วนตัวเขาคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
0: ใช่เพราะเมื่อก่อนนึกอะไรแล้วอร่อยไหมที่ไลฟ์สดและก็ถ่ายภาพตัวเอง
1: แฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: นั่นแหละค่ะ
0: แล้วก็ออกไปขายเอาคลิปไปขายบ้างอะไรต่างๆที่เราก็เคยบ่อยใช่ไหมฮะฉะนั้นคือเรื่องตรงนี้เราเลยต้องพี่ว่าก็ผู้รับผิดชอบอะไรกันด้านนี้ก็ต้องไปดูให้ดีนะครับว่ามันกระทบกระเทือนอะไรบ้างนะโดยเฉพาะสิ่งนี้เราเลยถึงแม้ว่าเราเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะระยะยาวๆเนี่ยมันจะมีผลทางด้านจิตใจใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเขาแยกแยะไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรนั่นคืออะไรนะทั้งครอบครัวทั้งชีวิตคู่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยยิ่งบางคนมีเวลาก็เขียนจดหมายมาเนี่ยบางคนบอกว่าดูเหมือนบางคนนี่เขาจะไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาบอกถ้าเห็นได้ไอ้หนังลามกเรื่องแสดงอะไรเงี้ยเขาจะหมดอารมณ์ไปเลยบางคนนะเพราะว่าเป็นการแสดงแต่บางคนเอา

0: าไม่ได้บางคนบอกว่าเวลาเขามีประกอบกิจเขาจะต้องเปิดหนังพวกนี้ดูด้วยมันจะทำให้ตื่นเต้นมันจะทำอะไรต่ออะไรจินตนาการไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรสนิยมเรื่องเพศเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวโยงไปเรื่องของด้านสุขภาพจิตหลายสิ่งหลายอย่างนะนะบางคนก็ถ้าไปไลฟ์สดแบบนี้บางทีว่าเอ้ยไอ้สองคนนี้ไม่ต้องเป็นปกติแน่เลยใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีเคารพเหมือนกันนุ้งเสื้ออะไรว่ามันที่กฎหมายที่มันตีออกมาเนี่ยทีนี้มันมาอยู่ที่ไหนว่าต่างประเทศหรือเปล่านุ้งเสื้ออะไรเนี่ยที่ไม่รู้นะ
1: พี่ว่าวันไม่ใช่ต่างประเทศนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันพี่หมอไม่กล้าดูดูว่าอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกมันขนาดนี้แล้วหรอก็ตกใจใครได้ดูยังไงบอกวินอ่ะนี่ไงพี่อารมณ์บอกว่าเห็นเหมือนกันค่ะแต่เลื่อนผ่านค่ะพี่อารมณ์แจ้งมานะคะ
0: แต่ที่จริงคลิปพวกนี้มันเห็นเยอะจริงตั้งแต่เราเปิดปุ๊บขึ้นมาของพี่มันขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะนี่มันมาจากนี่วะเนี่ยนะ
1: ค่ะจีนใช่ไหมเดี๋ยวนะไลฟ์สดเดี๋ยวดูน่าจะประเทศไทยค่ะพี่หมออ ๋
0: อ
1: ไทยนี่แหละค่ะตำรวจไซเบอร์เริ่มตื่นแล้วค่ะก็บอกว่าณขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ของไทยนะคะบอกว่ากำลังจะตรวจสอบไอตัว URL แล้วก็บุคคลที่ปรากฏว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์ประมาณนั้น
0: แต่เอาอย่างนี้คืออะไร
1: ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน
0: คือถ้าเราจะพูดไปเรื่องของการโชว์แบบนี้นะซึ่งบ้านเราอ่ะมันเคยมันมีมาตั้งนานแล้วแหละนะมันมีมาก็เรียกว่าในสังคมที่ปิดเมื่อก่อนอีกคนเที่ยวเนี่ยมันก็จะพาเลยตัวนะครับคนฝั่งบ้านเราเนี่ยคนฝั่งขับรถแท็กซี่เยอะมากในรายการของเรานุ้งสลัยและก็เขาจะรู้นะคนขับรถสาธารณะที่เขาจะรู้นะว่าไปไหมเมื่อก่อนนี้จะมีคนเชียร์ไปดูไหมเนี่ยดูหนังสดไหมเลยเมื่อก่อนนะซึ่งมันจะมีแสดงมีอะไรก็เก็บเงินอะไรกันไปเนี่ยนะไอ้นั่นมันอยู่ในที่ก็เรียกเป็นระโหฐานหรือเป็นที่อันก็มันปกปิดพอสมควรแต่ณวันนี้มันออกมาแบบนี้แล้วคืออะไรฉะนั้นคนที่กล้าแสดงออกแทรกตั้งโชว์มาในสถานะแบบเนี้ยนะครับบ้านเราก็มีบทลงโทษมีกฎหมายอยู่แล้วแหละฉะนั้นการที่จะลงโทษพวกนี้นะแล้วก็มันต้องสอนให้มันในเชิงของไม่ใช่ว่าเราคิดว่าโอ้ยมันได้แต่มองผ่านอ๋อมันอย่างนี้แล้วเหรอแต่ที่พี่บอกไงคือว่ากระทบไปหลายๆด้านนะกระทบไปมากมายเลยฉะนั้นบ้านเราอย่างไรก็แล้วแต่ของวัฒนธรรมของความเคร่งครัดตั้งกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะเอาเข้ามาอยู่ในรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาหวังที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้นั่นคืออะไรนะพวกที่เมื่อก่อนที่เราในรายการเราก็พูดอยู่บ่อยว่าคนที่จะมาหาความสุขโดยเฉพาะในเรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องเพศเนี่ยมาเมืองไทยเลยซึ่งมันเป็นเสียชื่อเสียงเรา
1: ประเทศเราคือว่าเหมือนบ้านเราเสรี
0: นั่นแหละครับ
1: ไปซะแล้วอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์นี่รายการเราน้องสลายเราถือว่าเต็มสมเสน่หาหรือสุขเรื่องสุขภาพสับสุขภาพหรือสุขภาพอะไรเราน้องสลายเราให้ความสุขของครอบครัวความสุขเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ต้องให้อยู่ภายใต้ของหลักพระธรรมนองครองธรรมนะเราไม่ควรต่อให้คู่รักนะครับคู่รักสามีภรรยาเนี่ยเราไม่สนับให้สนุนนะครับให้ละเมิดนะครับเรื่องเฉพาะเรื่องศีลข้อ3เนี่ยบ้านเราที่ถึงบอกว่าเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมต้องปลูกฝังต่อคนต่อเยาวชนด้วยนั่นสิไรเพราะบางคนคิดว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องธรรมชาติจะไปทำอะไรกับใครก็ได้จะไประบายที่ไหนก็ได้หรือไม่เคารพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเสียหายมากเลยนะครับ ถ้าเกิดเราคิดว่าพี่ถึงบอกว่าหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะศีลข้อที่3เนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆในหนังสือไลโอ้เป็นในของพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเจอนะพี่เองอ่ะพี่พยายามเข้าไปเวลาอบรมศีลธรรมแล้วพี่ก็เข้าไปสอดแทรกเขาอยู่เรื่อยนะแล้วก็คือเห็นไอ้ความเสียหายนะครับถึงข้อเขาเรียกว่าข้อละเมิดศีลข้อ3เนี่ยเขาบอกโอ้บางคนในหนังสือไลคือถ้าเป็นเปรียบเทียบนี่ก็เหมือนกับเป็นคนที่ตกนรกไปหลายชาตินะมันได้มาเจอนั่นแหละแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยจริงๆบ้านเรานี่ครับเขาเรียกว่ากรรมมันมีบุญกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะการกระทำคือเราเห็นอยู่ชัดๆตั้งแต่เราเห็นทุกวันเลยไอ้ที่มันเมื่อกี้พี่ก็เห็นข่าวไอ้สามีเก่าฆ่าสามีใหม่ไอ้ผัวเก่าผัวใหม่อะไรเงี้ยนะอะไรพวกนี้มันจะทุกวันเลยครับเพราะอะไรล่ะครับนะเพราะเขาไม่เข้าใจในการที่เรื่องมีคุณธรรมในด้านนะเรื่องจริยธรรมในเรื่องของเพศนี่นะครับทำไมถึงพี่บอกว่าการพัฒนาจริยธรรมเรื่องเพศวิถีชีวิตคนไทยเพราะว่าพี่เอาวิเคราะห์คอลัมน์เสพสมบูรณ์สมเอาปัญหานี้นะปัญหานี้ที่เสพสมบูรณ์สมโอ้โหปัญหาละเมิดนี่เยอะน้องเสลยละเมิดบางคนแอบไปมีกับคนนั้นมีอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาพูดหรือว่าตอบอย่างนี้ได้นะแต่คือมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับก็เรียกอย่างไรดูเลยพี่อาจจะต้องพี่ก็จริงจังอะไรนะแต่ว่าเราไม่ค่อยคืออยากให้เข้าใจว่าครอบครัวใช่ไหมครับพื้นฐานของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องที่มันก็ทุกคนที่จะเรียกว่าถ้าคู่สามีภรรยาคู่ไหนเนี่ยถ้ามีเรื่องเซ็กซ์นะครับเรื่องกามรมเรื่องเพศเนี่ยไปกันได้มีความสมดุลนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเพศเนี่ยนะครับบอกให้แก้ปัญหามันแก้ได้หมดอ่ะแต่ต้องจับเขาคุยกันต้องยอมรับนี่นั่นอะไรต่างๆนะมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดไปคิดว่าเอ้ยมันจะเปรียบเทียบคนอื่นคนนั้นคนนี้ทำไมคนนั้นอย่างนี้นี่พอไปทำแค่ไปเป็นละเมิดจะไปนอกใจไปอะไรนิดหน่อยเนี่ยปัญหาครอบครัวมันตามมาถึงขนาดฆ่ากันถึงขนาดแตกแยกโดยเฉพาะบางคนยังมีลูกแล้วเป็นปัญหาสังคมอะไรมากมายต่อไปนะฉะนั้นพี่ว่าไอ้เรื่องตรงที่เราพูดกันถึงเรื่องของไอ้คลิปพวกเนี้ยนะเราไม่ต้องตื่นเต้นเลยเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นออกมามันบื้อหวาไปอยู่แล้วนะมันไม่ใช่มันเป็นสุดท้ายหรอกนะแต่พี่ก็เชื่อนะครับว่าไอ้ของแบบเนี้ยมันก็มีตลอดแล้วก็มันมักจะพอเราไปสืบคนดูคนที่แสดงแบบนี้มันต้องมีสิ่งย้อมใจนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดคัญชาบางคนบอกว่ามันเพิ่มคือมันแสดงแบบมัน
1: ต้องมีตัวช่วยเนาะไม่ฉะนั้นความกล้าของคนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะกล้ากันแบบอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้นึกถึงเรื่องนี่แหละค่ะว่าน่าจะอยู่ในวงจรอะไรที่เป็นแบบพิเศษแน่ๆนะพี่หมอเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือพวกนี้บางคนทั้งส่วนใหญ่เวลาทำไปแล้วเนี่ยเวลาเขาทำไปถ้าโดนจับได้นะเพราะอีกทางมันเมาไปตอนนั้นไม่รู้มันสนุกสนานเปิดอะไรไปเลยแต่เวลาเขาจับได้เนี่ยโอ้มันกลับมาเสียใจเหมือนกันนะบางคนพวกนี้มันออกมา
1: ก็ทำเป็นเหงาหน่อย
0: นั่นแหละมันทำไปเพราะความเมารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่ามันจะกระจายไปถึงนั้นบางคนก็บอกว่าสงสัยตอนแรกว่าจะถ่ายดูเองแต่ไม่รู้มันจะกระจายออกไปอย่างนั้นแล้วก็ว่ากันไปแก้ตัว
1: แก้ตัวไป
0: คร
1: ับ เนาะก็น่าคิดอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหน่วยงานนั่นแหละเนาะว่าต้องเช็คต้องเนี่ย URL ที่ว่านี่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็โอเคในเมื่อมันยุคนี้ก็ดูแลคนที่อยู่ในบ้านของเราให้ดีแล้วกันประมาณนี้โดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะพี่หมอนะอธิบายเขายังไงให้เขาเข้าใจ
0: นะคือยังไงก็แล้วแต่นั่นคืออะไรก็เรียกว่าคนมันไม่รับผิดชอบสังคมเนี่ย
1: ใช่
0: คนเราเห็นบ่อยมากเลยหลาย

0: เรื่องมากที่มันไม่น่าผิดชอบสังคมมันเอามันของมันนะมันเอาสนุกของมันมันอาจจะคิดยอดวงยอดวิวยอดอะไรพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปเยอะเลยนะบ้านเราเนี่ย
1: อา
0: จจะนั้นเราก็ไหนๆเราก็เป็นสื่อเล็กๆน้อยๆนู่นอะไรแต่ว่ารายการเราก็ยังดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนะครับจริยธรรมนะไม่ว่าด้านใดๆก็ตามเนี่ยคือจุดประสงค์เราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับมีอะไรก็ถามเราแล้วก็มาแบ่งปันมาช่วยกันอะไรนั่นก็เลยนะแต่ด้วยเฉพาะเรื่องปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวนี่ที่เราเสียดายนั่นก็เลยว่าเวลามันเกิดขึ้นนี่บางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าปัญหานั้นนะแก้ได้นะแก้ปัญหานี้ได้เลยปัญหาไอ้คู่รักคู่สามีภรรยาคู่แล้วมันตัดสินใจแบบชั่ววูบกันไหม
1: ค
0: ่ะกันตายติดคุกเมื่อกี้เห็นอะไรรายการอะไรเมื่อกี้บอกว่าไอ้ติดคุกกี่ปีไม่รู้เนี่ยที่ฆ่าหัวเต่าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ดูไม่ทันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะครับ
1: ดูเหมือนคน
0: ไม่ตัวเราก็ต้องรักษาไอ้เขาเรียกว่าคุณภาพของคนรุ่นหลังเราไว้ให้ดีนะสุไลโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเพศนี่นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงอย่างที่พี่บอกอะแต่ว่ามันต้องให้อยู่ภายใต้ของจริยธรรมนะครับแล้วก็ทำไมก็จึงบอกว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมครับเพราะนี่รู้แต่เราเห็นไม่บ่อยมากเลยที่บางคนในภรรยานี่แอบไปเล่นไลน์กับคนนู้นคนนี้ล้อกันไปล้อกันมานะคือบางทีเนี่ยเขาไปเจออย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาไม่ยอมรับเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่เขาเห็นนะสามีเขาเลิกกับสามีแล้วทีนี้มีปัญหากับสามีปัจจุบันเนี่ยแล้วลาไปหาสามีเก่าต้องสิวไรบางทีผู้ชายมันก็อดไม่ได้นะบอกไอ้หานี่มึงยังจะอะไรอาวรไม่เลิกอีกเนี่ยอะไรเงี้ยจะไปถึงก็ชักหน่อยใช่ไหมครับน้องเจริญอันนี้นี่เราเป็นห่วงน้องเจริญเราต้องบอกว่าต้องระวังให้ดีกับโดยในยุคโลกโซเชียลเนี่ยมันไวแล้วมันออกไปแล้วเนี่ยมันทึกอยู่ในเครื่อง
1: มันไม่มีทางที่จะลบออกจากระบบได้นะ
0: ไม
1: ่
0: มีทางไม่มีทางแล้วก็อย่าน ั่
1: นแหละ
0: มันเล่นเอาสนุกนะเวลาคุยกันไหนเวลาบางผู้หญิงเนี่ยโทษนะน้องเจริญไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางทีก็มีปัญหาที่เนี่ยเขาไม่รู้จะระบายกับเขาเก็บไม่ได้ก็เก็บอารมณ์ไม่ได้ไประบายกับเพื่อนไประบายกับแฟนเก่าใช่ไหมครับทีนี้ไอ้คนที่อยู่ปัจจุบันนี่เขาคิดว่าเขาเหมือนกับทะเลาะกันครั้งเดียวเขาคิดว่าจะเลิกกันเหรอใช่ไหมครับมันตัววูบเนี่ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดฝังใจใช่ไหมครับมันเกิดฝังใจมันตกลงแล้วมันยังไงคุณรักหรือเปล่านี่อยู่กับผมหรือคุณรักผมหรือเปล่าคุณรักฉันหรือเปล่าใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยคือพวกนี้นักเสียอะไรที่บอกว่าผู้สามีภรรยาต้องให้เกียรติกันเคารพกันนะครับ อยู่ด้วยความอะไรก็ได้นะความเสมอต้นเสมอปลายอยู่ด้วยความเมตความรักความเมตตาการให้อภัยเนี่ยนะคือผู้ชายบางคนใจถึงให้อภัยผู้หญิงแล้วให้อภัยเมื่อกี้พี่ก็ฟังนะเขาบอกไอ้ผู้ชายคนเก่าเนี่ยเขาบอกเขาให้อภัยกับภรรยาบอกคุณไปมีคนนู้นก็ได้แต่ว่ามานอนกับผมมาทีละครั้งเมื่อกี้นี่ฟังข่าวเมื่อกี้เองเนี่ยที่คนดูไม่ทัน
1: โอ้โห
0: แล้วก็ไปแทงเขาตายเมื่อกี้นี่ไปแทงกันตายแล้วเจ็บปวดเออใช่ไหมฉะนั้นพี่ว่าต้องอดทนต้องติดอะไรต้องมีความหนักแน่นอ่ะถ้าสิ่งไหนที่มันดูแล้วมันเกิดปัญหานี่เราอย่าไปตามเลยอย่าไปทำให้ไปเสียใจอ่ะต้องคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีความเมตตาความเมตตาเนี่ยก็คือความรักนั่นแหละใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราอย่างนี้ถ้าเกิดเลิกกันไปก็เลิกกันไปเลยนะครับอย่าไปอาลัยอาวรณ์ถึงบอกว่าเลิกกันไปแล้วเราไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันแล้วก็ชกเราก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามาก็เลิกอย่ามาทำอะไรที่ให้มันมีข้อสงสัยนั่นคืออะไรใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้พออยู่ด้วยกันเขาก็บางคนโทรศัพท์เนี่ยคอยปกปิดนะพอปิดล่างเดี๋ยวเขาแอบมาดูโทรศัพท์พอฉันเล่นไลน์กับคุณไม่ได้นะน้องชาย
1: ชีวิตแหวงยุ่งยากมากใช้ชีวิตแบบเนาะยุ่งยากจริง
0: นั่นไอ้ดิ้นปกปิดอะไรดิ้นอยากรู้อยากเห็นนี่แหละแบบนี้เหมือนกันนะแล้วเราเตือนตั้งแต่เราเตือนด้วยความรักครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความรักกับครอบครัวมีรักเดียวใจเดียวนะครับรักเดียวใจเดียวแล้วก็มัน าเรียกว่า

0: ทะนุถนอมดูใจกันทุกสิ่งทุกอย่างลิ้นกับฟันเนี่ยนู่นอะไรมันก็มีกันพี่ไม่เห็นคนไม่เคยเห็นใครเลยพี่เพื่อนพี่นี่แต่ละคนโหแต่ละพัดมันมีปัญหาครอบครัวทั้งนั้นนะมันมีขัดแย้งกันแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าให้อภัยก็ต้องบอกจิตใจคนเราแต่ต้องรู้จักมีความเข้มแข็งอะไรมาครบนิดนิดหน่อยๆนี่ก็แป๊บเดียวก็ปีดกันอะไรเนี่ยไม่ได้ครับก็ต้องให้ฝึกจิตให้มันเข้มแข็งนิดหนึ่งนะครับไอ้เราก็พูดยาวไปแล้วนึกอะไรแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะเรื่องถ้ามันออกมามันสู่กระแสแบบแรงๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ว่ารัฐบาลนะอย่าเฉยนะไม่ว่า
1: จริงค่ะอย่าเฉยต้องมีหน่วยงานที่ต้องเป็นเจ้าภาพในการนี่แหละ
0: ใช่ครับต้องออกมาแล้วครับต้องออก
1: ค่ะใช่ค่ะได้เลยนะคะเห็นพี่หมอส่ง YouTube ของหมอพันศักดิ์มามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่หมอคะ
0: โอ้ครับต้องติดเวลาพี่ก็ขอบคุณอาจารย์พันศักดิ์สุขฤทธิ์คือท่านเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องขอบคุณท่านและพี่ก
1: ็
0: ได้คุยกันนิดหน่อยคือท่านเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากตรงไหนท่านเป็นเรียกว่าโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านเป็นคนท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะและเป็นคนที่เรียกว่าเจริญสติคือของท่านอีกทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านดีและก็ความรู้เรื่องฮอร์โมนเนี่ยนะที่พี่ให้น้องสิวไลดูเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์พี่ดูแล้วเป็นประโยชน์มากเลยว่าคนเราเนี่ยคือสุขภาพร่างกายของคนเนี่ยคือพอสรุปง่ายๆก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายนี่เนี่ยนึกจะไหนนะแต่ที่มันเป็นข้อกำหนดทำให้คนเราเนี่ยมีชีวิตชีวาที่ดีนะฮะแล้วเรียกว่าสุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าองโมเนี่ยมันเป็นตัวที่พอมันนั่นระบบมันรวนเนี่ยพอมันรวนปุ๊บมันก็จะร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นไวทองที่บอกไวทองเพราะองโมมันรวนใช่ไหมครับมันเสียดุล
1: ค
0: ำว่าเสียดุลเนี่ยมันแน่นอนครับที่นี่ทำอย่างไรให้มันฟื้นฟูมาปรับสมดุลให้ได้ก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเรื่องการนอนคือเกิดเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเรากลับมาดีได้นั่นส่วนไหน
1: คือ
0: ท่านยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เรารู้จักฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับหรือว่าพวกฮอร์โมนเซโรโทนินโดปามีนเอนโดฟินออกซิโทซินคือพวกเนี้ยมันล้วนแต่มันเป็นสิ่งที่มันแสดงออกถึงสุขภาพกายสุขภาพใจของเราทั้งสิ้นนั่นส่วนไหนแล้วก็คือท่านบอกไว้ทั้งหมดอ่ะนั่นอะไรนะไม่ยังกับว่าตอนเช้าๆเนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกไอฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แต่มันบางคนมันกลัวมากแต่มันเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีแต่ว่าที่จริงแล้วท่านบอกว่าเป็นฮอร์โมนที่มันทำให้คนเรามันตื่นตอนเช้าใช่ไหมพอตื่นตอนเช้าเสร็จพอตื่นมาแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าต้อง พวกอาหารตอนเช้าเนี่ยบอกว่าไอ้ได้กินให้กินธัญพืชนะครับหรือว่ากินพวกน้ำเต้าหู้พวกอะไรเงี้ยนะเพราะมันมีไอสารไอคริปโตเฟนอยู่เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะแสงแดดนะพวกแสงแดดพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดเซลล์ตัวจริงๆแล้วส่วนอะไรพี่ทำไมพี่สังเกตในร่างกายเราเวลาเราไปโดนแสงแดดตอนเช้าๆนะพวกนี้มันทำให้ร่างกายเราดีจริงๆแล้วส่วนอะไร
1: สดชื่นเลย
0: สดชื่นครับกระปิดกระเป๋าเนี่ยตอนเช้าก็เรียกว่ามันหลั่งเซลล์โทนินมาด้วยไงนะครับแล้วก็พี่เคยพูดให้ฟังเรื่องของสุขสำเร็จเรื่องของสุขสมใจสุขอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่ในนี้หมดแหละทีนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดเพราะว่าอยู่ในทีมเดียวกับของอาจารย์เกียงศักดิ์กันน่ะนะฮะท่านเป็นปรมาจารย์นะผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ท่านเป็นหมอสูศิรนารีแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศไทยเราเนี่ยนะฉะนั้นแค่เขาบอกอีกอันนึงก็เลยที่น่าสนใจก็คือว่าที่ว่าเตรียมตัวสู่วัยทองเนี่ยคืออาจารย์ประสานนี้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนมากเลยเพราะเวลาว่านอนบอกต้องนอนในห้องนี่ต้องมืดสนิทนะฮะแล้วก็นอนแต่หัวค่ำอย่าดึกมากแต่ถ้าดึกประจำก็ให้มันดึกแต่ให้เป็นเวลานะแกบอกว่าโดยเฉพาะเนี่ยให้นอนตามนาฬิกาชีวิตจริงๆมันมีกำหนดไว้แล้วแหละใช่ไหมครับแล้วก็คือตอนเย็นๆนี่แกบอกถ้าหลัง6 โมงห้ามกินแป้งเด็ดขาดห้ามกินแป้งห้ามกินของหวานเด็ดขาดแค่นั้น
1: หลัง6 โมง
0: ไหวร่างกายใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: คือแกเน้นเรื่องสุข

0: ภาพจิตมากๆลงเท่าไหร่พี่ก็โอ้พอไปเจอกันทีไรก็ยิ้มนะไปทำบุญวัดในโรงแกท่านก็ไปเจอกันโอ้ดีๆไปช่วยคือพี่ก็พี่ว่าเราอะนะก็เรื่องจิตใจเนี่ยมันเรื่องใหญ่ลงเท่าไหร่โอ้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราหารู้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยนะมันทำให้ฮอร์โมนสมดุลได้ด้วยพี่สังเกตดูบางคนเนี่ยพอปฏิบัติทำเจริญอะไรพวกนี้นั่งสมาธิแล้วหน้าตาจะใสจะนุ่มตาเนี่ยโอ้มีเมตตาเห็นแล้วยิ้มมาแต่ลูกตาเลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือพวกเราเนี่ยต้องเสียอะไรที่จริงอ่ะมันคนท่านอย่างเงี้ยนะความรู้นกสีไว้เราไปเปิดดูสินะที่เทปที่พี่ส่งให้ดูมันก็ต้องทำให้เรานั้นกลับมามันไม่ยากอ่ะนะมันที่จริงมันธรรมชาติมันให้เราอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนเราต้องมีวินัยนะครับไม่ว่าเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายนะครับออกกำลังจิตใจก็คือนั่งสมาธิเจริญสติอะไรประมาณเนี้ยมันแค่นี้เองนะฮะอันนี้พี่ก็แสดงแถมให้ก็แล้วกันนะขอขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะต้องมีปัญหาตอบใช่ไหมครับตรงนี้คือยาวๆเลย
1: ใช่ค่ะรออยู่หนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวก็จะตอบเท่าที่จะได้นะได้ค่ะพี่หมอเดี๋ยวพักแป๊บเดียวแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ
0: ครับได้ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ทางนี้ต้องมีนะคะเวลาอาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าเป็นน้องผู้ชายอายุ45ปีค่ะที่หมอถามมาภรรยาอายุ37แต่งงานกันมา5ปีแล้วนะคะยังไม่มีลูกก็ทำงานเป็นรับราชการเข้าเวรรอบดึกบ่อยก็มีโอกาสได้ฟังรายการในช่วง3ทุ่มบางอาทิตย์ก็ไม่เคยมีปัญหาเหมือนผมที่ฟังตอบให้คนอื่นนะคะอันนี้มาจากภรรยาอยากจะมีลูกนะคะก็แข็งแรงรอบเดือนปกติแต่มีข้อสังเกตน่าจะมาจากความไม่สมบูรณ์ของตัวผมเองคือมีลูกอัณฑะลูกเดียวพี่หมอเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งจะน้อยเพียงไม่กี่หยดแล้วก็หลั่งค่อนข้างเร็วภรรยาก็เคยบอกว่าผมเสร็จเร็วไปจึงไม่มีลูกหรือเปล่าอันนี้มีส่วนไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: อ๋อลูกอัณฑะข้างเดียว
0: มีข้างเดียวลูกเดียวใช
1: ่มีลูกเดียวมีลูกเดียว
0: มันเก
1: ิ
0: ดอะ
1: ไรมันอย่างนี้เท่าที่ฟังถ้าอย่างนี้น้องสไลด์อาจจะต้องเขาเรียกว่าถามว่ามีไม่มีลูกนี่เพราะมีลูกกันท่าข้างเดียวใช่ไหมเขาถามอย่างนี้ใช่ไหมฮะหร
0: ือ
1: ยังไงที่จริงไงมันเร็วเกินไปที่จะตอบว่าลูกกันท่าข้างเดียวหรือว่าลูกเดียวมันทำให้ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็เคยพบบ่อยๆน้องสไลด์ว่าคนที่มีลูกท่าข้างเดียวก็สามารถมีลูกได้แล้วแต่มันก็มีก็เรียกว่ามันมีข้อบ่งชี้อื่นๆอีกเยอะเลยนะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของลูกกันท่าข้างเดียวอ่ะพี่เก่งว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ค่อยได้ไอ้รายละเอียดเนาะ
0: เดี๋ยวจะไม่ทันรายละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: คิดว่าเดี๋ยวตอบปัญหาไอ้กับคุณสมพรก่อนดีกว่ามั้งนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เพราะว่ามันก็มีนิดหน่อยเดี๋ยวแกคอยอยู่เดี๋ยวแกขับรถไปกังวล
0: ได้เลย
1: ที่จริงแล้วนี่นะครับเรื่องของคุณสมพรขอให้สบายใจก่อนนะสมพรเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสก็ขับรถมาแวะหาผมส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าจะบอกให้ฟังเนิ่นๆเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าสาเหตุที่เป็นเรื่องของความเสื่อมย่อนตอนนี้นะที่ว่าไม่สามารถให้ทำหน้าที่ได้นะที่ควรเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงซึ่งค่อนข้างจะสูงมากนะผมก็เป็นห่วงนะคุณสมพรอย่าปล่อยไว้เมื่อกี้แกถามมาว่าถ้าไม่กินยาลดความดันได้แบบไม่ได้นะต้องกินนะแกถามว่าต้องกินตลอดชีวิตไปบอกไม่จำเป็นแต่เพียงแต่ต้องไปหาหมอสม่ำเสมอนะครับคุณสมพรแล้วก็ไขมันก็เหมือนกันต้องกินนะครับคุณสมพรก็แกก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าหนึ่งแกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะตอนนี้ก็ปฏิบัติตัวดีๆบางคนนิดเซ็กซี่นี่มาเราก็เรียกแฟนคลับเราเยอะมากนะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เตือนนิดก็ว่าก็บางทีนั่งนานๆเนี่ยนะนั่งกดทับนานๆบางทีทำให้ร่างกายไม่ค่อยได้ยืดหยุ่นนะโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักนี่ก็น้ำหนัก56ก็ไม่อ้วนนะก็ไม่ถือว่าอ้วนก็ยังดีหนึ่งไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าก็ดีแล้วอาจารย์นั้นคุณสมพรอย่าไปตกใจอย่าไปตกใจนะมีโอกาสแก้ไขได้แต่เพียงแต่ว่าความดันนี่อย่าให้มันเกินมากนะก็นอนพักเยอะ
0: ความดันหน่อย
1: ร่างกายบ้างดื่มน้ำอาหารก็อย่าไปกินของมันของหวานเนี่ยนะอันนี้ไอ้แกงมันลดความดันไขมันความดันเบาหวานนะก็เรียกแกงไอที่เราบอกกันนะว่าไอ้สมคบคิดไอ้สามตัวนี่มันจะมากัน
0: สามเกล
1: ือสามเกลือทีนี้ก็ให้สบายใจนะคุณสมพรแล้วก็ไอ้ตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงนั้นน่ะถ้ามีโอกาสกลับมาแถวที่ไหนก็โตมาแล้วกันนะแถวจังหวัดตนะหรือลามินทาก็ได้บางวันที่ผม
0: คุยกันได้ค่ะที่ผมให้เบอร์ได้เลยค่ะ
1: ครับครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666นะครับสำหรับปัญหานั้นนะครับเรื่องลูกอัณฑะข้างเดียวนั้นรู้สึกจะมีหลายประเด็นนะถ้าเราตอบไปปัดแบบตำปันตุ๊บดินปั๊บเดียวอันนั้นอ่ะมันไม่ได้รายละเอียดนะก็อยากให้เป็นประโยชน์เพราะว่าจะเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะที่ว่าลูกอัณฑะข้างเดียวมานานเลยนะคือเราไม่เคยตอบเลย
0: คนน
1: ั้
0: นเด
1: ี๋
0: ยวสัปดาห์หน้าเนาะ
1: ถ้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราออกปัญหานี้มาตอบนะครับ
0: ก็จะได้เป็นประโยชน์คนอื่นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่หมอได
1: ้
0: ไปลง
1: แ
0: อปเป๋าตังลงทะเบียน6 โมงเช้าบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันนะคะพี่หมอ
1: ได้ครับ
0: ส วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขา

0: ายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้ว25เดือน5นะคะวันนี้วันที่ทุกคนรอคอยวันจันทร์25พฤษภาคมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95 2เพลงคึกคักรับวันจันทร์วันนี้เลยนะคะสวัสดีน้องด้งด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้โหคึกครื้นเลยวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: 25พฤษภาคม
1: เริ่มต้นสัปดาห์มันต้องคึกคักหน่อย
0: นะมันต้องคึกครื้นใช่ไหมคะแล้วยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่แม่เพื่อนที่เพื่อนอยู่ที่อเมริกานะก็ส่งไลน์มาเมื่อกี้เนี่ยที่นู่นไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะก็น่าจะเย็นๆอย่าลืมนะเธอวันนี้ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ส่งตารางเป็นกราฟิกมาให้เรียบร้อยนะคะรับทราบค่ะ
1: อัน
0: นี้เพื่อน
1: อยู่เมืองนอกก็ตื่นตัวกับเราอีกนะ
0: ตื่นตัวมากก็คงติดตามข่าวเมืองไทยอยู่เนาะแล้วก็ตื่นตัวนะคะก็ดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยว6โมงเรามาลงทะเบียนไปด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่โหลดแอปเป่าตังก็ลองโหลดดูบางคนเนี่ยน้องๆมีปัญหาแค่โหลดแอปเป่าตังก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่า1ไม่ได้มีเน็ตอาจจะใช้สัญญาณ Wi-Fi อยู่ใช่มั้ย

0: มันก็ต้องปิด Wi-Fi แล้วก็ใช้สัญญาณเน็ตมือถือตัวเองเท่านั้นแล้วก็2มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถื
1: ออ๋อ
0: ออันเนี้ยน่าจะต้องยุ่งหน่อยก็คือต้องไปติดต่อธนาคาร
1: ครับ
0: กรุงไทย5วันก็เดี๋ยว5วันนี้กรุงไทยก็คงจะมีคนล้นหลามเหมือนเดิมเนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ย
1: ก็ไม่รู้อย่างถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์นี่แล้วไปแล้วกรุงไทยเขาจะยังไงให้เราได้นะพี่เนาะ
0: ก็คงให้ยืนยันตัวตนผ่านเจ้าหน้าที
1: ่โอ้ครับ
0: คือมันเหมือนประมาณว่าเบอร์โทรกับเลขบัตรประชาชนของเจ้าของเนี่ยต้องสัมพันธ์กันทีนี้ผู้สูงอายุที่ลูกๆเขาเปิดเขาเป็นคนเปิดเบอร์ให้อ่ะอันนี้เดี๋ยวยังไม่ลองนะคะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูตอน6โมงนี่แหละว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะ
1: ครับครับ
0: นะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอว่าใครจะได้สิทธิ์บ้างวันนี้นะคะ30ล้านนะไม่ต้องรีบก็ได้นะคะค่อยๆลงไป30ล้านสิทธิ์ที่เขาตั้งเบื้องต้นเอาไว
1: ้น่าจะครอบคลุมแล้วนะถ้าว่า
0: ครอบคลุมทุกคน
1: แล้วโอ้18ขึ้นไปก็น่าจะ30ล้านสิทธิ์นั่นก็หมายถึงน่าจะทุกคนนะเน
0: า
1: ะแล้วก
0: ็กลุ่มน่าจะได้หมดเลย
1: กลุ่มที่มีแบบสวัสดิการแล้วอีก14ล้านแล้วก็ตัดออกใช
0: ่
1: ไหมกลุ่มที่ยังไม่ถึง18แล้วก็ตัดออก
0: ก็น่าจะได้ทุกคน
1: ก็ทุกคนก็คือ30ล้านคนนั้น
0: ทีนี้ได้ทุกคนบางคนอย่างที่บอกไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน
1: เออใช่
0: ไม่มีโทรศัพท์เนาะไม่มีขี้เกียจเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ถามโดยเฉพาะแม่บอกขี้เกียจจบตั้งแต่แม่พูดละแม่บอกขี้เกียจแล้วจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลูกบอก
0: มีมือถือนะแม่นี่ลูกมีมือถือ2เครื่องนะเดี๋ยวแม่ลงเครื่องนึงนะเพื่อจะเอาเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะ4เดือนนะแม่นะแม่บอกขี้เกียจ
1: ขี้เกียจ
0: จะคุยอะไรต่อแล้วจะคุยอะไรต
1: ่อ เราต้องถามให้เขา
0: ใช่
1: เอาหน้ามาสแกน
0: หน้ามาแล้วไอ้สแกนหน้าไม่ว่าสแกนไม่ผ่านต้องไปธนาคารอันนี้ยิ่งขี้เกียจใหญ่เลย
1: มันต้องยอมแพ้แล้ว
0: ต้องยอมแพ้เดี๋ยวลองดูวันนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปเป๋าตังที่กำหนดคุณสมบัติเอาไว้อย่างที่น้องต้องบอกน่าจะได้ทุกคนแหละถ้าตัดเด็กอายุ18ลงไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็ตัดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็น่าจะได้นะคะน่าจะได้ก็เดี๋ยวรอ
1: จะได้
0: รอคอย
1: จะได้ไม่ต้องแบบว่ามาแย่งกันนะชั่วโมงแรกๆหรือว่าแรกๆแบบนี
0: ้ค่ะไม่ต้องแย่งกันน่าจะได้ทุกคนนะคะถ้าไม่ขี้เกียจ
1: เนา
0: ะมีด้วยเหรอขี้เกียจจะมีจริงๆประมาณนี้เดี๋ยว6โมงเนาะดูซิว่าแอปเป๋าตังจะรองรับจำนวนคนมหาศาลได้ไหมอย่างที่เขาบอกมานะคะ
1: คร
0: ับ สำหรับในวันนี้จะรอกันอีกสักครู่นะคะข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เผยผลวิจัย5ประเทศลงตัวเองมากที่สุดในโลกกำลังดูอยู่มีคนไทยหรือเปล่าคือไม่รู้เขาไปสำรวจอะไรมานะเขาบอกว่าอย่างนี้ประเทศที่ลงตัวเองที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่อนุโลมนึกถึงประเทศอะไรอันดับแรกก่อน
1: หลงตัวเองเหรอ
0: ใช่ประเทศที่หลงตัวเองอ่ะคนหลงตัวเองมากที่สุดในโลกให้นึกถ
1: ึงบ้านเราเหร
0: อ5ประเทศในโลกนะ
1: หลงตัวเอง
0: ถ้าเรานึกถึงเราก็นึกถึงอเมริกาไปนึกถึงผู้นำเขาอ่ะไม่ได้นึกถึงประชาชนเขาหรอก นึกถึงคนผมทองๆคนนั้นอ่ะเรา
1: สวิตเซอร์แลนด์มีไหมสวิตเซอร์แลนด์แบบว่าใครๆก็ต้องมาประเทศชั้นประเทศนั้นสวยอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมก็น่าหลงประเทศตัวเองหรอกน่าหลงตัวเองนะเพราะว่าเขามีความพร้อมทุกสิ่งอย่างใช่ไหม
1: แบบใครๆก็ต้องมาประเทศชั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เนี่ยถามคนไทยอย่าเชื่อเกิน 50% อยากไปประเทศไหนก็อยากไปสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่ไหม

0: นี่แหละเขาหลงตัวเองมากแต่ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความหลงตัวเองสูงสุด5อันดับแรกไม่มีสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีอเมริกา
1: อ
0: ันดับ1เยอรมันค่ะอันดับ2อิรักอันดับ3จีนอันดับ4เนปาลอันดับ5เกาหลีใต้ค่ะลุง
1: อันเนี้ย
0: เขาสำรวจคนตั้ง 45,000 คนใน53ประเทศนะคะไม่ใช่ว่าแบบจะเดาขึ้นมาเองนะคะนี่มาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเป็นผู้สำรวจไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำวิทยานิพนธ์ก็ไปสำรวจมาว่าเนี่ย5ประเทศนี้ประชากรเขาหลงตัวเองมากที่สุดในโลกส่วนประเทศที่แบบคือเขาเรียกว่าถ่อมตัวมากเลยถ่อมตัวจริงๆระดับต่ำมาก1เซอร์เบีย2ไอร์แลนด์3อังกฤษและ4เนเธอร์แลนด์5เดนมาร์กค่ะ
1: โอ้อ
0: ันนี้เขาถ่อมตัวมาก
1: คร
0: ับ ถามว่าความหลงอะไรงานวิจัยเขาแบ่งว่าหลงตัวเองนี่คือความหลงตัวเองแบบต้องการให้คนอื่นชื่นชมมั่นใจในตัวเองชอบอวดและเน้นความสำเร็จส่วนตัวค่ะอันนี้คืองานวิจัยที่เขาสำรวจมานะคะแล้วก็คนอายุน้อยๆมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าคนอายุมากนะคะเพราะว่าเขาสามารถแสวงหาความสำเร็จให้กับตัวเองได้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็เรียกว่าเอาตัวรอดทางสังคมได้อะตั้งแต่อายุน้อยประสบความสำเร็จและผู้ชายมีคะแนนความหลงตัวเองเฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงค่ะเรื่องสังคมสูงสถานะสังคมเนาะรายได้ดีคนมีความเคารพแล้วก็คนกลุ่มนี้มีสถานะดีมากกว่าก็เลยได้รับการยกย่องอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เยอรมันเนี่ยพี่อันดับหนึ่งนี่เยอรมัน
0: เยอรมันอันดับหนึ่ง
1: หลงตัวเอง
0: ใช่ค่ะหลงตัวเอง
1: จะแบบว่าเมืองแห่งรถเบนซ์ร่ำรวยนี่นะ
0: เยอรมันก็ชายแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: โอ้เยอรมันนี
0: ่นั่งรถไฟข้ามกันไปได้ค่ะ
1: บริษัทเบน
0: ซ์เบน
1: ซ์เกี่ยวไม่ว่าพอเรามีเบนซ์แล้วมันรู้แบบว่าเว้ยเบนซ์เว้ย
0: อย่างนี้เหรออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: นั่นแหละความ
0: อะไรแปลกๆนะต้องมาเล่าให้ฟังความหลงตัวเองมันมีทุกคนนะแต่ว่าจะน้อยจะมากก็แล้วแต่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะส่วนเรื่องอันนี้ข่าวหน้าหนึ่งจริงละกรณีที่มีการไลฟ์สดการมีเซ็กของไทยก็ไม่รู้สรุปแล้วคนไทยหรือเปล่าไม่รู้น้องดงปรากฏว่าคนที่เข้าไปร่วมชมอ่ะมีซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยนะแล้วก็กรมควบคุมโรคเพจของกรมควบคุมโรคคือมันจะอยากใครเข้ามาชมไลฟ์สดของเราตอนนี้เรารู้เลยว่าคนที่ไม่ได้ทักเราแต่ว่าชมเราอยู่เราก็รู้นะคะ
1: เพราะฉะนั้น
0: อันนี้เหมือนกันเขาก็ไลฟ์สดอยู่มีคนเข้าไปชมแล้วมันโชว์ไงว่าคนนี้กำลังชมร่วมกับคุณหนึ่งในนั้นคือเพจของกรมควบคุมโรคค่ะน้องดง
1: ครับแอดมินลืมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแอคเคาท์เหร
0: อเขาแจ้งแล้วว่า มีคนอ่ะส่งลิงก์ให้เขาแอดมินคนนี
1: ้
0: อยู่ๆก็มีประชาชนเนี่ยส่งลิงก์ให้เขาในอินบ็อกซ์ทีนี้พอเขาเห็นลิงก์มาเขาก็กดเข้าไปเลยพบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเขาเลยรีบกดออกจากระบบแต่มีคนมือไวแคปไปแชร์ต่อในกรมควบคุมโรคชี้แจงเมื่อวานแบบนี้เพราะว่าแอดมินเพจเนี่ยถามว่าทำงานดึกมากประมาณ4ทุ่มเนาะแอดมินเพจก็ยังไม่พักผ่อนเนาะก็เขาบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่นะคะเรื่องการมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนที่มีความพื้นที่เสี่ยงอะไรประมาณนี้ต่อมา 22:34 นาทีมีอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นข้อความเตือนว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมแอดมินคนนี้ก็กดลิงก์เข้าไปปรากฏว่าก็ไปโผล่ในกำลังไลฟ์สดอยู่พอดีมันก็ขึ้นคือว่ากรมควบคุมโรคร่วมเข้าชมที่กำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ

0: มีที่มาที่ไป
1: ใช่ที่มาที่ไปว่ากรมควบคุมโรคกำลังรับชมแล้วประมาณนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีมาร์คซักเกอร์เบิร์กกำลังรับชม
0: มาร์คซักเกอร์เบิร์กตัดต่อหรือเปล่าอันนี้โดนปลอมชื่อโดนปลอมอะไรบ้างพี
1: ่ไม่รู้แต่ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ไม่ได้ระงับการเผยแพร่ไลฟ์สดที่ว่านั้น

0: ว่า
1: หรือไม่คนใจกล้าจังเลยฮะแล้วเขาถึงขั้นไหนกันรู้นะพี่นะ
0: เขาถึงขั้นไหนคืออะไร
1: หมายถึงว่าร่วมเพศกันเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ไลฟ์สดอันเนี้ย
0: ไปดูเพจคุณสรยุทธ
1: พวกก็นี่แหละอดดูเพราะเพจสรยุทธนี่แหละ
0: แสดงว่าคุณสรยุทธดูช่ำๆไปเลย4ชั่วโมง
1: เราเลยไม่ทันเราดูไม่ทันเ
0: ลยเขาบอกว่าใช่ไหม
1: เขาบอกว่าพอหลังจากนั้นน่ะคือเขาโปรโมทว่า2ทุ่มคืนนี้เจอกันแล้วก็
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: เขาเริ่มไลฟ์ได้แป๊บเดียวโดนตัดเลย
0: โดนตัดเลยก็
1: เราก็เลยไม
0: ่ก็มีคนโพสต์แคปชั่นว่าคืนนี้ขอไม่นอนจะเฝ้าจอมือถือหลายคนบอกว่าฮะรอวันนั้นเหรอบอกเปล่าจะรอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัส
1: เอามาโยงกันหมดตอนนี
0: ้เอามาโยงกันก็เห็นบอกว่ามีอีกค่ะเมื่อคืนนี
1: ้ครับ
0: ข่าวว่ามีอีกเพราะนั้นล่าสุดนั้นตำรวจไซเบอร์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเช็คนะคะ URL เพื่อจะล่าตัวใครก็ตามที่แชร์นี่ผิดกฎหมายนะคะนี่ตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีชัดพันตการคล้ายครึ่งรองผบ.สอท.นะคะบอกว่ากรณีมีการไลฟ์สดนะคะร่วมเพศว่อน Facebook มีการลงข้อมูลลามกอนาจารนั้นในคืนที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะหลังจากที่สายตรวจโซเชียลตรวจสอบพบคลิปดังกล่าวก็รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีซึ่งโอ้ขนาดทราบเรื่องทันทีนี่นะยังปล่อยไป4-7ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ URL และบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใครขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ถ้าพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ตำรวจไซเบอร์ทราบแล้วก
1: ็
0: อัตราโทษเอายังไงถ้าไปจับได้นะระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 แต่เขาได้ยอด
1: ทั้งอนาจารทั้งพรบ.คอมอะไรพวกนี้มั้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยไอ้น้องคนที่น้องคนที่ส่งลิงก์ไปที่เพจกรมควบคุมโรคอ่ะทำไมเขาไม่โทรหาตำรวจไซเบอร์1441นอก
1: ครับ
0: เขาส่งเพจเขาส่งลิงก์ไปให้กรมควบคุมโรคเช็คคนนั้นก็เลยป่วยไปด้วยเลยแอดมินเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาก็กดเข้าไปดูจริงก็ยอมรับเพราะว่ามีคนส่งมาม
1: ันโอกาสเอาพี่ถ้าเกิดเราดูเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะนึกถึงกรมควบคุมโรคไหมมันก
0: ็นั่นน่ะสิ
1: เขาไม่ได้เพจดังอ่ะต้องยอมแล้วเขาก็ไม่ได้เพจดังอะไรนะ
0: เราต้องนึกถึงเพจสอนอห้วยขวางเอา
1: อะไรอย่างเนี้ยหรือนึกถึงแบบ
0: ใช่ไหม
1: นึกถึงเพจแบบไซเบอร์นึกถึงเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช่หรือสอนอในพื้นที่ที่เราอยู่
1: มันก็ไม่รู้นะเราฟังดูแล้วก็คุณรู้ฟังอยู่คุณเราดูเราเจอเฮ้ยหนังโป๊เจอเรื่องนี้เฮ้ยส่งกรมควบคุมโรคหน่อยเว้ย
0: กรมควบคุมโรค
1: คุณแอดมินก็แต่ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมีคนแกล้งส่งให้เขาจริงๆ
0: ส่งไปจริงก็ได้เขาก
1: ็
0: พอส่งปุ๊บส่งลิงก์ปุ๊บเขาก็กดดูเอ้าเขาก็ออกแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นเขาเข้าจริงแต่เขาก็ออกทันทีนะก็เลยโดนล้อไปเลยนะคะเหตุกรมควบคุมโรคนะคะเข้าไปชมด้วย
1: จริงๆในการร่วมเพศกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ OnlyFans พวกนี้เขาก็มีกันอยู่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนั้นน่ะมันต้องสมัครสมาชิกมันต้องเสียเงินเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: แต่พอมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่แบบเป็น Facebook ซึ่งมันฟรีด้วยแล้วมันเป็นที่แพร่หลายอ่ะของเด็กเยาวชนทุกคนมีเข้าถึงได้มันก็เลยดูเป็นเรื่องแบบประเสริฐประเจ้ออ่ะ
0: จริงค่ะอุ้ยจะลืมคุณผู้ฟังไปเลย022481366นะคะน้องฟังรออยู่ค่ะ
1: ได้เลยมาคุยกันหน่อย
0: ใคร
1: แ
0: กโทรมาคุยด้วยนะคะ
1: ว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปดูไลฟ์สดหรือเปล่า
0: นะคะท่านจะไปเข้าไปดูหรือเปล่านะคะก็อยากให้คือถ้าเป็นพ่อแม่นะพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นนะเพราะเด็กเนี้ยเด็กก็มีมือถืออยู่แล้วเนาะก็ให้เรียกอะไรคะคุยทำความเข้าใจนะเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องสอนนะต้องบอกนะคะนี่ค่ะล่าสุดนี่เลย Facebook นะคะ Meta ออกแถลงการณ์แล้วนะคะ

0: เราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวไปแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเราค่ะนี่แถลงการสั้นๆจากโฆษก3บรรทัดค่ะจาก Facebook
1: ครับนั่นแหละก็แถลงการแล้วให้เขาบอกว่าไม่รู้เห็นเพื่อนลงว่าวันนี้ปิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเขาเริ่มแป๊บนึงอ
0: ่ะ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนะมีคนบอกอ่ะก
0: ็
1: เริ่มไลน์แล้วแล้วอีกไม่นานนะไม่กี่นาทีก็ปิวเลย
0: ปิวเลย
1: ก็สงสัยโดนนี่แหละจับตาแล้วเนาะทางต้นสังกัดอ่ะเบต้าเขาคงแบบว่าจับตาดูอยู่บ้างแรกๆอาจจะแบบว่าเป็นเพจเป็นอะไรยังแบบไม่มีคนสนใจเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะมาดูเรื่องของเทรนด์ฮิตใน TikTok สักหน่อยนึงก็ได้นะคะเป็นข่าวสังคมที่มีการเตือนกันนะคะเกี่ยวกับหม้อดินจิ๋วน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือตอนนี้สื่อต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าเทรนด์ใหม่บน TikTok กำลังสร้างความสับสนและความกังวลให้กับผู้คนเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีการนำภาชนะดินเผาขนาดเล็กนะคะเป็นหม้อดินขนาดจิ๋วนั่นแหละว่าเอามาราดด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ผงปรุงรสก่อนจะรับประทานเข้าไปทั้งชิ้นอันนี้ในต่างประเทศนะแต่ว่าไอ้ดูหม้อดินเนี้ยมันก็เหมือนบ้านเราอะที่เอามาใส่กระถางกล้วยไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะกระแสนี้เริ่มต้นจากครีเอเตอร์นะคะชื่อว่าคุณเจเน็ตนะคะเจเน็ตเอเรราค่ะเปิดเผยคลิปตัวเองกินหม้อดินระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งคลิปนี้กำลังกลายเป็นไวรัลแบบเร็วมากนะคะมีคนเข้าไปชมเป็นล้านผู้ชมบางส่วนรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองทำตามขณะอีกหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันน่ากินตรงไหนความอยากกินลักษณะนี้ก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่าพิกต้านะคะพิกต้าคือเป็นอาการของผู้ป่วยที่อยากกินสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นดินเป็นดินเหนียวอะไรประมาณนี้ค่ะโดยภาวะดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงผู้หญิงตั้งครรภ์โดยร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดนะคะหรือขาดธาตุเหล็กนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีการตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการดูจะปกติแต่ว่าบางคนยังมีภาวะขาดสารอาหารแฝดแล้วก็มีมิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านหรือว่าคนเนี่ยนิยมกินดินเหนียวด้วยความเชื่อด้านสุขภาพหรือจิตวิญญาณมาอย่างยาวนานนะคะน้องโด
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าอย่าทำตามนะคะเพราะว่าในดินเหนียวเนี่ยมันย่อยยากแล้วก็มันอาจจะมีอะไรสะสมอยู่นะเช่นสิ่งปนเปื้อนโลหะหนักอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเขาปั้นจากดินนะไอกระถางเนี่ยค่ะหม้อดินจิ๋วไม่ใช่กระถางเนาะหม้อดิน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นต่างชาตินะคะที่เขากินราดด้วยน้ำมะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวผงชูรสนี่แหละเนี่ยค่ะนะรู้สึกมีสายมาแล้วเนาะ
1: ครับผมรับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ครู่หนึ่งนะคะต
1: ่
0: อฟังข่าวกันต่อ
1: ย
0: ัง ค่ะยังค่ะยังค่ะรีบไปแล้ว
1: แต่ขอ PR ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้มีข
0: ้
1: อมูลดีๆมาบอกคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับพี่ศรี
0: ค่ะ
1: ครับก็โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แล้วนะครับLINE แอปนี่นะฮะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับและสถาบันการเงินเปิดระบบนะครับสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้เราได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับขั้นตอนนะครับหากเช็คสิทธิ์ผ่านว่าลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระที่เหมาะกับเรานะครับมี2

0: หนึ่งจ่ายปิดจบนะครับลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2ผ่อนชำระเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วก็ชำระตามแผนที่เลือกไว้นี่ฮะโอ้ที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะนี่นะครับนะฝากไว้ครับผม
1: นะคะก็คือเข้าแอดไลน์ใช่ไหม
0: แอดไลน์นะครับเดี๋ยวสะกดอีกทีจะมาพี่แซมนะ S A M นะฮะแล้วก็โซเชียลนะครับ S O C I A L แล้วก็ A M C นี
1: ่
0: ตัวแอดไลน์ของเขาลองดูนะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้เสียแล้วเนา
1: ะ
0: แล้วอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับ
1: ลองดูนะคะ
0: ครับผม
1: โอ้ลดเงินต้นสูงสุดตั้ง 30% เลยนะคะ
0: ครับผม
1: ผ่อนได้สูงสุด3ปีค่ะ36งวดไม่มีดอกเบี้ยรีบเลยนะคะคุณเลือกแผนนี้ได้เลย
0: ครับผม
1: ลายทางการนี่คือมีแอดด้วยนะคะแอดแซมนะแอดแซมโซเชียล AMC ง่ายๆเลยนะคะลองเข้าไปดู
0: ครับผม
1: นะคะมาดูคนนี้เป็นหนุ่มนะคะทำตัวเลิกลักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านนะคะก็สภ.บางเสาธงสมุทรปราการตั้งด่านเนาะตำรวจก็เห็นคนหนึ่งนายชัยสิริขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดูพิรุธเล็กๆไปหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ค้นสิคะปล่อยไปวัดไปปล่อยไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเจอยาบ้า238เม็ดสอบปากคำก็บอกว่าไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งเดี๋ยวเท่าไหร่35นะคะยาเสพติดอ้างว่ารับฝากจากเพื่อนมาเพื่อนฝากมาแต่ไม่บอกว่าฝากไปไหนยังไงนะคะประสานฝ่ายสืบขยายผลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตามนโยบายก็คนนี้ถือว่าเป็นผู้ค้ารายย่อยแล้วก็จะขยายผลถึงผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าทั่วประเทศเอาจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะที่บางเสาธงนะยังมีล้นหลามค่ะน้องโดง
0: ครับ
1: จับวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังเจออยู่นะตอนนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะคะมีคนขายยาบ้าอยู่ต้องแจ้งตำรวจเนาะต้องแจ้งตำรวจนะคะ
2: ครับขอบคุณมากค่ะ
1: หมายถึงในชุมชนนะคะ
0: ครับผม
1: แจ้งกันค่ะมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่อะไรคะ
2: ชื่อน้อยครับ
1: พี่น้อยอยู่จังหวัดไหนคะพี
2: ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: มันเรื่องมันเกิดมา2เดือนแล้วนะครับเนี่ย
1: เรื่องอะไรคะ
2: ที่บ้านน่ะมันจนที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้มีประมาณ200กว่าหลังคาเรือนนะคะจะเล่าต้นต้นเลยนะคะ
0: คร
2: ับ อันนี้ก็ไปช่วยงานศพข้างบ้านถ้าคนเสียคนตายนะครับไปช่วยงานศพข้างบ้านกลับมาเนี่ยรถเข็นเนี่ยรถเข็นที่เราไปไว้เข็นน้ำเข็นของอะไรเนี่ยนะคะหายค่ะหายก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ออกอะไรออกอากาศออกทางเสียงกระจาย
1: เสียงตามสาย
2: นะคะแล้วก็ออกอากาศว่าของหายนะคะแล้วเสือก็ไปช่วยผู้ใหญ่บ้านขออากาศให้แล้วเสร็จแล้วเราก็คอยประมาณ10วันนะครับ10วันตัววันเรื่องไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยนะคะประกาศเลยประกาศบอกเฮ้ยใครเจอรถเข็นของเราเนี่ยเราให้500
1: โอ้
2: แล้วเสร็จแล้วก็2วันต่อมามีคนมาสักซิบบอกไอ้บ้านหลังนั้นน่ะมันไปขนไม้ไอ้ที่ตรงนั้นที่ไปเขาสุดกว้างนี่บ้านดงเย็นนี่เขามี

0: มีป่าใช่ไหมป่าตรงนั้นเรียกป่าอะไรป่า
1: ป่าชุมชน
0: เขาอะเป็นภูเขาอะป่าที่ป่าไม้เข้าห้ามเข้าไปตัดแต่คนเนี้ยไปตัดไม้เอาถ่านแล้วเอารถที่ขบวนรถเราไปเข็น
2: นะฮะมีคนเห็น
0: เผาถ่านนี่เราหมดรอยมีคนมาบอกเนี่ยคนมาบอกว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยมันเอาไปเอารถไปเราก็ไปดูเราก็มาบอกผู้ใหญ่เขาบอกว่าไปคุยกับเขานะให้เราไปคุยกับไอ้คนขโมยไอ้เราบอกเมียมันบอกว่าแจ้งตำรวจมาจับสิเราก็
2: ขนาดหลักฐานคาตา
0: แล้วก็แจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเขาขึ้นฟ้าตำรวจบอกเดี๋ยวจะออกหมายให้มามอบตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเรียกเลือกมาสองจะสองเดือนแล้วเนี่ยยังเงียบๆเลยค่ะใช้ทำยังไงคะช่วยยังไงเลย
1: ไม่คืบหน้าเลย
0: ปู่บ้านนี้จนที่สุดนะคะขอโทษนะคะบ้านเนี้ยจะแย่งสุนัขรับประทานแล้วทุกวันเนี้ยจริงๆค่ะช่วยหน่อยนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวแล้วเขาไม่คืนเพราะอะไรอ่ะคะว่าไม่ใช่ของตัวเองอ่ะ
0: ว่าไงคะ
1: หมายถึงที่เขาไม่คืนรถเนี่ยเพราะอะไรอะคะพี
2: ่ตอนไปคุยกันนะเพราะว่าไง
1: ไปคุยอะเพราะไปเจอแล้วว่าเนี่ยรถ
0: เขา
1: เขียนด้านเนี้ยเขาไม่คืนเพราะอะไร
0: ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เอาไป
1: อ้าว
0: แล้ว
1: ก็เห็นแล้วตอนแรกที่
0: พยานเขาบอกเลยคนเนี้ยมันไม่เคยมีรถเลย
2: แล้วตอนพี่น้อยไป
0: เห็นคันนี้เลยมีรถเข็นแล้วคนชื่อน้อยเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าน้อยเนี่ยไปแจ้งรถหายมันก็รถของน้อยอยู่แล้ว
2: โอ้แล้วตอนพี่น้อยไปหาเขาอ่ะตอนไม่เจอเมียเขาน่ะได้เจอรถ
0: มีเมียเขาบอกฮะเมียเขาบอกว่าไปเอาตำรวจไปจับเลยเอาตำรวจมาจับมันเลยแล้วต่อมาแล้วต่อมามันก็เอาอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเอาปืนอ่ะมาไล่สดบอดเดี๋ยวเจอกับกูอย่างเงี้ยไอ้เราก็กลัวมันจะมาฆ่าเราเนี่ยแล้วมาแจ้งตำรวจ
2: รถเข็นคันเดียวเขาปืนมาขู่
0: จังหวะที่มันเข็นรถเราแล้วก็ขนไม้เนี่ยเราถ่ายไว้หมดแล้วนะ
1: โอ้
0: แล้วเสร็จแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจที่เขาทุ่งกวางขาทุ่งกวางบอกตำรวจบอกเดี๋ยวจะอะไรออกหมายออกอะไรให้มันมอบตัวอะไรเงี้ยแล้วเรื่องสองเดือนมาแล้วนะคะเนี่ยยังไม่เห็นทำอะไรเลยค่ะแล้วก็มี
1: เงียบอยู่แจ้งความแล้วบันทึกแล้วใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้าจ้าที่ขาวส้นกว่า
1: จ้าก็ต้อง
0: ไปถาม
1: ก็โทรไปที่โรงพักเลยค่ะร้อยเวรที่รับแจ้งความอ่ะทำไมไม่คืบหน้าพี่น้อย
0: จ้า
1: พี่น้อยโทรไปโรงพักนะคะ
0: จ้า
1: โรงพักไหนคะพี่น้อยคะ
0: เขาเส้นกวางค่ะเขาเส้นกวางเพื่อ
1: เขาเส้นกวางโทรเลยค่ะโทรเลยให้ร้อยเวรที่เราแจ้งความไว้เนี่ยมาดูความคืบหน้าหน่อย
2: ให้ตำรวจเป็นคนให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการแล้วครับพี่เพราะว่าไม่งั้นหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเล่นถึงขนาดเขาเอาปืนมาขู่อะไรอย่างเงี้ยมันดูเดือดร้อนไปเ
0: จ
2: อหน้าเขาแล้วนะ
1: ใช่ใช่
2: เราไป
1: ดี
2: ตำรวจ
0: แล้วเราถ่ายโทรศัพท์ไว้นะคะถ่ายโทรศัพท์ไว้ไอที่มันเข็นรถมันอะไรเนี่ยค่ะรถของเราไปเลยค่ะ
1: เห็นเลยเห็นคาตาเลยใช่ไหม
0: จ้าเห็นคาตาค่ะ
1: โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะคนแบบนี้เนาะ
0: แล้วก็ให้ตำรวจเขาดูค่ะ
1: ค่ะโอ้
0: แล้วสมัยป่านนี้สองเดือนแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ดำเนินการให้แล้วก
1: ็
0: ทางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่จัดการให้เลยค่ะ
1: นั่นแหละโทรกระทู้ไปเลยค่ะบอกว่าจัดการให้หน่อยเห็นจ่าแล้วรถถึงอยู่บ้านเนี้ยชัวร์แล้ว
0: ช่วยหน่อยเป็นการจะทำยังไงคะช่วยแนะนำหน่อยเถอะค่ะช่วยหน่อยเถอะค่ะทุกวันนี้จะ
1: แ
0: ย่งถูกรับรับประทานอยู่แล้วมันไม่มีเงินเถอะค่ะเพราะรถที่เราก็เอาไว้หาเงินไว้ใครเขาจ้างเข็นนู่นเข็นนี่อะไรนะครับในหมู่บ้านนะคะ
1: โอ้ดูสิ
2: โอ้
1: ตอนจะขโมยกันได้
2: ตอนไปเจอรถเรา
0: ที่สุดในหมู่บ้านค่ะ200กว่าหลังคาเรือนนะคะบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ไม่ดูแลให้เลยผู้ใหญ่ใจดีสายดีมากอะดีจนขโมยมาเหลือแค่นี้ค่ะ
1: ค่ะเอาค่ะพี่น้อยต้องโทรหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นั่นแหละวันนี้ไปที่โรงพักเลยนะคะไปตามความคืบหน้าหน่อย

0: สภ.เขาสวนกวางมาช่วยพี่น้อยหน่อยค่ะเนาะท่านผู้กับเนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่มาพี่น้อย
1: หลักฐานน้องลงสหาหลักฐานไม่ให้ขนาดนั้นแล้วท่านแค
0: ่ใช
1: ้สายสืบส่งสายตรวจไปอ้าวนี่รถหรือเปล่าเนี่ยเขามีคนมาแจ้งอะไรก็ต้องว่าไปเนาะ
0: พี่เนี่ยเออช่วยหน่อยนะคะพี่ตำรวจเอาสวนกวางนะคะได้ค่ะแจ้งไปแล้วค่ะพี่น้อยเดี๋ยววันนี้ติดตามความคืบหน้านะคะ
2: ขอบคุณมากแล้วค่ะคุณศรีคนโลกขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ครับมีความสุขมากค่ะพี่น้อย
1: เป็นกำลังใจพี่ขอให้ได้รถคืน
0: ใช่ค่ะ

0: มาขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องโล่ง
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้กองทัพภาคที่สองได้มีการพูดถึงกรณีฝ่ายกัมพูชานะคะ ที่

0: ที่ระบุว่าตรงพื้นที่ช่องโอเสม็ดช่องจอมนะคะตอนเช้าถึงช่วงเที่ยงเนี่ยมีการยิงอาวุธจากฝ่ายไทยรวม2ครั้งจำนวน22นัดนะคะที่ทางฝั่งกัมพูชากล่าวหากองทัพภาคที่2มีการตอบโต้แล้วนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าทหารไทยไม่มีการใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวคือฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าระหว่างเวลา 9:24 ถึง 9:45 นาทีกองกำลังกัมพูชาได้ยินเสียงปืนเป็นอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝ่ายไทย12นัดจากพื้นที่ควบคุมต่อมา 10:10 นาทีได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก10นัดจากพื้นที่เดียวกันรวมแล้วทั้งสิ้น22นัดทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวทางกัมพูชาบอกว่าพยายามจะเข้ามานำวัสดุก่อสร้างใกล้กับลวดหนามทหารไทยจึงได้ส่งเสียงเตือนออกไปแต่ก็ตามฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขยับแนวกำลังของฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะเข้ามาใกล้พื้นที่รับผิดชอบจึงดำเนินการส่งเสียงเตือนตามมาตรการควบคุมพื้นที่ส่งเสียงนะไม่ใช่ยิงปืนไปนะคะไม่มีการยิงอาวุธปืนหรือใช้อาวุธทุกชนิดตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนดังกล่าวตอนนี้นะคะช่องโอเสม็ดเนี่ยยังอยู่ภายใต้การติดตามและประสานงานของหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ชายแดนนะคะยืนยันว่ากองทัพภาคที่2ไม่มีการยิงปืน22นัดเมื่อวานนี
1: ้
0: ครับ
1: เห็นท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็ฟ้องประชาคมโลกเนาะบอกว่าขอให้ทางนายกคุณมาเน็ตอ่ะนะครับหยุดกล่าวหาไทยนะในเวทีประชาคมโลก
0: ไปที่ไหนไปทุกครั้งก็หยุดกลับก็กล่าวหาตลอดเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็ใช้ทุกช่องทางเนาะ
0: เป็นคนที่ฟ้อง
1: ใช่แล้วฟ้องเนี่ยฟ้องไม่เป็นความจริงด้วยนะฮะ
0: ใช่เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้งงๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชอบบอกเราเป็นมีเรื่องที่มันเริ่มตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่มีเสียงปืนดังขึ้น5นัดบ้างล่ะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่ม
0: ก่อกวนนัดบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือเหมือนกับสร้างเรื่องได้ทุกวันเนี่ยเหมือนว่าฐานแนวชายแดนอ่ะเขาก็รายงานไปที่เบื้องบนของเขาอ่ะรายงานแบบผิดๆอ่ะนึกออกไหม
1: เหมือน
0: น่าจะเป็นแบบนั้น
1: นะตั้งใจจะปั่นหรือยั่วยุนะครับ
0: ใช่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะคะตรงนั้นถ้าได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรก็ตามนะที่แบบมันคล้ายกันนะเนาะคล้ายเสียงปืนอ่ะเสียงประทัดเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะไม่ใช่ว่าตอบโต้ทันทีนะ
1: ครับ
0: ทำไมเดี๋ยวก็จะบานปลาย
1: ค่ะใช่
0: น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องอดทนอดกั้นเนาะอาหารเรารวมถึงแม่ชาวบ้านที่นั่นนะ
0: คือเข้าใจสุดๆเลยบางทีใช่ไหมว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะในอดีตเนาะชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนน่ะก็มักจะเข้าป่าเข้าไปหานี่แหละไปช่วงนี้เห็ดเยอะมากเลยเนาะบางคนอย่างเงี้ยโอ้ยไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะกลัวเป็นปัญหาเมื่อก่อนนะถ้าสามารถจะล้ำไปนิดนึงได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็กลับออกมาเพราะว่าชินในพื้นที่อ่ะเนาะบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าข้ามไปแล้วอาจจะสักเมตร10เมตรเลยพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่มาตอนนี้นะคือระแวงกันต่างฝ่ายก็ระแวง
1: ไม่ได้หรอกอย่าไปเสี่ยงพี่คนไทยเราอย่าไปเสี่ยงเลย
0: จริงๆอย่าไปเสี่ยงตอนนี้เอาจริงๆนะเห็ดตามป่าธรรมชาติลุงเขาบอกว่าราคาสูงกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะซึ่งชาวบ้านอ่ะพอรู้ว่ามันเป็นแหล่งอ่ะมันเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติอ่ะก็อยากจะเข้าไปเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยก็มีรายได้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าพอช่วงนี้ชาวบ้านเองก็แบบไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวโดนกลัวจะโดนจับไปขังอ่ะแล้วขังทางฝั่งนู้นอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะ
1: ครับ
0: โดนจับขังทางฝั่งนู้นอ่ะก็ไม่เสี่ยงนะคะชาวบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควร
1: ใช่
0: ถ้าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเขตแดนเราหรือเปล่าเลยพวกเนี้ยอย่า
1: ครับ
0: ทีแล้วมันเพลินเนี่ยนึกออกไหมพอเข้าป่าแล้วอุ้ยมันตาทะลักอะเห็ดทั้งนั้นอะตอนนี้เห็ดโคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนะที่โคราชปากช่องอะตอนนี้อะชาวบ้านหมู่บ้านปางอโศกร่องอำเภอปากช่องนะคะขายเก็บได้มา10กิโล ขายได้ตั้ง 3-4 พันน่ะ
1: โอ้เห็ดโคนนี่ใช่ไหมพี่
0: ใช่ค่ะกิโลละ500นะคะเห็ดโคนตอนนี้
1: โคนแพงแล้วมันอร่อยเนาะหายาก
0: ดอกใหญ่ๆตุ้มๆอ่ะสวยมากเลยนะกิโลละ500มีมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะว่าคนเขาชอบซื
1: ้อครับ
0: ทีเนี้ยเนี่ยพอหลายคนบอกว่าอุ้ยฝนตกน่าจะเข้าไปเก็บเห็ดทีนี้มันไม่รู้ว่าชายแดนเป็นแบบไหนยังไงก็ไม่ควรจะเสี่ยงเข้าไป
1: นะคะครับ
0: เอาให้ชัวร์ว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแล้วค่อยเข้าไป
1: เออเนาะ
0: ค่ะ
1: ระวังกันนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวเขาบอกคนต่างคือเหมือนเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยนะทะเลาะกันไม่เท่าไหร่แต่คนไทยเนี่ยอย่าทะเลาะกันเองนี่ล่าสุดที่มุกดาหารนะพี่สีนะครับม
0: ี
1: ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปร้านสะดวกซื้
0: อ
1: ซื้อของ80บาทไม่ยอมจ่ายนะพอพนักงานเขาทวงถามเนี่ยนะครับทำฟึดฟัดฮึดฮัดจะทำร้ายร่างกายเขาแล้วก
0: ็
1: ทุบประตูเขาแตกเลยนะฮะทุบประตูร้านสะดวกซื้อแตกเลย
0: โมโหอะไรอ่ะ
1: โมโหอะไรเออก็ตัวเองไม่จ่ายเงินอ่ะนะฮะร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปตท.นะครับเออปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่หน้าร้านอ่ะฟาดใส่กระจกร้านจนแตกเลยฮะถ้าปตท.เนี่ยก
0: ็ตายเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วมั้งนั่นน่ะเออ
1: จริงจริงน่าจะเซเว่นนะให้ปตท.นะน่าจะเซเว่นเอาเครื่องชั่งน้ำหนักฟาดกระจกแตกนะครับเข้าไปหยิบบุหรี่กับน้ำออกมาแล้วเดินออกจากร้านเฉยเลยพนักงานก็เดินตามมาพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะเดี๋ยวหนูต้องรับผิดชอบนะนะผู้ชายคนนี้หันมาทำไมไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวจะเอาอ่ะดูดิคนเราเนี่ยทำไมมันด้านได้อายอดนะเหมือนเข็นคุณพี่น้อยมันจะพูดนะพี่นะรถเข็นตักตากันเนี่ยยังเอาเขาก็ไปทวงยังบอกเขาให้แจ้งตำรวจ
0: หรือว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นลูกหลานของเครือซีพีหรือเปล่าปลอมตัวมาไม่ใช่ของ
1: เงินแค่80ไม่ยอมจ่ายครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเขาก็เลยเริ่มหงุดหงิดขึ้นนะฮะเออเอาที่หยอดเหรียญเนี่ยโหแรงเยอะซะด้วยนะยกขึ้นทุ่มใส่กระจกเลย
0: โอ้โหตาย
1: เห็นบอกตำรวจสภ.มุกดาหารเนี่ยฮะเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับ
0: เออ
1: เอาไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าไม่เจอยาเสพติดแต่เหมือนคนเมา
0: เ
1: หมือนคนเมาเหล้าอ่ะ
0: เออ
1: ขาดสติโอ
0: ้อะไร
1: ชดใช้บาลเลยพี่อย่างที่พี่บอกจาก
0: 80
1: กลายเป็น 80,000
0: กลายเป็น 80,000 800,000 นั่นน่ะ
1: ก
0: ็กระจกบานใหญ่ด้วยใช่มั้ย
1: ครับผม
0: เออเครื่องชั่งน้ำหนักก็เสียบปั๊กอยู่ก็ยกขึ้นมาฟาดโอ้โหพี่เอ้ยเออนั่นแหละ
1: เดือดจริง
0: ๆทำไมไม่จ่ายไม่เข้าใจตรงนี้แหละ
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้า6โมงนะคะหลัง6โมงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใครลงทะเบียนผ่านหรือไม่อย่างไรนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพ
5: ีย
4: แคม
6: ยาเพีย
5: แคม
7: ยาเพ
4: ีย
7: แคม
8: ยาเพ
4: ีย
8: แคม
4: ยาเพ
0: ีย
4: แคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
4: าทาน

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับมาชั่วโมงที่2นะคะ6นาฬิกา12นาทีของเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะ25พฤษภาคมเป็นวันประวัติศาสตร์ที่หลายคนนะคะพร้อมเพรียงกันนะคะเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์ปรากฏว่ามีบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยแอปล่มนะคะเข้าไม่ได้บางคนบอกว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คุณยศวัฒน์คุณธีปกรณ์คุณพี่นกสิทธิชาติคุณกัลยาคุณยุพินนี่สำเร็จนะคะบางท่านบอกไม่ได้ค่ะน้องรุ่งมันล่มมันยังไงมันหมุนเหรอคะก็น้องรุ่งอ้าวหายไปไหนโอ้ยใส่ไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์อยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเป๋าตังล่มตามระเบียบล่มจริงเหรออันนี้ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะคะพี่อ้อยบอกว่ากำลังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นะคะพี่อุบลบอกลงทะเบียนได้แล้วค่ะคุณสีพี่ดาวแดงวันชัยอะฮะเข้าแอปไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องเน็ตแรงๆหน่อยไหมพี่นัชชุลีได้แล้วเรียบร้อยนะคะลงแล้วเรียบร้อยคุณยุพินบอกว่าโอ้ยสำเร็จตั้งแต่6โมง3นาทีนะคะอ๋อยินดีด้วยแล้วก็ใครอีกพี่หนุ่มเมืองขอนลองเข้าไปตั้งแต่วินาทีแรกหมุนติ้วติ้วไม่ได้เหมือนกันคุณชนิดาบอกว่าลงได้แล้วค่ะพี่นครปากบอกว่าล่มตลอดนะคะเข้าไม่ได้คนนี้พี่เรนูพี่เรนูได้หรือยังพี่เรนูบอกได้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วพี่โชคทวีเข้าไม่ได้เด็กเส้นนะคะได้แล้วพี่มาลัยเข้าไม่ได้ตะวัดต้มตามบอกผมกำลังอยู่เฉยๆก่อน อยู่เฉยๆก่อนร้านต้มตามก็ลงทะเบียนได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะคุณพี่ประภากรบอกคุณจามอนกลับมาก่อนตอนที่ล่มแล้วค่ะ คุณจามอนกลับมาล่มแล้วเข้า
1: ไปทำอยู่พี่ไม่ได้สักที
0: เดี๋ยวไม่ได้
1: ไหนวันนั้น
0: เหมือนกัน
1: วันนั้นนะวันนั้นที่เราอ่านข่าวนะท่านรัฐมนตรีพลาดอนบอกไม่ล่มแน่ใจนะใจคิดนะถ้าแบบนี้ทีไรเนี่ยล่มทุกทีถ้าไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราไปแหมกล่าวหาแต่เนี่ยวันนี้มันล่มแล้วฮะเฮ้ยเข้าได้นะ
0: รัฐมนตรีพลาดอนกำลังออนไลน์อยู่โพสต์เมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวนะท่านโพสต์ว่าลงทะเบียนกันได้ไหมครับไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งพัดนี่13นาทีที่แล้วรัฐมนตรีโพสต์อยู่ฮะ
1: ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
0: ได้แล้วเหรอ
1: คุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ที่1อุ๊ยคลิกเดียวเองอ่ะ
0: โอ้ย
1: รู้เรื่องเลยคลิกเดียวรู้เรื่องเลย
0: อันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่ามือถือที่ใช้แอปเนี่ยมันใช้ Wi-Fi แล้วยังไม่ได้เติมเงินเวรกรรม
1: แล้วเลยสายๆเลยสายเติมเงินก่อน
0: เออสายๆไปเติมเงินก่อนเพราะว่ามือถือเครื่องนี้อ่ะปกติไม่ได้เติมเงินก็คือมีซิม
1: แต่ก็แล้วเป๋าตังค์มันต้องเป๋าตังค์มันต้องตัด Wi-Fi ทิ้งเหรอ
0: ใช่ค่ะต้องตัดครั้งแรกเนี่ยตัด Wi-Fi ทิ้งแต่ว่าเวลาไปสแกนจ่ายอ่ะอาจจะไม่จำเป็นก็คือใช้ Wi-Fi ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าวันนี้ครั้งแรกต้องใช้เน็ตของตัวเครื่องเท่านั้น
1: แสดงว่าเมื่อกี้แบบใช่ไหมพอมัน6โมงอ่ะนะทุกคนมันเข้าพร้อมกันมันก็อาจจะหมุน
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ได้แล้วครับ
0: บอกว่าผมอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนก็น่าจะได้ทุกคนแหละ30 10นะคะไม่ต้องรีบไปค่อยๆไปนะคะ
1: ก็ถือว่าง่ายนะเพราะว่าใครที่อัปเดตเวอร์ชันมาไว้แล้วแล้วมีโลโก้ไทยช่วยไทยพัดก็กดแค่คำว่าลงทะเบียนเนี่ยมันปึ้งเลยนะไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
0: ใช่ไม่ต้องทำอะไรก็น่าจะได้แล้วนะคะเนี่ยแต่มีคนนี้ อยู่ในข่าวนะคะพี่ก็อยู่จังหวัดชัยนาทแถวเนี้ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อย อยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทดงๆครอบครัวนี้เนี่ยอยู่กันหลายคนนะคะมีผู้ป่วยจิตเวชด้วยแล้วก็สภาพบ้านเนี่ยโอ้โหทรุดโทรมมากผุพังอย่างหนักอ่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าโดนพายุพัดต้นหลังคาที่เปิดเป็นรูโหว่เลยค่ะขนาดใหญ่มากข้างบนเนี่ยค่ะข้างบนบ้านนี่นะกะละมังวางเรียงรายเป็นแถวเพื่อรองน้ำฝนที่มันรั่วลงมาจากหลังคาสังกะสีนี่มีผู้สูงอายุ90เดี๋ยวนะ95คนนึงมีน้องชายอายุ56ป่วยเป็นจิตเวชเจ้าของบ้านคือชื่อพี่นัชยาอายุ61นะคะแกบอกว่า ไม่มีอาชีพและมีรายได้หลักเลยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเคยรับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารขายบ้างแต่ระยะหลังเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันซบเซาตลาดมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะทุนหายกำไรหดก็เลยต้องเลิกลาและประกอบกับต้องมาดูแลเนี่ยคุณป้าอายุ95และน้องชายป่วยจิตเวทด้วยนะคะตอนนี้3ชีวิตรวมหมาแมวอีก4ตัวนะคะก็ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลค่ะได้เบี้ยพิการน้องชายได้บัตรคนจนนะคะรวมแล้วก็ประมาณนี่แหละพันกว่าบาทซึ่งหลายครั้งเงินไม่พอเขาต้องไปเอ่ยปากขอจากพี่น้องจากญาติแต่ก็เกรงใจเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยที่ว่าจะเริ่มลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะป้าบอกว่าอะไรรู้ไหมต้องคือน่าจะหมดหวังอะเดี๋ยวนะอ๋อของป้ามีบัตรประชารัฐป้าไม่ต้องหมดหวังนะป้าจะได้700เลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแต่ว่าของน้องชายหรือของอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ค่ะป้าบอกว่าถ้าคนเดียวที่ได้บัตรอัตโนมัติแต่ว่า2คนน่ะไม่รู้เรื่องไม่มีสมาร์ทโฟนก็คงไม่ได้คุณยาย95กับน้องชาย50 50กว่าที่เป็นจิตเวชเนี่ยคงไม่ได้นะคะก็คือได้เฉพาะของคุณป้าคนเดียวที่เพิ่มมา700บาทใน4เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะแกก็บอกว่าโครงการนี้แม้ใจจริงอยากจะได้เงินก้อนนี้มานั่นแหละของ

0: อยากได้สิทธิ์ของอีสองคนนะแต่ก็จนปัญญาเพราะว่าไม่มีมือถือไม่มีมือถือของสองคือมันต้องใช้มือถือ3เครื่องถูกไหม3คนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะแม่แกก็บอกว่าก็ทำไม่เป็นลงไม่ทันก็คงไม่รู้จะทำต้องทำยังไงไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนแม้ว่าใจอยากได้เงินมาซื้อข้าวสารตุนเอาไว้ดูแลคนป่วยทั้งคู
1: ่
0: นี่คือเสียงสะท้อน
1: ครับ
0: ค่ะฝากรัฐมนตรีพลาดอนด้วยค่ะจะต้องทำยังไงเนาะท่านช่วยคิดหน่อยว่าเนี่ยคนที่เขามีสิทธิ์แต่เขาไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหม
1: ต้องทำยังไงได้บ้างดิจิตอลเนาะมันโลกมันแหมมันก็นะคือคนตื่นตัวค่อนข้างสูงนะฮะกับโครงการนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่นะกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยจะไม่หลับเลยกลัวพลาด
0: จะรอดูไลฟ์สด
1: ไม่ใช่จะรอลงทะเบียนกลุ่มนี้บอกว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะไม่นอนจะรอ6โมงเช้าคือ
0: ขนาด
1: ชาวบ้านนะบอกว่าตั้งแต่6ทุ่มอ่ะฉันจะรอตั้งแต่6ทุ่มยัน6โมงเช้าอ
0: ่
1: ะก็คือเที่ยงคืนอ่ะถึง6โมงเช้าเนี่ยจะไม่นอนไม่รู้ว่าพี่ๆกลุ่มนี้ได้ไปหรือยังนะครับไม่ใช่พอตีห้ากว่าแล้วหลับเผลอหลับไปตื่นไม่ทีเที่ยงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเที่ยงก็ยังลงทันนะเที่ยงก็ยังลงทัน
0: ค่ะ30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะทันนะคะน
1: ่
0: าจะได้อยู่ไม่ต้องรีบนะบางท่านเนี่ยส่งมาบอกว่ามันหมุนติ้วๆเลยยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆให้เขาเรียกว่าคนคือแบบวายสักนิดนึงก่อนนะคะ
1: ใช่เมื่อกี้ตอนแรกผมก็ติ้วนะตอนแรกผมก็หมุนติ้วๆตอนนี้เข้าได้แล้วนะฮะ
0: เข้าได้แล้วนะคะ
1: เนี่ยเข้าใหม่ก็เข้าได้แล้วนะฮะ
0: ลองใหม่ลองดูใหม่นะคะเนี่ยบางคนบอก
1: ไม่หมุนเหมือนตอนแรก
0: แต่วินาทีแรกเลยไม่ต้องรีบ
1: ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะมันไวมากพี่พอคนนึงได้ปุ๊บก็เสร็จแล้วก็ออกก็จบละ
0: คือไม่ได้ยากอะไรใช่ไหม
1: ไม่ยากเลยพี่
0: ไม่ยากเลย
1: แค่อัปเดตเวอร์ชันเป่าตังไว้แล้วถ้าเจอโลโก้เข้าไปปุ๊บเจอโลโก้เขาจะเขียนว่าใครช่วยไทยพัฒน์แล้วก็มีปุ่มลงทะเบียนอะไรกดปุ๊บเดียวนะเรียบร้อยแล้วเราได้รับสิทธิ์
0: ก็ได้เลยได้รับสิทธิ
1: ์ต้องง่ายแบบนี
0: ้รอวันที่หนึ่งเนาะมันต้องง่ายแบบนี้เนาะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเนี่ยจริงๆนะในช่วง5วันนี้ก็ไม่อยากให้คนไปที่ธนาคารกรุงไทยลองหาวิธีว่าไม่ให้คือถ้าเขายืนยันตัวตนที่บ้านได้ไหมเอาแค่สแกนหน้ากันที่บ้านน่ะก็น่าจะพ
1: อ
0: ไม่ต้องไปมาลุมมาต้มเงินอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วบางอำเภอมันมีกรุงไทยแค่1สาขาน้องรงนึกออกไหม
1: ครับ
0: ใช่เลยปัญหาเพราะฉะนั้นลองดูนะคะในช่วงเนี่ยวัน2วันนี้ไม่ต้องไปธนาคารได้ไหมการไปธนาคารเข้าเมืองเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด
1: เน
0: าะค่ะลองดูนะคะฝากสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายหน่อยนะคะบางคนเนี่ยโอ้พูดเจ็บเลยบางคนนี่ในเฟซบุ๊กเรายังบอกเลยว่านี่คือการโปรยทานโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่พี่ก็แหมเนาะ
1: ผมเพิ่งกดไปพี่คุณพี่อ่ะผมเพิ่งกดตกลงไปคุณพี่เพิ่งว่าผมเลยคุณพี่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผมเพิ่งกดไปเมื่อกี้
0: มันคือมันเป็นมาตรการเอาเถอะรัฐบาลไหนก็ทำนะคะใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำหาวิธีเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะใช่ไหมให้มันอย่างน้อยเนี่ยทั้งสองฝั่งคือฝั่งประชาชนแล้วก็ฝั่งผู้ค้าขายแม่ค้าไม่ขายก็จะได้แบบขายของได้ด้วยนะคะในวันที่หนึ่งนี้ก็คือนับจากนี้ก็คือ4เดือนมันก็ไม่ต้องนั่งเหงาอ่ะขายของไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ฝากนะคะ

0: ไว
1: ้ใช่
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับผม
0: มาดูบ้านนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวหมื่นล้าน

0: แม่ชมพู่แชร์ความน่ารักของน้องเกล4ขวบกำลังกินเมนูแบบเรียบง่ายเลยนะคะพี่พี่ FC เห็นแล้วแอบกลืนน้ำลายตามเธอขายเก่งมากสมเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จริงๆนะลูกค้าไม่รักได้ยังไงถามว่ากินอะไรข้าวไข่เจียว กินข้าวไข่เจียวกับอะไรเนี่ยอันนั้นน่ะสาหร่ายอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ตักข้าวใส่สาหร่ายแล้วก็ห่อห่อแล้วก็ยัดใส่ปากนี่ง่ายๆเลยเนี่ยค่ะนี่คือหมื่นล้านนะทายาทหมื่นล้านนะกินง่ายขนาดเนี้ย
1: โอ้เด็กๆกินข้าวไข่เจียวเนาะไม่น่าเชื่อนะฮะโตมาเนี่ยเรายังต้องกินข้าวไข่เจียวอยู่เลยฮะ
0: กินได้ทุกวันนะข้าวไข่เจียวจริง
1: ไม่รู้ด้วยความชอบหรือด้วยสภาพเศรษฐกิจ
0: จริงก็ของชอบนั่นแหละเนาะเอาต้องลองช่วยคิดหน่อยว่าครอบครัวของคุณชมพู่ของดาราระดับเนี้ยเขาต้องลงทะเบียนไหมไม่เหรอ
1: ผมว่า
0: เขาไม
1: ่ลง
0: ไ
1: หม
0: คิดว่าไม่ลง
1: ไม่ลงเหรอพี่แต่แกก็เป็นคนเป็นจับจ่ายซื้อสอยนะ
0: เวลาเขาจะไปซื้อเป็นสแกนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบดูเขินเหมือนกันเนาะ
1: หรอ
0: เพราะว่าเอาอย่างเงี้ยไปไหนคุณก็จำได้อ่ะคุณชมพู่อ่ะสามีเขาอ่ะไม่ลง
1: กลัวจะโดนถือว่าถ
0: ้
1: าแบบชมพู่ใช้คนละเครื่องมั้งอย่างเงี้ยถ้าเมาอ่ะสมมติว่าทำไมแม่ค้าแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ใช่ไหมสมมติแม่ค้า
0: ไม่น่าจะลงเขาไม่น่าจะรับสิทธิ์เชื่อเถอะเรา
1: ชมพู่มาถามว่ามีคนละเครื่องไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: มันดูแบบมันเสียลุค
0: มันดู
1: เหรอ
0: มันดูต้องเป็นข่าวไปอ่ะมันดูเป็นข่าวไปเอางี้30ล้านสิทธิ์อ่ะคุณตัดดาราดังๆแบบรวยๆไปได้เลยอย่างชมพู่อย่างอ้ําพัชราภาไปได้เลย
1: เ
0: พราะนั้นไม่ต้องแย่งกันดารามีอยู่หลายคนเขาน่าจะสละสิทธิ์แหละนะคะ
1: แล้วดาราเป็นดาราใช้คนละครึ่งนี่มันดูไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะ
0: ใช่ไหมระดับจามอนจริงๆก็ยังไม่ได้เลย
1: คนแรกลงเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได
0: ้เดี๋ยวแม่ค้าคะตรงหน้าช่องเก้านะเดี๋ยวจามอนไปสแกนนะคะแซวหน่อยนะแม่ค้าแซวหน่อยนะคะ
1: สี่ได้รับทุกร้านเลยเสนอตลาดสี่เรา
0: ระดับคนดังรวยๆอ่ะเนี่ยค่ะมาคนนี้ก็รวยมากนะเวลาทอล์กโชว์ทีละครั้งทีละเทปแต่ละทีก็ระดับ10ล้านเน
1: า
0: ะโน้ตอุดมล่าสุดเขาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวเน็ตพากันจับตาความสัมพันธ์ของโน้ตอุดมกับโยอารุณีใครเห็นรุ่งที่เพิ่งตามข่าวเขาเขาบอกว่า
1: โยเขาก็เป็นเหมือนกับอินฟลูที่เขาทำร้านอาหารด้วยแล้วเขาก็มีกลุ่มเพื่อนๆเขาที่ตลกๆแล้วพี
0: ่แล้วก็เป็นแฟนของโน้ตอุดมจริงเหรอ
1: ผมว่าคอนเทนต์นะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แค่จะคอนเทนต์นะพี
0: ่มีทริปนี้เขาบอกว่ามีคนเขียนแคปชั่นบอกว่าเป็นทริปบินหวานฮันนีมูนลับนะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นของโน้ตอุดมเป็นแซ่แต้หลายคนก็ฮือฮาหนักมากแล้วบอกว่าจะเห็นโน้ตอุดมน้อยและโยนีน้อยไหมจนกลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลแล้วก็ไปโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันด้วยไงนี่ก็บอกว่าแคปชั่นพีคมากแล้วก็สะดุดตาว่าสองคนนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยกันตอนนี้หลายคนรอคอยการออกมาชี้แจงทั้งโน้ตและคุณโยอารุณีว่าทริปนี้ที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นเพียงการเดินทางไปพักผ่อนหรือมีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์จริงตามที่ถูกจับตาหรือไม
1: ่ที่เป็นคนที่อาจจะตลกทั้งคู่ในยุคนี้มั้งคนก็เลยเชียร์ว่าเอ้ยถ้าพี่โน้ตกับพี่โยเขาอยู่ด้วยกันมันก็ตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เป็นสนามบินด้วยกันเหรอพี่เหรอ
0: ไปด้วยกันบินไปด้วยกันนะคะเอาพี่ไทเกอร์บอกว่าผมคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนเปิดจะลงทะเบียนอยู่ๆก็ได้สิทธิ์เลยถ้ามีจริงเหร
1: อมันต้องคลิกนึงไม่ใช่เหรอพี่
0: ต้องกดนะพี่นะต้องยืนยันนะคะต้องยืนยันก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะคะเข้าไปยืนยันก่อนนะพี่ไทเกอร์
1: นอกจากพวกบัตร

0: ประชารัฐไม่ต้อง
1: ค่ะเนาะ
0: ครับ
1: บัตรประชารัฐไม่ต้องอันนี้ได้อัตโนมัติ700บาทนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะคุณจามอนพูดถึงข้าวไข่เจียวพี่ต้องรีบเข้ามาดูอดทำไม่ได้พี่ก็ข้าวไข่ดาวอยู่ตอนนี้คุณแพ
0: ทเนาะเรานะกินนะตั้งแต่เด็กนะดูดิทุกวันนี้เรานั่งกินอยู่เลยอะ
1: ก็มันกินได้ทุก
0: ชีวิตเราเหมือนกันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ร้อน
0: เออคนกินไข่เจียวมีสองอยากกินนะฮะกับจำเป็นต้องกินนะฮะ
1: จำเป็นต้องกินเออแต่ก็มีไว้นั่นแหละนี่แหละทำไมบางคนถึงขึ้นว่าตรวจสอบภายใน3วันคะอ้าวเออหลายคนแล้วเนี่ยแจ้งมา
0: เหรอต้องตรวจสอบเหร
1: อขึ้นข้อความว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ3วันเออมันคืออะไร
0: อันนี้เดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงคลังเขาอาจจะเดี๋ยวจะมีชี้แจงเหตุผลต่างๆเนาะพี่เนาะพี่เจอปัญหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสายๆคงได้อัปเดตแต่เขาขึ้นว่ารอ3วันล่ะพี่โอ้เราไม่รู้นะ
1: ใช่นี่ไงรอตรวจสอบสิทธิ์3วันเดี๋ยวจะมี SMS มาบอกอ่ะรอก็ร
0: อ
1: 3วันนะตามระบบก็น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมือถือเรื่องของซิมอะไรไหมคะก็ยินดีกับคนที่ได้แล้วนะคะพี่ปูบอกได้แล้วจ้าพี่นพรบอกผมมีบัตรประชารัฐอันนี้ได้อัตโนมัติ700ไปเลยนะคะเพิ่มจากเดิม300ก็เป็น 1,000 อ๋อสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ค่ะอันนี้ต้องรอตรวจสอบ3วันคือคนที่ไม่เคยแบบมีแอปเป๋าตังอะไรเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะน้องลง
0: ครับ
1: เออรอตรวจสอบก่อนนะคะใจเย็นๆเนาะ3วันนะคะ
0: คนที่เพิ่งลงทะเบียนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ มาดูคนดังคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นอินฟูนะคนนี้ชื่อดังเลยชื่ออะไรม้าเหมียวเหรอเขาบอกว่ามังคุดคัดของคนใต้เขาบอกว่าไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เพราะรสชาติมันอุบาทมากเขาก็โพสต์ประมาณนี้เหรอนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูไม่เห็นแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะน้อง
0: คร
1: ับ แกก็มาโพสต์บอกว่าคิดว่าเป็นคนดังแล้วจะพูดอะไรก็ได้เหรอผมมองว่าไม่ใช่เน
0: า
1: ะลิ้นของคนใครจะชอบอะไรเออทานแบบไหนก็เป็นสิทธิ์แต่การมาบอกว่ารสชาติมังคุดคัดอุบาทในขณะที่คนภาคใต้ทั้งภาคบอกว่าอร่อยงั้นอุบาทเป็นของคุณแต่อร่อยเป็นของพวกเราละกันเด็กสมัยนี้ปากเก่งคิดว่าดังเด่นในโซเชียลและพูดหรือโพสอะไรก็ได้ตามความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่แคร์โลกที่ตัวเองยืนอยู่แบบนี้มันไม่แฟร์นะหนูจริงๆหนูเป็นคนที่มีmindsetดีนะเคยติดตามแต่สำหรับเรื่องนี้หนูเอาหัวจุดๆข้างไหนคิดคะที่โพสออกมาแบบนี้ในฐานะเป็นคนใต้โตมาก็เห็นมังคุดคัดแล้วแสดงว่ามันมีอยู่ในโลกนี้ตั้งนานแล้วมีตั้งแต่ก่อนผมเกิดและก่อนหนูเกิดจริงๆมันไม่ควรจะรุนแรงอะไรขนาดนี้หรอกแต่หนูมันรุนแรงเกินไม่ชอบก็คือไม่ชอบจบนี่คือ
0: เ
1: อกชัยศรีวิชัยโพสต
0: ์ลิ้นใครลิ้นมันนะการไปพูดแบบนี้แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็พูดแบบต้องคิดนิดนึงอ่ะ
1: เออโพสต์อะไรก็ไม่คิด
0: ครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็อยู่นิ่งๆไปก็ไม่ต้องกิน
1: คือมังคุดคัดมันก็เป็นมังคุดไม่สุกก็แค่นั้นเองเออ
0: แ
1: ล้วก็ที่ใต้ที่
0: เขาจะขายพี่เขาจะเสียบไม้ขายใช่ไหมถ้าผม
1: ใช่ค่ะใช่ราคาไม่ใช่ถูกนะเพราะว่ามันคัดยากก็คือหมายถึงว่ามันปอกยากมันมือมันเปื้อนมือเหลืองมือส้มเลยแหละเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายค่ะก็เลยมาขายราคาแพงหน่อยแต่ว่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยเขาคงไม่ชอบจริงๆอะเนาะก็เลยไปโพสต์ว่าไม่ควรมีในโลกใบนี้มันไม่อร่อยประมาณนี้เนี่ยค่ะอ๋อมะเดี่ยวเขาชื่อนายมะเดี่ยวอภิเชษนะคะโพสต์ว่ามังคุดคัดมีไว้บนโลกนี้ทำไมรสชาติอุบาทประมาณนี้ก็มันเป็นของกินเล่นน่ะเอามังคุดแบบมันยังไม่สุกนะเขาเรียกหามนะมันไม่ถึงขนาดแก่นะมันหามแล้วค่ะน้องดงก็เอามาปอกเอาเฉพาะเนื้อที่กรอบๆนะแล้วก็มาเสียบมา

0: ไม้แล้วก็ขายนะคะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร
1: เคยกินสมัยแบบว่าไปนครเลยแหละพี่ไปเที่ยวนคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะกินที่ร้านแบบร้านข้าวแกงเขาก็มีขายนะเสียบไม้ขายนี่แหละ
0: ช่วงนี้ดีแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังจะออกแต่มันยังไม่สุกบางที่ยังไม่สุก
1: ครับ
0: มีแน่นอนใครที่จะไปวัดพระธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชมีขายอยู่ตลอด
1: ใช่ตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละที่วัดพระธาตุคือถ้าคนที่ชอบกินมังคุดเนี่ยชอบแบบชอบกินมังคุดเป็นลูกเลยเนี่ยอาจจะรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเนาะ
0: ม
1: ันจะไม่เหมือนมังคุดคัดที่เสียบไม้อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่
1: เขาอาจจะไม่คุ้นชินนะฮะ
0: ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เนาะเอกชัยก็เลยมาต่อยอดเรื่องนี้ให้
1: ตอนนี้เรียกว่าทัวร์ลง
0: ทัวร์ลง
1: หาเรื่องให้ทัวร์ลง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีอีกไหมมีอีกไหม
1: กีฬาสักนิดนึงแล้วกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: เม
0: ื่อ
1: คืนนี้นะครับอาร์เซนอลก็ปิดฤดูกาลนะครับด้วยการชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมา22ปีนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยตอนเราเข้ารายการนะมีเห็นภาพบรรยากาศสดๆจากที่ลอนดอนนะฮะผู้คนฉลองกันถึงคือเที่ยงคืนที่นู่นเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ย6โมงบ้านเรานะ5ทุ่มเที่ยงคืนที่นู่นคนยังไม่เลิกฉลองเลยนะฮะ
0: ฉลองจริงจังมาก
1: จริงเขาบอกว่าที่ลอนดอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะผู้คนเต็มเมืองให้หมดเลยนะครับเพราะฉลองกันเพิ่งจะเลิกอะตั้งแต่ช่วงเย็นของที่ลอนดอนจนถึงประมาณเที่ยงคืนโอ้โหเขาบอกรถลานี่ติดไปหมดนะครับเพราะว่าคนเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเขาออกมาฉลองกันนะฮะก็เมื่อคืนก็ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลก็ดีใจด้วยนะครับนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้แชมป์ที่รอคอยมา22ปีพี่ไม่ได้เป็นแชมป์เลยอ่ะ
0: โอ
1: ้นะปีนี้ก็ขับเคี่ยวกันมาจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเสียดายนิดเดียวคือโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เล่นในบ้านนะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นการชูถ้วยแบบนอกบ้านอ่ะแฟนบอลก็เลยน้อยไปหน่อยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่สนามเหย้าของตัวเองนะครับแล้วก็ดูถ่ายทอดมาจากทางทีวี
0: ค
1: ่ะบรรยากาศมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกับได้เล่นในบ้านตัวเองได้ฉลองกับต่อหน้าแฟนบอลนะเนาะนะครับก็ยินดีด้วยกับแฟนอาร์เซนอล
0: ค่ะฉลองกันใหญ
1: ่ครับ
0: ค่ะติดค่ะบันเทิงและกีฬาามาต่อกันมีข่าวอื่นๆไหมการมงการเมืองเศรษฐกิจสังคมวันนี
1: ้วันนี้ใช่ไหมพี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ถ้าเศรษฐกิจก็เนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ที่เรื่องของการลงทะเบียนกันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่จริงๆใครที่เคยใช้แอปเป๋าตังค์อยู่บ่อยๆนะคะก็ง่ายนิดเดียวเข้าไปแตะก็ได้แล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ง่ายเลยนะคะใครที่ใช้แอปเป๋าตังค์อยู่
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ผมเตือนเรื่องเด็กจมน้ำหน่อยแล้วกันเมื่อวานนี่มีอีกแต่พี่ขนาดว่าเปิดเทอมนะเนาะเออเปิดเทอมแต่มันอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ค่ะ
1: หน้าร้อนเด็กก็ไปเล่นน้ำแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่เด็กนะอายุ12นะพี่12ให้ก็ป
0: .6 ก็ป .6 แล้วเนาะ
1: เออไปเล่นน้ำกันกลางหมู่บ้านนะครับที่สระน้ำกลางหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าพลาดลื่นจมลงไปในจุดน้ำลึก
0: ว้าว
1: คือเวลาที่เป็นบ่อพวกนี้เหมือนเป็นบ่อปลาใหญ่ๆอ่ะขอบมันก็จะเป็นขอบดินนี่แหละเด็กพวกเขาอาจจะเล่นกันยืนถึงเกาะถึงแต่ถ้าเกิดว่าพลาดพรวดลงไปเลยจุดที่ยืนไม่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายเมื่อวานนี้ที่อำเภอโนนสูงนะครับนครราชสีมาก็เจอ2รายนะครับเด็กอายุ12ปีเป็นเด็กผู้ชายนะฮะเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะครับลงไปเล่นน้ำกันตามลำพังแหละเพื่อนๆชวนกันไปอย่างเงี้ย แล้วปรากฏว่าว่ายน้ำ

0: ไม่เป็นทั้งคู่เลยแต่อยากเล่นน้ำปกติก็เล่นอยู่ขอบ
1: ๆ
0: แต่พลาดท่าครั้งนี้นะครับไปอยู่ที่จุดน้ำลึกโอ้โหจมหายไปต่อหน้ากลุ่มเพื่อนเลยนะครับถึงเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไปกับเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆนะเราอยากจะต้องมีพวกห่วงยางหรือมีชูชีพเนาะ
1: เออมาเป็นตัวช่วย
0: สระกลางหมู่บ้านนั้นเขาก็อาจจะไม่มีชูชีพอ่ะ
1: แต่เด็กก็ดูมั่นใจใช่ไหม
0: เด็กเขามั่นใจเพราะว่าเขาไปเล่นกันเป็นประจำแล้วก็มีเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเล่นอยู่ด้วยเขาคิดว่ามีอะไรจะช่วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ครับโอ้ถึงเวลาจริงเวลามันดับมันจมอ่ะปุ๊บลงไปเนี่ยคนที่ว่ายเป็นหาไม่เจอนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมองไม่เห็นกันนะพี่เนาะมันจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากเอาไว้นะครับ
1: คนเดียวหรือสองคน
0: สองเลยพี
1: ่สองเอง
0: นะในข่าวบอกสองลายชวนกันไปเล่นน้ำ
1: ค่ะ
0: โอ้เสียชีวิตทั้งสองเลยครับพี
1: ่โอ้ยค่ะ
0: เสียชีวิตสองเลย
1: แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวเครื่องบินของสายการบิน EasyJet นะคะเดินทางจากอียิปต์มุ่งหน้าประเทศอังกฤษค่ะน้องดงผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งยอมรับว่าเธอเก็บ power bank ไว้ในกระเป๋าที่โหลดอยู่ใต้ท้องเครื่องแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวกำลังชาร์จไฟอยู่ด้วยค่ะ
0: โอ้
1: โหสุดท้ายเครื่องบินลำนี้ต้องลงฉุกเฉินนะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสาร180ชีวิตเที่ยวบินนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางลงฉุกเฉินที่กรุงโรมนะคะเมื่อกัปตันประกาศผ่านระบบเสียงบนเครื่องว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรนำขึ้นมาอยู่บนเครื่องขณะนี้ก่อนเครื่องบินจะลดระดับลงแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางกระทันหันนะคะผู้โดยสารหลายคนก็หวาดกลัวนะภายหลังผู้โดยสารทราบเหตุการณ์ที่แท้จริงสาเหตุแล้วเมื่อเจ้าของ power bank ยอมรับว่าเธอลืมนะว่าเธอโหลดเข้าไปนะคะแบตเตอรี่ power bank จริงๆมันห้ามโหลดนะต้องเอาขึ้นเครื่องไปนะคะพกไปกับตัวได้แล้วที่สำคัญคือเธอกำลังชาร์จกับอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่แล้วมันก็เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงและไฟอาจจะลุกไหม้ได้ใต้ท้องเครื่องอะค่ะสายการบินก็เลยออกแถลงการว่ากัปตันต้องตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการการบินพร้อมยืนยันว่าเป็นการลงจอดแบบปลอดภัยและผู้โดยสารทั้งหมดก็ปลอดภัยนะคะก็คือเขาจำเป็นต้องหาโรงแรมแล้วก็ให้ผู้โดยสารทั้งหมดก่อนจะเดินทางกันต่อนะคะคือถ้าหากว่าความร้อนของ power bank ที่กำลังใช้งานชัดอยู่เนี่ยมันเปิดเพลิงไหม้ไฟก็อาจจะลุกลามโดยไม่มีใครรู้ตัวได้นั่นแหละกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ค่ะน้องดง
0: ครับแล้วสายการบินเขาทราบได้ไงไม่รู้นะฮะ
1: อยู่ๆเธอก็ยอมรับขึ้นมา
0: อ๋อเธอยอมรับว่าแบบอุ้ยอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ใช่นึกขึ้นได้แล้วคงบอกกับเจ้าหน้าที่พนักงานแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินว่าเธอกำลังชาร์จอะไรอยู่สักอย่างนึงอยู่ในกระเป๋าข้างล่างอ่ะ
0: โอ้เธอคนรับผิดชอบสูงเนาะ
1: โอ้โหเอาถ้าเป็นเรากล้าบอกไหมหรือยังไงหรือว่าเอาเสี่ยงไปแล้วกันให้มันถึงปลายทางอย่างนี้เหรอ
0: เออเผลอๆไม่กล้าบอก
1: ใช่ไหมแต่เธอก็บอกอยู่ก็มาบอกขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วตอนที่กระเป๋าเนี่ยมันผ่านไอ้ช่องนั้นอะตรวจสอบอะมันผ่านไปได้ยังไงเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหร
0: อ
1: สายพาน
0: คือเวลาโหลดข้างล่างเขาคงไม่ค่อยได้ตรวจอะไรแล้วหรือเปล่าฮะ
1: เออหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เขาจะถามเราตรงเคาน์เตอร์ว่า
1: เออเขาถาม
0: กระเป๋ามีอะไรโหลดไหมคะ
1: มีอะไรไหม
0: เ
1: ออจริงอือหือเกือบซวยยกลำเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะอือโอ้โหฝัดเสียวมากเนาะค่ะEasyJetนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะมีอีกไหม
0: เราจัดเพลงเหรอก็ได้นี่นะ
1: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ

จากทางบ้านด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจน้องท็อปนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยท็อปร้องอีกรอบนึงได้ป่ะพร้อมกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำ

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: 3,000 ต่อปีค่ะร้อยละ 3,000 ต่อปีแล้วน้องแถวแถวเมทุรีร่ม9นะคะอุ้ยก็บอก9นี้นะเงินหมุนเป็น10ล้านค่ะน้องรุ่งนี
1: ่เมื่อวานปล่อยแบบปล่อยง่ายไม่เอา
0: ปล่อยง่าย
1: ใช่ไม่เอาหลักฐานอะไรเลยแต่ว่าเอาดอกอย่างเดียว
0: ดอกแพงมากก็เป็นพวกหมวกกันน็อกนั่นแหละค่ะเขาใช้แก๊งว่าบิ๊กแจ็ค777นะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจนะคะได้ไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้มีการไปตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าชุดจับกุมเนี่ยได้ไปจับกุมมา4คนนะคะเป็นเด็กอายุ19 28 44แล้วก็19อีกคนนะคะเท่ากับ19 2คนเนาะฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ปรากฏว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้17ชุดมีมือถือมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์นามบัตรนะคะหลายใบอยู่แล้วก็หมวกกันน็อกต้องมีนะแก๊งนี้ มีหมวกกันน็อกด้วยจริงๆก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแถวมีนบุรีนะคะก็ปรากฏว่าเรียกเก็บดอกเบี้ย300ละ 3,000มันเท่าไหร่อ่ะร้อยละ 3,000 บาทต่อปีคือเขาคิดอย่างนี้20บาทร้อยละ20ต่อ24วันน่ะน้องรุ่งก็เท่ากับว่า626ต่อปีแล้วก็ภายหลังเพิ่มเป็นร้อยละ 3,000 ต่อปีนี่ค่ะมหาศาลเนาะ
1: เนาะ
0: อือ
1: เยอะคือตอนคนเราเข้าใจที่คนเราเดือดร้อนอ่ะเวลาจะเอาเงินน่ะมันลืมนึกถึงทุกอย่างกับว่าเอาเดี๋ยวเอามาปิดให้มันหมดนะมันเดี๋ยวมันก็หมด
0: เอาเร็วเอาด่วนเอาไม่เยอะบางคนน่ะกู้หลักพันแต่ว่าเวลาจ่ายดอกเบี้ยนี่จ่ายหลักหมื่นนะคะสมมติกู้มา 1,000 บาทครบ24วันนี้ก็ต้องจ่ายไป 11,000 เนี่ยค่ะดอกเบี้ยประมาณนี้แล้วก็บอกว่าแก๊งบิ๊กแจ็ค777เนี่ยมีลูกหนี้ประมาณ50คนเองแต่มีเงินหมุนเวียนถึง10ล้านค่ะ
1: โอ้โหแล้วคนหนึ่งกล้าเอาเขาไปหลายเนาะขนาดดอกแพงๆแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องเอาอ่ะมันจำเป็นอย่างที่บอก
1: ใช่ค่ะ
0: มีคือตอนเช้าเราก็จะมีกลุ่มเนี้ยไปแจกใบปลิวก่อนก็ใช้มอไซค์ไปแจกใบปลิวแล้วก็พอคนโทรเข้ามาก็ปล่อยกู้กันแล้วก็มีอีกชุดนึงไปตามทวงหนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกไปประมาณนี้ค่ะวิธีการของเขาก็ง่ายๆแหละมีเยอะอยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็หวังว่าไม่มีใครกู้กันแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะได้จับจ่ายกันสะดวกน่าจะคล่องตัวมากขึ้นเนาะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรับให้60บาทค่ะ
1: เราต้องวางแผนกันดีๆเนาะพันเดียวบางทีมันก็ใช้อะไรไม่ได้มากครับพี่แต่คนที่จะเป็นหน่วยกู้เนี่ยมันบางทีกู้อีกเจ้าเพื่อมาจ่ายอีกเจ้านะยิ่งหนักเลยเน
0: า
1: ะ
0: กู้อันนี้หนักน่าเห็นใจไหม
1: ข่าวอ่ะมีแบบว่าบางทีเนี่ยมันเป็นลูกโซ่กันเป็นสิบเจ้าเลยกู้เจ้านี้ไปจ่ายเจ้าโน้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: เนาะมันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกยังไงก็จ่ายไม่หมด
1: คร
0: ับ เนาะน่าเห็นใจมากนะคะค่ะมีความคืบหน้าได้กันทุกวันนี้บอกว่าเนี่ยทำไมบางคนต้องขึ้นอ๋อก็อย่างที่บอกนะใครที่ลงทะเบียนใหม่ไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์มันจะขึ้นว่าจะตรวจสอบภายใน3วัน
1: อ๋อโอ้ถ้าที่เพิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่เคยเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่เลยนะฮะ
0: ใช่ไหมคงไม่เข้าเลยอุ้ย
1: เน
0: าะตอนนี้เหลือประมาณ18ล้านสิทธิ์นะคะ
1: อ๋อเขาขึ้นบอกเลยนะพี่
0: เขาขึ้นบอกก็แสดงว่าม ีคนลงไปผ่าน12ล้านสิทธิ์ถ
1: ู
0: กไหมเ
1: ออใช่ใช
0: ่เข้าใจว่าวันนี้น่าจะครบหรือว่าอาจจะมีพรุ่งนี้นิดหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: อืมค่ะนะฮะคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็เขานับไปแล้วนะคะเขานับให้แล้วล่ะแต่ว่าแค่ให้รอตามระเบียบ3วันเท่านั้นเองเนาะ
1: ใช่ใช่
0: อืมค่ะมีเพิ่มเติมไหม
1: ก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับพี่
0: ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตีห้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะรายงานว่าวันนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะคะขอให้ได้กันทุกคนนะคะ
1: ใช่ใช่จะได้รอใช้เงินกันเนาะวันที่หนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: วันที่หนึ่ง
0: วันที่หนึ่ง
1: วันจันทร์หน้า
0: ใช้ลองอีก5วัน6วัน
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เจอ